0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ปปส.ร่วมกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยกระดับการควบคุมและสกัดกั้นเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับต่างชาติกระทรวงการคลังเร่งตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้ตรงกับฐานข้อมูลปัจจุบันและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริง
1: บรรดาผู้นำโลกแสดงความยินดีกับผู้นำสหรัฐเนื่องในโอกาสครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพสหรัฐพุทธภูมินาคแป้นคว้าดับเบิลแชมป์การแข่งขันจักรยาน BMXชิงแชมป์ประเทศไทยด้านภูมิใจไทยและปภาดาคว้ารางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำหลวงสงศพแก่พระภิกษุจำนวน7รูปที่มรณภาพจากเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนขณะเดินธรรมจาริกณวัดบ้านน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพพระภิกษุจำนวน7รูปที่มรณภาพจากเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนขณะเดินธรรมจาริกที่จังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคมและตั้งศพ บำเพ็ญกุศลณวัดบ้านน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชทานน้ำหลวงสงศพโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้เป็นประธานในพิธีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบแก่ญาติยังความปลาปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงรับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ในการนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมพิธีแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวพร้อมมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจากนั้นได้ร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพโดยมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
1: ปปส.ร่วมกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการควบคุมและสกัดกั้นเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยและเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับต่างชาติ
2: พลตำรวจโทอาชยนต์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดมีคำสั่งตั้งคณะทำงานสืบสวนสอบสวนอย่างเป็นทางการในคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินถูกจับในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดเข้าประเทศออสเตรเลียซึ่งจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทุกมิติเพื่อเชื่อมโยงบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าสู่การดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งคดีนี้อาจมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบขนยาเสพติดระหว่างประเทศจึงเตรียมดำเนินคดีกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกรณีการกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดมีโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง15ปีหรือปรับตั้งแต่ 80,000 บาทถึง 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขณะที่นางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้มีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติดอย่างเข้มงวดทั้งการยกระดับความร่วมมือกับต่างประเทศการเสริมความมั่นคงชายแดนการปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดและเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการตรวจสัมภาระของผู้โดยสารและลูกเรืออย่างเข้มงวดจัดตั้งหน่วยข้อมูลผู้โดยสารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้โดยสารระหว่างประเทศตลอดจนจัดทำแผนปฏิบัติการที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกันในทุกระดับตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดและกระทรวง
3: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มาหารือร่วมกันทั้งปปส.แล้วก็ DSI อยู่ด้วยว่าเราจะทำมาตรการในการควบคุมแล้วก็สกัดกั้นไม่ให้ยาเสพติดถูกระเบียนออกไปนอกประเทศได้อย่างไรเพราะว่าเราไม่ใช่ฮับเราไม่ใช่สถานที่ที่จะต้องมาผ่านบ้านเราเราควรจะต้องมีการเข้มข้นเพื่อจะให้ต่างชาติไว้วางใจในเรื่องนี้ก็มีออกมาทั้งหมด6มาตรการ
2: ส อดคล้องกับพลอากาศเอกมนัสชวัฒนประยูรผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.กล่าวว่าสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศด่วนคุมเข้มสายการบินห้ามสมาชิกลูกเรือใช้สถานะรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของของบุคคลอื่นโดยเด็ดขาดเพื่อยกระดับความปลอดภัยและป้องกันการกระทำผิดกฎหมายหากพบเหตุต้องสงสัยว่าลูกเรือฝ่าฝืนหรือกระทำผิดกฎหมายจะต้องสั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวทันทีรวมถึงพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตของสายการบินนั้นๆเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของระบบการบินพลเรือนไทยในระดับสากลนิตยาคุณสิมรายงาน
0: กระทรวงการคลังเร่งตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้ตรงกับฐานข้อมูลปัจจุบันและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริงคาดว่าจะประกาศรายชื่อในวันที่17กรกฎาคมนี้
4: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติให้ตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ทั้งหมดเพื่อให้การจัดการสวัสดิการสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นเนื่องจากฐานข้อมูลเดิมของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจัดทำไว้ประมาณ5ปีก่อนจำนวน 13,200,000 รายพบความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงในปัจจุบันเช่นมีผู้เสียชีวิตและมีผู้ที่มีรายได้เพิ่มโดยยังไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ยังมีข้อมูลจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานรวมกันอีกกว่า1ล้านรายซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่อาจตกหล่นจากระบบเดิมขณะเดียวกันยังมีข้อมูลการสำรวจกลุ่มตกหล่นของกระทรวงมหาดไทยที่ผ่านการลงพื้นที่และการทำประชาคมอีกประมาณ5ล้านรายโดยทั้งหมดจะถูกรวมเป็นฐานข้อมูลกว่า19ล้านรายเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการคัดกรองใหม่ทั้งหมดพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประมวลผลและตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบโดยไม่กำหนดกรอบจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์เนื่องจากต้องการช่วยเหลือกลุ่มผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริง
5: การสำรวจสิทธิ์กลุ่มคนเก่าซึ่งสำรวจมาเมื่อ5ปีที่แล้ว 13.2 ล้านคนสิ่งที่พบก็คือว่าการที่เราไม่ได้สำรวจสิทธิ์คนมานานเนี่ยมันมีทั้งคนที่ตายไปแล้วคนที่เขามีรายได้ที่ดีขึ้นแล้วมติที่ประชุมก็คือให้เอาไปกันกองตามเกณฑ์คนที่จนจริงๆที่ไม่มีอะไรรองรับไม่มีรายได้ไม่มีทรัพย์สินกระทรวงมหาดไทยส่งมาให้เรา5ล้านคนกลุ่มพัฒนาชุมชนของพม.แล้วก็กลุ่มของจปท.ซึ่งมีฐานข้อมูลอยู่ประมาณ1ล้านรายก็ให้เอากลุ่มนี้มาพิจารณาด้วยหัวใจสำคัญขอให้เอาตัวเลขทั้งหมดประมาณ19ล้านให้เอาเข้าไปรันข้อมูลใหม่เพื่อกันกรองหาคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆ
4: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่าเมื่อคัดกรองผู้ผ่านเกณฑ์แล้วเสร็จจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในวันที่14กรกฎาคมนี้และคาดว่าจะสามารถประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดกรองและมีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ในวันที่17กรกฎาคมปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์สนับสนุนการดำเนินงานของโรงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมซึ่งมีส่วนสำคัญในการช่วยยกระดับมาตรฐานและรักษาเสถียรภาพราคามะพร้าว
6: นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโรงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมณวิสาหกิจชุมชนตลาดกลางมะพร้าวน้ำหอมไทยอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีพบว่าโรงชุมชนมีส่วนสำคัญในการรวบรวมผลผลิตการแปรรูปการเข้าถึงแหล่งทุนการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทุกส่วนของมะพร้าวและการหาตลาดรองรับผลผลิตซึ่งช่วยสร้างเสถียรภาพด้านราคาและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรตลอดจนลดความเสี่ยงช่วงที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก
7: ถ้าเราทำได้ตั้งแต่ต้นทางคือเรื่องทางการผลิตมาจนถึงการรวบรวมตรงกลางทางก็คือโรงชุมชนที่เรากำลังพูดถึงไปจนถึงการแปรรูปการดูแลในเรื่องของวัสดุที่เหลือใช้ให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ได้และรวมถึงไปทำให้เกิดเป็นพลังงานทดแทนนะคะไปทำเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มาจากกากมะพร้าวกะลามะพร้าวได้แล้วก็รวมถึงในการทำในเรื่องของการตลาดที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นสมดุลมากยิ่งขึ้นตรงนี้ค่ะก็จะเป็นการช่วยให้เราสามารถแก้ปัญหาได้ทั้งระบบได้อย่างยั่งยืน
6: ด้านนายจรัญเจริญทรัพย์นายกสมาคมมะพร้าวน้ำหอมระบุว่าโรงชุมชนเริ่มดำเนินการเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมามุ่งเน้นกระจายสินค้าในประเทศเป็นลำดับแรกและมีเป้าหมายสำคัญคือการประกันราคาขั้นต่ำเพื่อให้เกษตรกรอยู่รอดได้ในสภาวะตลาดผันผวนพร้อมทั้งมีแผนขยายกำลังการผลิตผ่านโรงงานเครือข่ายที่ได้มาตรฐานรองรับอนาคต
8: ส่วนหนึ่งที่เกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการรวมหุ้นกันเป็นเบื้องต้นที่มีทุนเดิมอยู่นะครับซึ่งก็ยังไม่พอนะครับเราก็ต้องหางบประมาณหรือว่าพยายามขอสนับสนุนจากส่วนของกองทุนต่างๆหรือว่าของภาครัฐโดยเฉพาะกรมการค้าภายในแล้วก็กระทรวงพาณิชย์แล้วก็กระทรวงเกษตรนะครับที่จะมาซัพพอร์ตตรงนี้นะครับว่าในการที่ดำเนินงานล้มเนี่ยมันต้องมีต้นทุน
6: ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ยกย่องให้หลงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมจังหวัดราชบุรีเป็นพื้นที่ต้นแบบและมีแผนขยายผลไปยังจังหวัดแหล่งผลิตสำคัญได้แก่สมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมและพื้นที่ปลูกมะพร้าวน้ำหอมอื่นๆต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: โรงรับจำนำของรัฐสนับสนุนเกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยการจัดโครงการเคียงข้างเกษตรกรฟรีดอกเบี้ยมอบสิทธิพิเศษฟรีดอกเบี้ย1เดือนตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ร้อยเอกหญิงพัชดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐจัดโครงการเคียงข้างเกษตรกรฟรีดอกเบี้ยโดยมอบสิทธิพิเศษฟรีดอกเบี้ยนานถึง1เดือนสำหรับทุกวงเงินจำนำตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับเกษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียนในช่วงฤดูกาลเพาะปลูกโดยกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยมีประวัติตั๋วจำนำให้นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงคู่กับบัตรประจำตัวเกษตรกรหรือสมุดทะเบียนเกษตรกรเข้าไปติดต่อรับสิทธิ์ฟรีดอกเบี้ย1เดือนได้ทันทีส่วนกลุ่มลูกค้าเดิมที่เคยแจ้งอาชีพเกษตรกรไว้ในระบบไม่ต้องเตรียมเอกสารเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนรับสิทธิ์ได้ทันที
1: กรมส่งเสริมการเกษตรขอให้เกษตรกรปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันเพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับความช่วยเหลือเยียวยากรณีพื้นที่เพาะปลูกได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนไมซักนางอัญชลีสุวัจจิตตานนท์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าพายุโซนร้อนไมซักส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวจึงควรเตรียมแปลงปลูกให้พร้อมรับมือผลกระทบจากพายุป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นสำหรับการช่วยเหลือเกษตรกรหากผลผลิตเสียหายคือเกษตรกรต้องตรวจสอบทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเมื่อจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วจะดำเนินการตามขั้นตอนขอรับการช่วยเหลือที่กำหนดไม่เกิน90วันนับแต่วันเกิดภัยโดยเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืชกรณีพื้นที่เกษตรได้รับความเสียหายจะได้รับความช่วยเหลือครัวเรือนละไม่เกิน30ไร่แบ่งเป็นข้าวไร่ละ 1,340 บาทพืชไร่และพืชผักไร่ละ 1,980บาทไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆไร่ละ 4,048 บาทโดยพื้นที่ประสบภัยเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลจะไปแจ้งสิทธิ์การช่วยเหลือให้บริการเกษตรกรรวมทั้งประสานการช่วยเหลือด้านต่าง
9: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: ธนาคารแห่งประเทศไทยจะปรับลดและยกเว้นค่าธรรมเนียมธนาคารรวม19รายการทยอยเริ่มตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้ระยะแรกมี6รายการสำคัญเช่นขอสเตทเมนต์ผ่านออนไลน์ฟรีจำกัดค่าหนังสือรับรองฐานะทางการเงินไม่เกิน100บาทลดค่ารักษาบัญชีไม่เคลื่อนไหวเหลือไม่เกิน20บาทต่อเดือนและปรับลดค่าธรรมเนียมอื่นๆเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงช่วยลดรายจ่ายของประชาชนเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการและสนับสนุนให้บริการทางการเงินดิจิทัลได้สะดวกและเป็นธรรมมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเงา

0: ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: 7:15ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับบรรดาผู้นำโลกและองค์กรระหว่างประเทศต่างแสดงความยินดีกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเนื่องในโอกาสครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพสหรัฐซึ่งตรงกับวันที่4กรกฎาคมของทุกปีโดยนางเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมการยุโรประบุว่าในช่วง250ปีที่ผ่านมาความเป็นหุ้นส่วนข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกระหว่างยุโรปและสหรัฐได้รับการหล่อหลอมผ่านคุณค่าที่มีร่วมกันและสายสัมพันธ์ชั้นครอบครัวขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกล่าวยกย่องความร่วมมือระหว่างรัสเซียและสหรัฐที่ดำเนินมายาวนานหลายศตวรรษพร้อมเน้นย้ำว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศตลอด250ปีที่ผ่านมามีช่วงเวลาแห่งความสำเร็จและความรุ่งโรจน์เกิดขึ้นมากมายด้านนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นให้คำมั่นว่าญี่ปุ่นจะยังคงทำงานร่วมกับสหรัฐต่อไปเพื่อกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
3: ประชาชนชาวอิหร่านจำนวนมากเดินทางมายังมัสยิดแกรนด์โมซัลลาในกรุงเตหะรานของอิหร่านเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อเข้าร่วมพิธีศพของอายาตอลลออาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านวัย86ปีที่ถึงแก่อสัญญกรรมในปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลและสหรัฐเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าโดยผู้เข้าร่วมพิธีบางส่วนร่วมกันตะโกนเรียกร้องให้มีการล้างแค้นสหรัฐและอิสราเอลที่ลงมือลอบสังหารอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านอย่างไรก็ตามอายาตอลลอฮ์ มอตตาบาคาเมนีอีผู้นำสูงสุดอิหร่านคนปัจจุบันไม่ได้เข้าร่วมพิธีศพในครั้งนี้ทั้งนี้พิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านกำลังถูกจับตามองจากนานาชาติว่าเป็นบททดสอบระดับการสนับสนุนที่ประชาชนชาวอิหร่านมีต่อรัฐบาลหลังเกิดเหตุการณ์ประท้วงรุนแรงในอิหร่านเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายพันคน
2: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าการที่กองทัพรัสเซียอ้างว่าสามารถยึดครองเมืองคอสเตียนตินิฟกาในแคว้นโดเนตทางตะวันออกของยูเครนมวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดพร้อมเน้นย้ำว่าหากเมืองคอสเตียนตินิฟกาอยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียจริงประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียก็คงจะพบหารือกับเขาในเมืองแห่งนี้เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนด้านพันตรีอันเดรย์โควายอฟโฆษกของกองกำลังยูเครนกล่าวว่ากองกำลังยูเครนยังคงป้องกันเมืองคอสเตนตินิฟกาซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในแคว้นโดเนตไว้ได้แม้ว่าสถานการณ์การสู้รบในพื้นที่ดังกล่าวเป็นไปด้วยความยากลำบาก
3: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย ITF Main World Tennis Tour M15 โตเกียวที่ประเทศญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศกาซิดิสสำเร็จมือวางอันดับ2ของรายการลงดวลกับชินซันฮุยมือวางอันดับ4จากเกาหลีใต้ผลปรากฏว่ากาซิดิสแพ้ไป 1-2 เซตขณะที่แม็กซิมัสพราพลโจรนักหวดลูกครึ่งไทยออสเตรเลียมือวางอันดับ3ของรายการแพ้ให้กับแมทธิวเดลาโดวามือวางอันดับ1ของรายการจากออสเตรเลีย 0-2 เซตพลาดเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศโชติรินแก้วกามือ519เยาวชนโลกหวดเอาชนะนานายะวาดะมือ580เยาวชนโลกจากญี่ปุ่น 2-0 เซตคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จด้านชายเดี่ยวแชมป์เป็นของยูตะอามาโนะมือ503เยาวชนโลกที่เอาชนะนักหวดร่วมชาติไดซูเกะฮาชิโมโตะมือ592เยาวชนโลกในรอบชิงชนะเลิศ2-0เซต และเป็นการคว้าแชมป์รายการที่2ติดต่อกันในประเทศไทยของยูตาอีกด้วยการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5ที่สนามสวนกีฬากมลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครผลปรากฏว่าพุทธภูมินาคแป้นนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20คว้าแชมป์ประเทศไทยทั้งรุ่นประชาชนชายและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายส่วนรุ่นประชาชนหญิงชุติการกิจจาวานิชเถียรนักปั่นทีมชาติไทยคว้าอันดับ1พร้อมกับเป็นแชมป์ประเทศไทยขณะที่รุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงแชมป์ประเทศไทยเป็นของหาไทยเพชรใจสว่างด้านรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมฝ่ายชายเป็นของภูมิใจไทยนักแป้นและฝ่ายหญิงประภาดาคลองโปร่งด้านการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2จะแข่งขันในวันที่5กรกฎาคมที่สนามสวนกีฬากมลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครสโมสรซังเปาลีจากบุนเดสลีกา2เยอรมนีบรรลุข้อตกลงคว้าตัวพีรวัตรฟินบาวกองหลังไทยแท้วัย18ปีตัวจะเซ็นสัญญาเป็นเวลา2ปีตัวในช่วงแรกจะส่งไปเล่นในทีม U23 ในลีกา4ก่อนและหากพีรวัตรทำผลงานได้ดีสโมสรมีแผนที่จะผลักดันสู่ทีมชุดใหญ่ในอนาคตต่อไปปุริพัฒน์สอนการรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่9เมื่อเวลา1นาฬิกาของวันนี้พายุโซนร้อนกำลังแรงไมซักได้เคลื่อนขึ้นฝั่งแล้วบริเวณจังหวัดกวางนินประเทศเวียดนามแล้วและเมื่อเวลา4นาฬิกาของวันนี้มีศูนย์กลางอยู่บริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนหรือที่ละติจูด 21.8 องศาเหนือลองจิจูด 108.4 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ93กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนข้างตะวันออกเล็กน้อยด้วยความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับโดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกในช่วงวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2569สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนกำลังแรงไมซักขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางพะเยาแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตากเชียงรายและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลยอุดรธานีสกลนครและมุกดาหารโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดราชบุรีอุทัยธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่

0: วลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.
1: 1 นาทีกับกปท.การขับรถไม่ใช่แค่มองทางข้างหน้าแต่ต้องมองภาพรวมของท้องถนนด้วยมองกว้างเพื่อสังเกตการเคลื่อนไหวรอบตัวระวังคนข้ามถนนและรถที่อาจออกมาจากจุดอับสายตาเว้นระยะให้มีพื้นที่หยุดรถลดความเสี่ยงจากการเบรกกระทันหันและเพิ่มเวลาตัดสินใจเมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดมองไกลไปข้างหน้าให้ไกลกว่ารถคันหน้าเพื่อเตรียมรับมือกับสิ่งกีดขวางอุบัติเหตุหรือมีพื้นที่เปลี่ยนเลนหรือหลบเลี่ยงสิ่งกีดขวางอย่างปลอดภัยเคารพกฎจราจรปฏิบัติตามป้ายสัญญาณไฟและจอดรถในที่ที่ได้รับอนุญาตเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุเพียงยึดหลักมองกว้างเว้นระยะมองไกลเคารพกฎจราจรก็ช่วยให้ทุกการเดินทางปลอดภัยลดความเสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุได้เยอะเลยค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าเราเตอร์คำว่าเราเตอร์มาจากคำภาษาอังกฤษแปลว่าผู้จัดเส้นทางภาษาไทยจึงบัญญัติคำนี้เป็นศัพท์ว่าอุปกรณ์จัดเส้นทางเราเตอร์หมายถึงอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโทรทัศน์รุ่นใหม่เครื่องพิมพ์เป็นต้นเข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในบ้านหรือสำนักงานเพื่อให้อุปกรณ์เหล่านั้นเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้เราเตอร์จะกำหนดเส้นทางที่เหมาะสมเพื่อส่งข้อมูลไปยังปลายทางแปลงเลขที่ IP เฉพาะของแต่ละอุปกรณ์ในเครือข่ายเดียวกันให้มีเลขที่ IP สาธารณะเดียวกันเมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนการฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณี12เดือนตอนที่1ปัจจุบันมีการฟื้นฟูประเพณี12เดือนในหลายภูมิภาคเช่นประเพณีปอยสางลองประเพณีแห่ผีตาโขนเพื่อผลการท่องเที่ยวการฟื้นฟูประเพณีเก่าแก่บางส่วนให้เข้าได้กับประเพณีใหม่ที่น่าสนใจคือเทศกาลหุ่นนานาชาติจัดที่บ้านห้วยแล้งจังหวัดตราดประเทศไทยจัดสร้างหุ่นเปรตสอนคุณธรรมสูงที่สุดในบรรดาหุ่นที่ส่งมาร่วมงาน50ประเทศทำให้ผู้เข้าชมเกิดจินตนาการโดยเฉพาะเยาวชนจะเกิดความเกรงกลัวต่อบาปกรรมติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยนายวิกรมกรมดิษฐ์ให้คำแนะนำการเตรียมความพร้อมปรับตัวและการใช้ชีวิตรองรับการก้าวสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีความสุข
7: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
8: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
7: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองวันนี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจเมื่อ

0: เก้าสู่วัยผู้สูงอายุพร้อมแนวทางการปรับตัวและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเชิญติดตามรับฟังครับ
1: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมติด
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันนี้รายการสร้างบ้านแปลงเมืองนั้นอยากจะมาพูดถึงเรื่องของชีวิตของส่วนตัวกันเพราะว่าผมก็คิดว่าวันนี้มีแฟนรายการหลายๆคนนี่คงจะอายุไม่น้อยแล้วผมก็เลยอยากจะเอาเรื่องของคนมีอายุนะครับมาพูดคุยกันเผื่อจะเอาประสบการณ์ที่ผมมีอยู่นั้นนะฮะไปแบ่งปันให้กับทางแฟนรายการได้นำไปปรับใช้ดูนะครับก็วันนี้อยากจะพูดว่าเราคนมีอายุเราจะใช้ชีวิตแบบไหนกันที่จริงผมเองก็ตอนที่อายุ60ก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรนะครับเคยใช้ชีวิตแบบไหนทำอะไรยังไงก็จะใช้ชีวิตแบบนั้นมาตลอดแต่พอเข้าอายุ70ปั๊บก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีอะไรที่ไม่ค่อยเหมือนนะครับตอนอดีตตอนอายุ60แล้วยิ่ง50ก็ยิ่งไม่รู้สึกอะไรใหญ่ตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองพอหลังจาก70ขึ้นไปรู้สึกว่าตัวเองชักเริ่มแก่แล้วไงนะเพราะว่าจะไปวิ่งจะไปเดินเร็วหรือไปทำอะไรเนี่ยมันก็หัวใจก็เต้นก็ไปถึง140-150นะแล้วก็ที่สำคัญคือเราจะไปทำอะไรแบบเหมือนเมื่อก่อนนะฮะคล่องตัวรวดเร็วอย่างกับเช่นผมนั่งอยู่ในรถเนี่ยผมจะลุกขึ้นเมื่อก่อนนี้จะรู้สึกว่าลุกขึ้นได้ง่ายแต่ตอนหลังมารู้สึกเอ๊ะรถก็คันเดิมแต่ทำไมรู้สึกอืดหนืดนะฮะไม่คล่องตัวเหมือนเมื่อก่อนและที่สำคัญหนักก็เป็นนั้นก็คือรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยแอคทีฟนะฮะรู้สึกว่ารู้สึกขี้เกียจรู้สึกไม่อยากจะไปทำอะไรมากอยากจะนอนสบายสบายอยากจะมีความรู้สึกว่าสบายสบายจะดีกว่าจะไม่ค่อยขยันเหมือนเมื่อก่อนนะที่คึกคักทำไอ้นู่นทำไอ้นี่อะไรต่ออะไรนะแล้วก็ที่สำคัญคือรู้สึกว่าขาของตัวเองเนี่ยหลังจากที่เราไม่ค่อยได้แอคทีฟอะไรแล้วรู้สึกขาของตัวเองนี่ไม่ค่อยมีแรงเหมือนก่อนนะรู้สึกว่ามันทำไมเราไม่ค่อยคล่องตัวทำไมเราไม่ค่อยที่จะขยันเราทำไมถึงรู้สึกไม่ค่อยไปเดินเหินอะไรต่ออะไรเหมือนชาวบ้านเหมือนในอดีตและที่สำคัญก็คือชอบมักคิดถึงนะฮะว่าเอ๊เราจะไปหยิบอะไรของอะไรเนี่ยขึ้นมาคิดอยู่ในใจแล้วเอ๊เดี๋ยวเราต้องไปหยิบของชิ้นนี้นะอะไรก็แล้วแต่เดินไปเอ้าเฮ้ยลืมว่าเอ๊ตัวเองทำไมจะไปหยิบอะไรเอ่ยเอ๊ลืมไปแล้วว่าจะหยิบอะไรนะฮะอันนี้ก็ทำให้รู้สึกตัวเองว่าโอ้แสดงว่าเรานี่สงสัยเรียกว่าเข้าวัยนะชราละที่จริงผมเองก็ดูหน้าตาก็อาจจะยังดูดีเพราะว่าไปกินไอ้วิตามินนะที่เขาทำให้เราเนี่ยนะแบบว่ากระชุ่มกระชวยดูแล้วเป็นเหมือนพวกแอนตี้เอจชิ่งก็คือทำให้เราไม่รู้สึกแก่ดูหน้าตาก็ผิวพรรณอะไรก็ดูดีนะใครเขารู้ว่าผมอายุตั้ง74แล้วก็โอ้ยก็ดูแล้วยังดูหนุ่มแน่นนะฮะตรงนั้นเนี่ยก็ทำให้เราพลอยดีใจไปแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัวเรานั้นนะฮะไม่เหมือนเดิมอีกละก็คืออายุมากแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราอายุมากจริงๆเพราะว่าขนาดตอนนี้นึกถึงคนนั้นนึกถึงคนนี้นึกไม่ออกว่าชื่ออะไรเนี่ยแล้วที่สำคัญก็คือว่าตัวเองตอนนี้ไม่แข็งแรงเหมือนเดิมนั่นนะครับก็เป็นเรื่องราวที่วันนี้อยากจะนำมาแบ่งปันนะฮะกับท่านผู้ฟังที่อายุนะฮะเลข6ขึ้นไป หรือเลข7หรือเลข8แล้วว่าคงจะมีลักษณะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองเหมือนผมเดี๋ยวผมคงต้องไปคุยกันรอบหน้าแล้วครับว่าผมปฏิบัติตัวยังไงทำยังไงในยุคที่ผมตอนนี้เป็นคนนะที่อายุมากแล้วเราคงคุยกันต่อในคราวหน้าละครับสวัสดีครับ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับ

0: เปล่านั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้อมนำแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลมาขับเคลื่อนโครงการ Upcycling for Life เปลี่ยนขยะพลาสติกและเศษอวนในทะเลให้เป็นผ้าพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียงติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
2: ปัญหาขยะพลาสติกในทะเลเป็นความท้าทายสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศการท่องเที่ยวและวิถีชีวิตของชุมชนชายฝั่งจากการสำรวจยังพบผู้ป่วยติดเตียงจำนวนมากที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพเนื่องจากมีราคาสูงดังนั้นโครงการ Upcycling for Life จึงเป็นต้นแบบของการนำทรัพยากรที่ถูกมองว่าไร้ค่ามาสร้างคุณค่าใหม่ให้สังคมลดปัญหาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและผู้ดูแลพร้อมสะท้อนพลังความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการและภาคประชาชนในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับมอบวัตถุดิบเพื่อผลิตผ้าพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียงภายใต้โครงการ Upcycling for Life จากมูลนิธิอนุรักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาดำเนินการภายใต้บันทึกกรอบความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ด้านการจัดการทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นการสนองแนวพระดำริในการอนุรักษ์แนวปะการังสัตว์ทะเลหายากและฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลพร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาขยะทะเลและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านางราวีวันภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าโครงการนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการเปลี่ยนขยะทะเลให้กลายเป็นคุณค่าของสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยการนำขวดพลาสติกชนิดเพชรและวัสดุเหลือใช้จากทะเลมาแปรรูปด้วยองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่14สำหรับผ้าพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียงที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลแบบอัพไซคลิ่ง 100% มีคุณสมบัติรองรับสรีระลดแรงเสียดสีลดความเสี่ยงการเกิดแผลกดทับระบายอากาศได้ดีและมีความแข็งแรงทนทานและช่วยลดภาระของผู้ดูแลในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยถือเป็นนวัตกรรมที่สะท้อนว่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสามารถสร้างประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม
3: นำขยะจากทะเลขยะจากที่ต่างๆมาอัพไซคลิ่งให้เกิดประโยชน์คิดว่าเป็นหนึ่งในผลงานที่จะช่วยทั้งเรื่องของการเก็บขยะจากทะเลแล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยติดเตียงนะคะนำมาทำผลิตภัณฑ์ร่วมมือกับภาคเอกชนนะคะได้นำมาผลิตเป็นผ้านะคะเพื่อช่วยในการพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียงเพราะว่าผู้ป่วยติดเตียงนี่สำคัญมากนะคะจะต้องไม่มีแผลกดทับต้องการอุปกรณ์ที่ช่วยเหลือทำให้ง่ายในการพลิกตัวผู้ป่วย
2: ด้านรองศาสตราจารย์อิสระเสรีวัฒนวุฒิเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้ากล่าวว่าวัตถุดิบที่นำมาผลิตเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งการคัดแยกขยะของบุคลากรในสังกัดกระทรวงทรัพย์ตามแนวทาง Green Office การเก็บขยะทะเลบริเวณชายหาดปากแม่น้ำระบบนิเวศสำคัญรวมถึงเศษอวนจากชุมชนชายฝั่งก่อนส่งเข้าสู่ธนาคารขยะของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลท่าข้ามจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การคัดแยกขยะและคุณค่าของทรัพยากรก่อนส่งต่อให้ภาคเอกชนผลิตเป็นผ้าพลิกตัวผู้ป่วยสำหรับใช้ประโยชน์ทางการแพทย
4: ์ภาระจากท้องทะเลหรือขยะทะเลเปลี่ยนมาเป็นพลังที่จะช่วยทำให้สังคมเกิดขึ้นอย่างสันติสุขแล้วก็ทำให้เกิดการความพัฒนาประชาธิปไตยเกิดขึ้นอย่างแท้จริงนั่นก็คือการไม่ละทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับผู้ป่วยติดเตียงก็ถือเป็นภาระงบประมาณทางสาธารณสุขเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงสิ่งที่เป็นที่ผลิตขึ้นมาชิ้นนี้นะครับคือผ้าพลิกตัวซึ่งเมื่อผลิตขึ้นมาและผลิตมาจากขยะทะเลแน่นอนก็ทำให้กระบวนการอัพไซคลิ่งหรือทำให้กระบวนการที่นำไปสู่ซีโร่เวสต์หรือของเสียเป็นศูนย์เกิดขึ้นได้จริง
2: ผ้าพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียงที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลแบบอัพไซคลิง 100% ช่วยลดภาระของผู้ดูแลในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยผ้าพลิกตัวจะถูกส่งต่อไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อส่งต่อให้กับผู้ป่วยติดเตียงต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: จังหวัดกาญจนบุรีเดินหน้าส่งเสริมศักยภาพสินค้าเกษตรและสินค้าอัตลักษณ์ของท้องถิ่นหรือ GI โดยเฉพาะผลไม้ตามฤดูกาลที่กำลังทยอยออกสู่ตลาดเพื่อสร้างการรับรู้และความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดติดตามได้จากรายงานค่ะ
5: จังหวัดกาญจนบุรีเดินหน้าส่งเสริมศักยภาพสินค้าเกษตรและสินค้าอัตลักษณ์ของท้องถิ่นโดยเฉพาะผลไม้ตามฤดูกาลที่กำลังทยอยออกสู่ตลาดพร้อมประชาสัมพันธ์สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันแหล่งกำเนิดและคุณภาพของสินค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดจังหวัดกาญจนบุรีนอกจะเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงแล้วยังเป็นแหล่งผลิตผลไม้คุณภาพของภาคตะวันตกด้วยภูมิประเทศที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาป่าไม้และแหล่งน้ำสำคัญประกอบกับสภาพอากาศที่เอื้อต่อการเพาะปลูกทำให้ผลไม้ของกาญจนบุรีมีรสชาติหวานเนื้อแน่นกลิ่นหอมและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิไสยโยกศรีสวัสดิ์และอำเภอสังขบุรีจึงเป็นแหล่งปลูกไม้ผลสำคัญของจังหวัดนายปรมัตถ์พงษ์ผลเยี่ยมพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยว่าขณะนี้ผลไม้ตามฤดูกาลของจังหวัดกาญจนบุรีทั้งเงาะทุเรียนมังคุดอินทผลัมและส้มโอกำลังทยอยออกสู่ตลาดเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาเที่ยวชิมและเลือกซื้อผลไม้สดจากแหล่งผลิตโดยตรงพร้อมสัมผัสผลไม้คุณภาพที่สะท้อนอัตลักษณ์ของพื้นที่โดยเฉพาะทุเรียนทองผาภูมิสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ของจังหวัดกาญจนบุรี
6: อยากรณรงค์แล้วก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับรวมทั้งจังหวัดใกล้เคียงด้วยเรามีสินค้าที่มีคุณภาพสูงนะครับโดยเฉพาะตอนนี้เราออกตรวจสอบนะครับมันก็จะเป็นเงาะ GI นะครับเป็นเงาะทองผาภูมิแล้วก็ทุเรียนทองผาภูมินะครับซึ่งท่านมั่นใจได้ว่าสินค้าของเราเป็นสินค้าออริจินอลก็คือเป็นสินค้าที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ก็คือ GI ซึ่งถ้าท่านเข้ามาในจังหวัดกาญจนบุรีท่านจะสังเกตได้จากเครื่องหมายนะครับเรามีเครื่องหมาย GI ที่รับรองโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาอยู่นะครับก็ท่านสามารถเข้าไปเวลาไปเลือกซื้อขายซื้อหาสินค้าเนี่ยก็จะมีตราสัญลักษณ์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่เขียนคำว่า GI ติดอยู่
5: โดยทุเรียนทองผาภูมิมีจุดเด่นที่มีเนื้อเนียนละเอียดรสชาติหวานมันกลิ่นไม่ฉุนและมีเนื้อสัมผัสคล้ายครีมขณะที่อำเภอศรีสวัสดิ์ยังมีทุเรียนครีมมี่ซึ่งกำลังได้รับความนิยมจากผู้บริโภคด้วยเนื้อสีเหลืองทองเนียนละเอียดรสชาติหวานมันละมุนจนกลายเป็นอีกหนึ่งผลไม้ที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะชิมเมื่อมาเยือนจังหวัดกาญจนบุรี
6: เรารับรองว่าทุเรียนของเราอร่อยแน่นอนนะครับมีลักษณะเฉพาะไม่เหมือนจังหวัดอื่นนะครับรสชาติเป็นครีมนะครับนุ่มแล้วก็กลิ่นอาจจะไม่รุนแรงมากก็เชิญนักท่องเที่ยวแล้วก็จังหวัดผู้ที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงนะครับมีโอกาสก็เข้ามาแวะชิมชมช็อปสินค้าผลไม้ของจังหวัดกาญจนบุรีครับ
5: ธิดาทิพย์ผ่องมะลิสวท.กาญจนบุรีรายงาน
1: ท่ามกลางการพัฒนาเมืองและโครงการภาครัฐในจังหวัดภูเก็ตสิ่งสำคัญที่ต้องเดินควบคู่กันคือความโปร่งใสและการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตจังหวัดภูเก็ตจึงเร่งเสริมสร้างพลังของประชาชนเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการต้านทุจริตนำไปสู่สังคมที่โปร่งใสและยั่งยืนติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
7: ท่ามกลางการพัฒนาเมืองและโครงการภาครัฐในจังหวัดภูเก็ตสิ่งสำคัญที่ต้องเดินควบคู่กันคือความโปร่งใสและการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตและสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมล่าสุดพันตำรวจเอกประทีปเจริญกันรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการภาคใต้และภาคใต้ชายแดนนำคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการจ้าง ก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคลองบึงไทยถึงตลาดมุมเมืองพื้นที่หมู่ที่2และหมู่ที่3ตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตด้วยงบประมาณกว่า14ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะและเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่และได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ตหรือกทจ.ภูเก็ตครั้งที่2ประจำปีงบประมาณ2569เพื่อติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและเปิดพื้นที่ให้ภาคประชาชนร่วมสะท้อนปัญหาตรวจสอบการใช้งบประมาณและเฝ้าระวังความโปร่งใสของโครงการต่างๆในพื้นที่เพราะการป้องกันการทุจริตไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะประชาชนซึ่งถือเป็นพลังสำคัญในการร่วมตรวจสอบและป้องกันผลประโยชน์ของส่วนรวมเช่นเดียวกับนางสาวนภพัฒน์เศรษฐบุพภาประธานชมรมสตรองจิตพอเพียงต่อต้านทุจริตจังหวัดภูเก็ตผู้ได้รับเข็มกิตติคุณลำดับชั้นที่1จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.จากการอุทิศตนทำงานด้านการต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเธอเชื่อว่าการนิ่งเฉยต่อความไม่ถูกต้องอาจทำให้ปัญหาการทุจริตเติบโตในสังคมจึงเลือกทำหน้าที่ที่เป็นผู้เฝ้าระวังผู้ประสานงานและกระบอกเสียงให้ประชาชนในพื้นที่กล้าที่จะลุกขึ้นมาปกป้องผลประโยชน์ของส่วนรวม
8: การโกงกินมันเหมือนกับปลวกอะค่ะที่มันกัดอยู่ด้านในข้างนอกมันสวยเหมือนอาคารที่เราเห็นบางอาคารมันสวยมากแต่ข้างในคือเหล็กก็ไม่ได้มาตรฐานมันผุมันกร่อนก่อนเวลาที่ควรจะเป็นเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยจริงๆแล้วถ้ามีคนที่เขาคิดจะโกงแล้วมีสักคนหนึ่งที่พยายามจะขวางเขามันจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยนะก็เราก็ตั้งคำถามง่ายๆอีกอย่างนึงก็คือพอหลังจากที่เราเข้ามาร่วมตรงนี้แล้วอะค่ะมีคนเดินเข้ามาหาเราเพราะเขาเดือดร้อนจริงๆเดือดร้อนจากการเรียกรับจริงๆแล้วเราก็เลยเริ่มมีคำถามในใจว่าเอ้าถ้าอย่างนั้นเนี่ยไอ้ที่เราเคยแค่ได้ยินมาในห้องเรียนในห้องประชุมมันก็เป็นเรื่องจริงนะสิแล้วทำยังไงที่จะให้รากฐานแบบนี้มันหายไปมันเปลี่ยนพื้นตรงนี้เพื่อที่จะได้ไปสู่สังคมใหม่ที่จะไม่มีการโกงกินหรืออย่างน้อยในช่วงชีวิตของเราให้มันลดลงกว่านี
7: ้การมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถเริ่มต้นได้จากเรื่องใกล้ตัวทั้งการติดตามข้อมูลข่าวสารการเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นการตรวจสอบโครงการภาครัฐหรือการแจ้งเบาะแสเมื่อพบความผิดปกติเพราะทุกเสียงของประชาชนคือพลังสำคัญในการสร้างสังคมที่โปร่งใสสังคมที่ปราศจากการทุจริตอาจไม่เกิดขึ้นจากคนเพียงคนเดียวแต่เกิดจากพลังเล็กๆของประชาชนทุกคนที่กล้าคิดกล้าตรวจสอบและไม่เพิกเฉยต่อความไม่ถูกต้องเพราะเพียงไม่โกงไม่ทนและไม่เงียบก็สามารถร่วมกันเปลี่ยนสังคมให้โปร่งใสและน่าอยู่ได้อย่างแท้จริงนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติเพื่อเป็นการวางรากฐานเยาวชนนำไปสู่การยกระดับบาสเกตบอลไทยสู่เวทีนานาชาติในอนาคตติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
9: ปัจจุบันกีฬาบาสเกตบอลกลับมาได้รับความสนใจจากแฟนกีฬาชาวไทยอีกครั้งหลังทีมชาติไทยสร้างผลงานโดดเด่นในเวทีนานาชาติโดยเฉพาะทีมบาสเกตบอล 3x3 ที่คว้าเหรียญทอง SEA Games 2025เหรียญเงิน Asian Beach Games 2026และสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการเอาชนะลิทัวเนียแชมป์ยุโรปทีมล่าสุดในการแข่งขันฟีบ้า 3x3 สปอนเซอร์เรดบูลแชมเปี้ยนคัพ2026ขณะที่ทีม 5x5 ก็ทำผลงานยอดเยี่ยมด้วยการคว้า2เหรียญเงินจาก SEA Games 2025สะท้อนให้เห็นว่าบาสเกตบอลไทยกำลังเดินทางมาถูกทิศทางแต่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องเริ่มจากการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งในระดับเยาวชนด้วยเหตุนี้สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยจึงร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรมพลศึกษาและโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาวิทยาเขตมินบุรีจัดการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ International Youth Basketball Championship 2026หรือ IYBC 2026เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาศักยภาพการแข่งขัน ระดับนานาชาติพร้อมผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนของภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนียนายนิพนธ์ชวลิตมนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมาคมให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนมาอย่างต่อเนื่องซึ่งการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้าร่วมการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติจะช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์สร้างวินัยพัฒนาทักษะและต่อยอดสู่นักกีฬาทีมชาติไทยในอนาคต
10: รายการ IYBC ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดวันนี้นะครับว่าสามารถสร้างนักกีฬาไทยนะครับไปสู่เยาวชนทีมชาติได้นะครับสำหรับสมาคมชัดเจนนะครับว่าเรื่องบาสเกตบอลที่ต้องสนับสนุนนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมได้ขอทางผู้จัดในการจัดการแข่งขันเนี่ยว่าขอให้ทีมไทยได้มีส่วนร่วมมากๆนะครับเด็กเหล่านี้เขาจะไม่ได้เฉพาะเกมวันนี้หรอกเขาจะได้พบกับประเทศที่มีการแข่งขันบาสเกตบอลในระดับเรียกว่านานาชาติแน่นอนครับสิ่งที่สมาคมจะได้รับผลจากตรงนี้ก็คือว่าแมวมองนะครับจะไปมองเรามองเฉพาะเราไม่มองเฉพาะเด็กไทยผมก็มองคู่แข่งด้วย
9: สำหรับการแข่งขันในปีนี้มีทีมเข้าร่วม93ทีมจาก12ประเทศโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น4รุ่นอายุได้แก่ประเภททีมชายรุ่นอายุไม่เกิน12ปีประเภททีมชายและทีมหญิงรุ่นอายุไม่เกิน14ปีประเภททีมชายและทีมหญิงรุ่นอายุไม่เกิน16ปีทั้งนี้การแข่งขันบาสเกตบอลจะจัดขึ้นภายใต้มาตรฐานสากลฟีบ้าเอเชียระหว่างวันที่24ถึง28กรกฎาคมนี้ที่โรงเรียนร่วมรีวิเทศศึกษาวิทยาเขตมีนบุรีและโรงเรียนร่วมวิดีวิเทศศึกษาแผนกสวิทปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
0: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
0: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
12: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
13: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการทำใจให้เป็นสุขโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
14: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั่นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้ก็เพราะมันออกมาจากจิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญแล้วน่ะมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัตรูสมบัติเป็นต้นจิตเรามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะคือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญข้างนอก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: สู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: กเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือน
4: หูอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
4: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียนเลย
7: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
4: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
7: โอเคร
6: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์นิทานสนุกสนุกรอน้องๆทุกวันอาทิตย์ติดตามรับฟังรายการได้ในรายการเพื่อนคุณหนู
9: แมววิเศษกาลละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีราชินีที่มีแมววิเศษน่ารักชื่อว่าคีซ่านางรักแมวตัวนั้นมากวันหนึ่งนางบอกว่าโอ้แมวน้อยเจ้ามีความสุขกว่าข้าอีกเจ้ามีพ่อแม่อย่างเราแต่ข้าไม่มีครอบครัวเลยอย่าร้องนะข้าจะช่วยเจ้าเองคีซ่าทำตามปากพูดทันทีที่นางกลับมาจากป่าเพื่อไปปรึกษานางฟ้าที่นั่นราชินีก็มีลูกสาวทันทีราชินีดีใจมากอีกไม่นานเด็กคนนั้นก็เริ่มเห็นแมววิเศษเธอจะกระโดดไปทั่วห้องและจะไม่ยอมนอนเลยถ้าไม่มีแมวนั่นนอนอยู่ข้างๆเย็นวันหนึ่งเมื่อพยาบาลมาหาแมวเพื่อที่จะเอาแมวไปนอนกับเด็กนางหาแมวไม่เจอทุกคนรีบตามหาแมวแต่ก็หาไม่เจอแมวหนีไปแล้วแต่ไม่มีใครบอกได้ว่าแมวหายไปที่ไหนหลายปีผ่านไปวันหนึ่งเมื่อเจ้าหญิงยังอายุน้อยที่ยังเล่นบอลอยู่ในสวนตอนนั้นนางป้าบอลไปไกลกว่าปกติและมันไปติดกับพุ่มไม้เข้า จ้าหญิงวิ่งไปหาบอลแล้วยืนหยุดอยู่ตรงหญ้ายาวๆอยู่ดีๆนางก็ได้ยินเสียง
10: อิงกับยอกอิงกับยอกเจ้าลืมข้าแล้วเหรอข้าคิซ่าพี่สาวเจ้าแต่ข้าไม่เคยมีพี่สาวเจ้าลืมแล้วเหรอว่าข้านอนข้างๆเจ้าบ่อยๆนะแล้วนี่หายไปไหนมาล่ะ
9: ก่อนที่คีซ่าจะได้ตอบสาวใช้ของอิงกับยอร์กก็มาถึงอย่างหายใจไม่ทันคีซ่ากลับเข้าไปในป่าเจ้าหญิงหัวเสียกับสาวใช้ของนางแล้วเล่าทุกอย่างให้กับราชินีได้ฟังใช่มันจริงนะข้าก็อยากจะเห็นมันอีกครั้งหนึ่งเช้าวันถัดมาอากาศร้อนมากแล้วเจ้าหญิงประกาศว่านางจะเข้าป่าไปที่ที่อากาศเย็นหน่อยเพราะข้างในนั้นมีต้นไม้ใหญ่และเหมือนทุกที่ที่คนใช้ของนางจะไปด้วยในขณะที่ใกล้ๆสายน้ำคนใช้ของนางก็หลับไปเจ้าหญิงเห็นเลยออกไปเดินเล่นอยากจะเจอกับเอลฟ์น้ำตาลกับนางฟ้าบ้างแต่ว่านางก็ไปเจอกับยักษ์ร้ายเข้า
11: โอ้ข้าหาคนใช้อยู่พอดีแล้วก็มาเจอเจ้าถ้าเจ้าไม่อยากตายก็ตามข้ามาซะ
9: เจ้าหญิงกลัวมากแต่นางไม่มีทางเลือกนอกจากยอมฟังนางเดินเงียบๆตามไปนางเดินไปไกลแล้วอิงกับยอกก็เหนื่อยมากๆจนนางเริ่มร้องไห้หลังจากนั้นยักษ์ก็หันมาพูดว่า
11: ข้าไม่ชอบคนใช้ที่ส่งเสียงน่ารำคาญถ้าเจ้าอยากร้องข้าจะทำให้เจ้าร้องจริง
9: ๆมันเอาขวานออกมาแล้วตัดกำไลข้อเท้าออกจากเท้าของนางมันทำมาจากทองและแต่งด้วยหินที่มีค่ามากแล้วเอามันใส่กระเป๋ายักษ์เลยเดินหนีไปแล้วทิ้งนางเอาไว้เพียงแค่คนเดียวอิงกับยอกนั่งบนกองหญ้าพระอาทิตย์ยังสูงขึ้นส่องแดดแรงนางได้ยินเสียงกงล้อเข้า
10: ใครก็ได้ช่วยด้วย
9: ข้ากำลังไปตอนนั้นมีรถเข็นเดินทางผ่านป่ามาคีซ่าขับมันนางใช้หางตัวเองเป็นแส้คีซ่าเห็นอิงกับยอกนั่งตรงนั้นเลยกระโดดลงไปแล้วก็พากลับไปที่กระท่อมเมื่อพวกเขาไปถึงที่กระท่อมอิงกับยอกเหนื่อยมากๆและดื่มนมจนอิ่มหลังจากนั้นก็นอนพักบนฟูก
10: หลับไปก่อนนะข้าจะกลับมา
9: หลังจากนั้นคีซ่าขึ้นรถเข็นไปขับตรงไปที่ถ้ำของยักษ์คีซ่าจอดรถไว้หลังต้นไม้คีซ่าค่อยๆเดินไปที่ประตูแล้วฟังว่ายักษ์มันกำลังบ่นอะไรอยู่ตอนที่กินอาหาร
11: ตอนนี้ยายเจ้าหญิงโง่นั่นจะไม่ร้องไห้แบบงี่เง่าอีก
9: มันเอาแต่ว่าอิงกับยอกรับหลังว่านิสัยไม่ดีแต่มันไม่รู้ตัวว่าตอนนั้นคิซ่ากำลังเอาเกลือไปเทใส่ถ้วยซุปของมันจนหมดแล้วถึงเวลาตอนนั้นยักษ์ดื่มซุปนั่นแล้วก็ร้องออกมา
11: อ๋อนี่อะไรเนี่ยทำไมมันเค็มอย่างนี้ถ้าไม่ได้เกลือข้าตายแน่
9: อยู่ดีๆมันก็รีบวิ่งไปที่ถ้ำแล้วหลังจากนั้นคิซ่าเข้าไปที่กระท่อมไปเอากำไลของอิงกับยอกแล้วเอาใส่รถเข็นแล้วขับกลับไปอิงกับยอกขอบคุณมากที่คิซ่าเอากำไลมีค่ากลับไปคืนให
10: ้อ๋อขอบคุณนะคิซ่าข้ารักกำไลนี้มากและเจ้าเจอมันขอบคุณมากนะพรุ่งนี้ข้าจะพาเจ้ากลับบ้านนะ
9: และนางก็ทำแบบนั้นตอนที่คีซ่าขับรถไปที่วังราชากับราชินีก็เจอกับลูกสาวที่หายไปของพวกเขานั่งข้างๆอยู่กับคีซ่าพวกเขาถามคีซ่าว่าต้องการอะไร
10: ไว้คุยเรื่องนั้นทีหลังนะคะ
9: นางคำนับแล้วกลับไปเจ้าหญิงไม่ชอบที่คีซ่ากลับไปนางไม่ดื่มและไม่กิน
11: ถ้าเป็นแบบนี้ลูกสาวของเราตายแน่
9: มีอะไรที่เรายังไม่ลองไหม
11: การแต่งงานล่ะเรามาลองให้นางแต่งงานกับคนที่จะทำให้นางมีความสุขไหม
9: หาแมวตัวใหม่ให้นางได้ไหม
11: ไม่แต่งงานนั่นล่ะเชื่อข้า
9: ทันใดนั้นราชาก็เชิญเจ้าชายทุกคนจากอาณาจักรต่างๆมาให้เจ้าหญิงได้เลือกและสุดท้ายนางก็เลือกเจ้าชายหนุ่มคนหนึ่งราชากับราชินีนั้นพอใจมากๆและพวกเขาก็สั่งให้จัดงานเลี้ยงอลังการขึ้นเมื่อสมรสเสร็จสิ้นคิซ่าก็ปรากฏตัวข้ามาเพื่อมาเอารางวัลของข้าคืนนี้ขอข้านอนกับเจ้าหญิงนะ
10: แค่นั้นเหรอ
9: แค่นั้นแหละเมื่อถึงเช้าตอนนั้นไม่ใช่แมวที่นอนข้างเตียงแต่ว่าเป็นเจ้าหญิงสวยอีกคนหนึ่งข้าโดนนางฟ้าร้ายสาปเอาไว้ว่าข้าจะไม่มีทางคลายคำสาปได้จนกว่าจะทำอะไรบางอย่างและพวกเขาดีใจมีความสุขกันมากๆเจ้าหญิงคีซ่าก็ได้แต่งงานกับเจ้าชายแล้วไปอยู่ที่อาณาจักรใกล้ๆจบบริบูรณ์เจ้าหญิงเรืองแสงนานมาแล้วมีราชาคนหนึ่งที่ป่วยหนักมากเพราะโดนคำสาปคำสาปนั้นถูกแก้ไขได้ด้วยสิ่งเดียวเท่านั้นนั่นคือดินจากรูของกระต่ายที่มาจาก10 ปีก่อนเป็นอย่างต่ำและใช่เลยมันเป็นคำสาปที่แก้ไขยากมากๆ
12: ข้าจะไปสุดขอบโลกเพื่อหามันให้เจอ
9: เจ้าชายออกเดินทางไปป่าเพื่อหารูกระต่ายเขาขี่ม้าไปเรื่อยๆแต่ไม่เจอกระต่ายเลยแต่อยู่ดีๆก็มีกระต่ายตัวหนึ่งกระโดดตัดหน้าเขาเข้ากระต่ายเข้าไปในถ้ำหนึ่งเจ้าชายเลยตามไปถ้ำนั้นเป็นของยักษ์ร้ายตัวหนึ่ง
11: เอาล่ะไหนดูสิใครมาเจ้าชายล่ะกล้าดียังไงมาเข้าถ้ำข้า
12: ข้าต้องการดินจากรูกระต่ายขอข้าเอามันหน่อยข้าจะไปช่วยชีวิตพ่อข้าแล้วข้าก็จะไปทันที
11: ข้าไม่โง่ที่จะปล่อยเจ้าไปเจ้าห้ามไปไหน
9: และยักษ์ได้เอาเจ้าชายขังกรงเอาไว
12: ้ปล่อยข้านะข้าขอละปล่อยข้า
9: 2 วันที่เจ้าชายอยู่ในกรงเขาพยายามที่จะออกไปแต่ก็ทำไม่ได้เขาห่วงพ่อของเขามากคืนที่2อยู่ดีๆกรงก็เปิดขึ้นมาเจ้าชายกระพริบตาเพราะแสงแปลกๆส่องเข้ามาเขาเป็นสาวคนหนึ่งสาวที่เรืองแสงที่น่าทึ่งที่สุดในโลกเธอคือกระต่ายที่เจ้าตามมาวันก่อนยักษ์ตัวนั้นสาปให้ข้าเป็นกระต่ายตอนกลางวันและตอนกลางคืนข้าก็กลับร่างเดิมและก็เร็วเข้านะเร็วเข้ายักษ์มันออกมาแล้วหนีไปก่อนที่มันจะกลับมาเอาดินจากรูกระต่ายอายุ10 ปีไปให้พ่อของเขาเลยไปเลย
12: พูดให้ช้าๆหน่อยได้ไหมยักษ์มันออกมาแล้วเจ้าใจข้าหนีไปสินะ
9: ใช
12: ่ก่อนมันจะกลับมา
9: ใช่
12: แล้วเจ้าอยากให้ข้าเอาดินไปด้วย
9: ใช่ตอนนี้เลยใช่เลย
12: เจ้าอายุ10 ปี
9: ใช่
12: แล้วในฐานะกระต่ายล่ะ
9: ใช
12: ่โอเคขอบคุณนะเอาดินมา
9: อันนี
12: ้เอามาอีกนิดนึงโอ้แล้วมีอะไรอยากให้ข้าช่วยเจ้าไหมอ่ะเจ้าอยากจะเป็นกระต่ายต่อไปเหรอ
9: ไม่ต้องหรอกฉันโอเคแน่นอนสิต้องช่วยข้าด้วย
12: โอเคจะให้ข้าช่วยยังไง
9: หนีไปจากที่นี่ก่อนถ้าพ่อเจ้าหายดีแล้วก็ไปท่องโลกนะเจ้าจะหาทางช่วยข้าได้แน่นอน
12: ฟังดูเป็นอะไรที่กำกวมนะแต่ว่าข้าเดินทางเก่งโอเคแล้วไว้เจอกันที่ไหนสักแห่งอ่ะ
9: บายเจ้าชายทำตามคำสั่งเขากลับวังเพื่อไปช่วยชีวิตของพ่อเขาแล้วหลังจากนั้นเหมือนที่เจ้าหญิงพูดเขาตัดสินใจท่องโลก
12: พ่อตอนนี้พ่อหายดีแล้วข้ามีเรื่องอะไรจะบอกดินที่ข้าเอามาให้ท่านกินเพื่อให้หายดีข้าได้มันมาได้มาจากกระต่ายนะไม่ใช่กระต่ายทั่วไปที่จริงกระต่ายนี่เป็นเจ้าหญิงที่โดนสาปให้เป็นกระต่ายตอนกลางวันก็ช่างมาเถอะคือว่าข้าต้องไปจากที่นี่แล้วเดินทางทั่วโลกไปเรื่อยๆเพื่อคือจนกว่าข้าจะเจอนางแล้วนั่นละข้ารู้แค่นั้นแต่ข้าไปก่อนนะ ข้ารักพ่อดีแล้วที่พ่อหายแล้วดินก็ยังเหลืออยู่ในตู้เย็นด้วย
11: ลูกข้าเข้าใจขอบคุณสำหรับดินนะเจ้าหญิงกระต่ายช่วยชีวิตพ่อเจ้าไปเถอะไปช่วยดางขอบคุณมากนะขอบคุณ
12: โอเคแล้วข้าว่าข้าจะแต่งตัวเป็นประชาชนทั่วไปแล้วดูว่าข้าจะได้เรียนรู้การค้าขายอะไรบ้างข้าไม่รู้ต้องเดินทางนานแค่ไหนข้าอาจจะได้เรียนการทำอาชีพด้วยก็คงจะเป็นอย่างนั้น
11: ดีมากโชคดีนะลูกโชคดี
13: เจ้าชายออกจากวังไปในฐานะหนุ่มธรรมดาคนหนึ่งเขาเดินทางไกลแล้ววันหนึ่งเขาก็เจอกับชาวประมงที่โรงเตี๊ยม
14: ไอ้เจ้านมข้าไม่เคยเห็นเจ้ามาก่อนนี่เจ้ามาใหม่เหรอ
12: ใช่ข้ามาเรียนรู้การค้าขายเรียนเป็นพ่อค้าข้าอยากจะเรียนเหมือนท่าน
14: งั้นก็ตามข้ามาข้าจะได้ให้เจ้ามาช่วยหน่อยดูแรงดีนะอยากจะเป็นชาวประมงไหม
12: อยากสิ
13: เจ้าชายไปหาชาวประมงแล้วเรียนการประมงหลังจากนั้นไม่กี่วันงานเขาก็เสร็จเรียบร้อยชาวประมงว่า
14: แฮนนี่มีพ่อมดคนหนึ่งให้คำมาไม่มีใครหนีจากมันได้เอามันไปเป็นข้าแรงนะ
12: โอ้ขอบคุณมากๆเลย
13: เจ้าชายเดินทางต่อตอนเขาหิวเขาจะตกปลาตอนอยากใช้เงินก็ขายปลาแล้วเขาก็ไปถึงอาณาจักรใหม่ที่มีวังที่มีแสงสว่างจ้ามากตอนกลางคืนเขาถามคนแถวนั้น
12: ฟังนะคือข้ามาใหม่บอกหน่อยสิว่าทำไมวังนี้ต้องตกแต่งขนาดนี้ด้วย
15: วังนี้มันสว่างไสวทุกคืนนั่นแหละราชาเป็นพ่อที่ภูมิใจกับความงามของลูกสาวมากๆเลยด้วยแล้วราชาท้าทายผู้หญิงคนไหนบ้างที่จะผ่องได้เท่ากับลูกสาวของเขาน่ะ
12: โอ้ทำไมเน้นความงามขนาดนั้นล่ะ
15: แค่ความภูมิใจของพ่อนะ
12: โอ้โอเค
13: เจ้าชายไปเข้าเฝ้าราชา
12: ท่านราชาหม่อมฉันรู้มาว่ามีหญิงคนไหนที่ส่องสว่างนะข้ารู้ข้าเห็นหญิงคนหนึ่งที่นางสว่างคือเหมือนกับพระอาทิตย์เหมือนพระอาทิตย์เองเลยล่ะคือว่าขออภัยท่านหม่อมฉันไม่ได้คิดบทพูดมาก่อนท่านราชาหม่อมฉันรู้ว่ามีใครที่ดูผ่องมากเหมือนพระอาทิตย์
11: เจ้าชาวประมงข้าให้เจ้าสัปดาห์หนึ่งไปพาตัวนางมา
12: อ๋อได้ครับ
13: เจ้าชายกลับไปที่ป่าไปหาทางไปที่ถ้ำยักษ์เขาเข้าถ้ำไปเขาทะเลาะกับยักษ์แล้วจับยักษ์ด้วยแหของเขาและยักษ์มันโดนขังหลังจากนั้นเจ้าชายอุ้มเจ้าหญิงออกมาจากถ้ำแล้วเจ้าชายก็บอกเจ้าหญิงเรื่องราชาคนนั้น
12: ข้าช่วยเจ้ามาแล้วเราต้องไปออกภารกิจกันเราจะต้องช่วยเจ้าหญิงคนนั้นนางเบื่อพ่อตัวเองมากที่เอาแต่อวดลูกสาวตัวเองว่าสวยแค่ไหนเจ้าจะต้องไปกับข้านะว่ายังไงล่ะ
13: ได้ข้าเข้าใจก็โอเคนะมาเถอะไปเที่ยวกัน
12: โอเคถ้าอย่างนั้นแล้วเราจะแก้คำสาปที่เจ้ายักษ์มันสาปเจ้าเอาไว้คือเอาแบบให้หายไปตลอดกาลเลยอ่ะต้องทำไง
13: โอเคมันจะหายไปได้ถ้าข้าเดินผ่านหมอกสีทอง
12: ตอนเป็นกระต่ายหรือเป็นคนล่ะ
13: ข้าไม่รู้นะลองทั้งสองทางน่าจะดีกว่านะเจ้ามีเวลาแค่ไหนกันล่ะ
11: ไหนล่ะที่เจ้าบอกว่าสวยกว่าลูกสาวของข้า
12: คือท่านราชาเพื่อจะให้นางปรากฏตัวข้าต้องการให้ท่านเอาฝุ่นทองออกจากคลังของท่านคือมีอะไรที่เหมือนกับพวกขวดกากเพชรไหม
13: ราชาอยากจะเห็นนางมากเลยสั่งให้ทำตามที่ขอ
11: เอาผงทองมาให้เขาถ้วยหนึ่ง
12: ผงทองนั้นจะต้องถูกใส่ท่อเป่าแล้วก็เป่าขึ้นไปบนอากาศให้มันกระจายเหมือนกับหมอกนะมันจะเป็นการนำเสนอเจ้าหญิงที่สวยที่สุดในโลกเลย
14: ท่านครับไอ้นี่ทำเราเสียเวลากับทองนะขอรับท่าน
11: ถ้ามันทำเราเสียเวลาเราจะทำให้มันต้องชดใช้
13: พวกเขาได้เอาผงทองใส่ท่อแล้วเป่ามันให้กระจายเหมือนกันกับหมอกแล้วเจ้าหญิงก็มาถึงนางเดินออกมาจากฝุ่นสีทองสุดท้ายคำสาปของนางก็หายไป
16: แล้วนางก็เดินผ่านแล้วทำให้ทุกคนที่นั่นทึ่งกับความงามของนาง
11: โอ้บอกเลยเจ้าเป็นเจ้าหญิงที่สวยที่สุดในโลกพองที่สุด
16: เห็นไหมพ่อพอแล้วเลิกอวดความงามของข้าได้แล้วนะข้าเบื่อจริงๆเลย
11: โอ้ข้าขอโทษจริงๆ
16: เจ้าชายเล่าทุกอย่างให้ราชาฟังเจ้าชายจัดให้พวกเขาเดินทางกลับอาณาจักรเขากับเจ้าหญิงแต่งงานกันอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไปยักษ์ไม่มากวนพวกเขาอีกแต่พวกเขาก็จะระวังไม่เดินทางไปที่ถ้ำนั้นอีกจบบริบูรณ
17: ์บ่อน้ำสารพัดนึกกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเจ้าหญิงองค์น้อยนางหนึ่งพระนามมีชื่อว่าจัสมินพระองค์ทรงเป็นเพียงพระธิดาองค์เดียวเท่านั้นและทรงได้รับการตามใจอยู่เสมอเจ้าหญิงเป็นคนดื้อรั้นและมีนิสัยเห็นแก่ตัวมากแถมมีความต้องการเสวยพระกายาหารอร่อยๆ อยู่เสมอวันหนึ่งนักเวทได้ไปเข้าเฝ้าพระราชาเพื่อเป็นการอวยพรและเตือนพระองค์เรื่องน่าอัปยศเกี่ยวกับบ่อน้ำสารพัดนึกของราชวงศ
18: ์โอ้องค์ราชากระหม่อมมาที่นี่เพื่อเตือนท่านเกี่ยวกับบ่อน้ำสารพัดนึกในมณฑลแห่งนี้ซึ่ง
17: ในขณะเดียวกันจัสมินตัวน้อยก็กำลังผ่านไปที่ห้องนั้นพอดีพระองค์เห็นว่านักเวทกำลังสนทนากับพระบิดาอยู่พระองค์ตื่นเต้นยิ่งนักเกี่ยวกับสระน้ำวิเศษแห่งนั้นเมื่อได้ยินเกี่ยวกับบ่อน้ำนั้นแล้วเจ้าหญิงก็รีบวิ่งไปที่ห้องโดยที่ไม่ยอมฟังคำของนักเวทจนจบประโยคข้าจะต้องไปที่สระน้ำสารพัดนึกเพื่อขออาหารอร่อยๆให้จงได้เช้าวันถัดไปจัสมินส่งรีบเตรียมตัวและเริ่มออกเดินทางไปยังบ่อน้ำแห่งนั้นเมื่อยามบ่ายมาถึงพระองค์ก็เสด็จไปที่หมายพร้อมกับเหรียญทองไม่กี่เหรียญในกระเป๋าเจ้าหญิงมีคำอ้อนวอนหลายประการด้วยกันอย่างเช่นเค้กรสอร่อยไอศกรีมแฮมเบอร์เกอร์พิซซ่าไก่งวงทอดช็อกโกแลตคุกกี้และอาหารอีกมากมายแต่เมื่อพระองค์ทรงอ่านคำเตือนที่สระน้ำก็ถึงกับบึ้งตึงไม่พอใจมันบอก

0: จากนั้นหม้อวิเศษก็จะเริ่มทำอาหารอร่อยๆมาให้มันจะเติมเต็มความอยากอาหารของเจ้าจนถึงที่สุดแต่อย่าลืมพูดคำว่าหยุดได้แล้วเจ้าหม้อไม่อย่างนั้นอาหารก็จะไหลออกมาเรื่อยๆไม่มีทางหยุด
1: โอเคจะอะไรก็หันหน้าจัสมินกลับมาที่ปราสาทเจ้าหญิงชะงนในหม้อวิเศษนี้ยิ่งนักพระองค์ตรัสเวทมนต์ออกมา 2-3 คำทิ้งทองทวางข้าอยากได้เค้กช็อกโกแลตกับพุดดิ้งโกโก้หม้อเริ่มเสกน้ำพุพุดดิ้งช็อกโกแลตขึ้นมาพร้อมกับเค้กจัสมินแหวกว่ายลงไปและสู้เวยทุกอย่างตามที่พระองค์ทรงหิวกระหายวันเวลาผ่านไปพระองค์ทรงขอพรอาหารทุกประเภทที่ตนโปรดพระองค์เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆวันหนึ่งพระราชาได้พบกับเจ้าหญิงเข้าพระราชาพบเด็กอ้วนสว่าปามน้องไก่แล้วก็ส่งเข้าไปใกล้พระองค์แทบจะไม่ได้เลยว่านั่นคือพระธิดาของตนจนกระทั่งเข้าไปใกล้ขึ้นพระองค์ถึงกับตกใจอย่างแรงและตรัสว่า
2: โอ้เจ้าหญิงของข้าลูกทำอะไรลงไปเนี่ย
1: ท่านพ่อลูกไปเจอบ่อน้ำสารพัดนึกมาเมื่อไม่กี่วันก่อนและขอพรจนได้หม้ออาหารมาที่ผ่านมานี้ลูกอ้อนวอนขอแต่อาหารและเมื่อคืนนี้เองลูกก็ลืมไร่มนให้หม้ออยู่เสกอาหารพระราชาทรงตระหนักได้ถึงความเห็นแก่ตัวและละโมบของเจ้าหญิงพระองค์ทรงกอดเจ้าหญิงผู้ร่ำไห้ไว้และตรัสว่า
2: เจ้าหญิงลูกไม่เคยฟังใครเอาซะเลยพ่อรู้ว่าลูกได้ยินสิ่งที่นักเวทพูดเรื่องบ่อน้ำสารพัดนึกแต่ลูกคงไม่ได้ฟังเขาพูดจนจบโอ้องค์ราชากระหม่อมมาที่นี่เพื่อเตือนท่านเรื่องหน้าอัปยศเกี่ยวกับบ่อน้ำสารพัดนึกในมณฑลแห่งนี้ซึ่งมันคอยมอบพรให้แต่ว่าพรเหล่านั้นมักจะมีผลตามมาด้วยเสมอมันเป็นสระน้ำมนต์ดำกระหม่อมขอเสนอให้ฟ้าบาททำลายมันทิ้งให้เร็วที่สุดเลยทีนี้ลูกก็รู้แล้วนะเจ้าหญิงของพ่อว่าทำไมเรื่องนี้ถึงเกิดขึ้น
1: และแล้วพระราชาก็ได้เรียกรวมพลและมีรับสั่งว่า
2: ไปเอาหม้อนั่นมาแล้วเผามันทิ้งซะ
1: ทหารทำตามพระบัญชาในทันทีพวกเขานำหม้อไปตั้งบนเตาร้อนระอุและมองมันหลอมละลายจนเป็นผุยผงจากนั้นเจ้าหญิงก็เริ่มออกกำลังกายทุกวันไม่นานเธอก็กลับมามีร่างกายดังเดิมหลังจากนั้นพวกเขาก็อยู่อย่างมีความสุขนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่ควรตัดสินถ้าหากว่ายังฟังเรื่องไม่จบจบบริบูรณ
3: ์มาเตอร์ฮอลลี่นานมาแล้วมีแม่ไม้ที่อยู่อาศัยกับลูกสาวสองคนคนหนึ่งน่ารักอ่อนน้อมและขยันชื่อจูเลียอีกคนน่าเกลียดย่อหยิ่งและขี้เกียจชื่อเจดแต่แม่ไม้รักเจดมากกว่าจูเลียเธอมักจะสั่งให้จูเลียทำงานบ้านอยู่เสมอทุกๆวันข้าต้องมานั่งข้างๆบ่อน้ำแล้วปั่นได้จนมือแทบจะเลือดไหลและเธอจะต้องล้างเลือดออกจากนิ้วด้วยน้ำจากบ่อแต่วันหนึ่งเครื่องปั่นได้ตกลงไปในน้ำข้าทำอะไรลงไปแม่เลี้ยงข้าจะทำร้ายข้าแน่ต้องลงโทษข้าแน่ๆเลยข้าต้องเอากลับมาข้าลงไปในบ่อดีกว่าเด็กหญิงคนนั้นไม่มีทางเลือกนอกจากจะลงไปในบ่อน้ำหลังจากที่ทำของตกเธอลงไปข้างในจนพลอยหลับไปแล้วเธอก็ตื่นมาเพราะว่าตัวเองอยู่ที่ต้นไม้อาวุโสข้าอยู่ไหนทำไมข้าจำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นข้ามาทำอะไรในที่สวยๆที่นี่นะเมื่อเธอเดินไปเธอปีนเข้าไปแล้วเจอกับเตาอบของช่างเตาอบเต็มไปด้วยขนมปังและขนมปังเรียกเธอ
4: โอ้พาข้าออกไปไม่งั้นข้าไม่แน่ข้าอบสุกแล้วนะ
3: เด็กหญิงเลยเดินไปแล้วเอาไม้พายของช่างอบเพื่อเอาขนมปังออกมาเอาออกมาทีละอันทีละอันเอาออกมาอย่างระวังแล้ววางใกล้ๆแล้วเธอก็เดินต่อไปเธอไปเจอกับต้นไม้ที่มีแต่แอปเปิ้ลแดงและต้นไม้ก็เรียกหาเธอ

0: โอ้เขย่าข้าเขย่าข้าเอาแอปเปิ้ลนี่ออกไปที
1: เขาจะช่วยเจ้าเองเขาจะช่วยเจ้าจนแอปเปิ้ลหล่นมาจนหมดเมื่อแอปเปิ้ลทั้งหมดหล่นลงมาจากต้นไม้เธอเอามันวางกองไว้ที่เนินเขาเล็กๆข้างต้นไม้แล้วเดินหน้าต่อสุดท้ายเธอเดินเข้าไปในป่าเหล็กที่นี่มันอะไรกันนะจูเลียเห็นบ้านหลังเล็กๆในป่าที่ที่มีหญิงแก่ฟันยาวและตาดุดุหญิงแก่มองเธอผ่านหน้าต่างและจูเลียกลัวมากๆและกำลังจะวิ่งหนีหญิงแก่จึงเรียกเธอ
0: กลัวอะไรแล้วแม่หนูน้อยมาอยู่บ้านข้ากับข้าสิถ้าเจ้าทำงานได้ดีอะไรๆก็จะดีสำหรับเจ้าสิ่งหนึ่งที่เจ้าต้องทำก็คือเขย่าเตียงข้าให้ทั่วแล้วหิมะจะตกลงมาบนพื้นโลกข้าคือพระแม่ฮอลลี่ข้าจะทำให้หิมะตกทั่วโลก
1: เพราะหญิงแก่พูดอย่างใจดีจูเลียเลยยอมทำงาน
0: ข้าพอใจกับงานของเจ้ามากเลยเจ้าเขย่าเตียงเหมือนที่บอกไหม
1: ขอบคุณมากพระแม่ฮอลลี่ข้าดีใจมากที่ได้ยินแบบนั้นข้าได้ใช้ชีวิตดีๆที่นี่อาหารของท่านก็แสนอร่อยแต่หลังจากไม่กี่เดือนจูเลียก็เริ่มเศร้าแล้วอยากจะกลับบ้านวันหนึ่งเธอบอกหญิงแก่ว่าข้าคิดถึงบ้านทุกอย่างที่นี่มันดีก็จริงแต่ข้าจะต้องกลับบ้านของข้า
0: ดีใจนะที่เจ้าอยากจะกลับบ้านเพราะเจ้าทำงานให้ข้าอย่างตั้งใจข้าจะส่งเจ้ากลับไป
1: นางจับมือจูเลียแล้วพาเข้าประตูทองบานใหญ่และเมื่อนางผ่านไปก็มีฝนทองคำตกลงมาที่นางทำให้ชุดนางเป็นทองไปด้วย
0: ทั้งหมดเป็นของเจ้าเพราะว่าเจ้าทำงานหนักมากๆและข้าจะให้ที่ปันได้ใหม่กับเจ้าด้วย
1: ประตูปิดแล้วจูเลียก็กลับมาที่โลกของตัวเองไม่ห่างจากบ้านแม่เลี้ยงตัวเองหลังจากนั้นเธอก็เข้าบ้านไปเพราะเธอมีทองคำทั่วตัวแม่ไม้จึงต้อนรับเธออย่างดีแม่ไม่เชื่อแน่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับข้าและเมื่อได้ยินแบบนั้นว่าลูกสาวตัวเองรวยได้ยังไงเธอก็อยากจะให้ลูกสาวตัวเองที่น่าเกลียดและขี้เกียจนั้นได้รวยเหมือนกันได้ดังนั้นนางจึงสั่งให้เจตไปนั่งข้างบ่อแล้วปั่นได้แต่เพราะเจตขี้เกียจเกินไปจนกว่าที่จะปั่นจนเลือดไหลเธอเลยเอานิ้วไปจิ้มกับน้ำแทนที่จะปั่นได้แล้วโยนเครื่องปั่นได้ลงไปในบ่อแล้วกระโดดลงไปหลังจากนั้นและจากนั้นเธอก็ไปอยู่ทุ่งสวยที่มีแต่กุหลาบเมื่อเธอไปถึงเตาอบเหมือนเดิมที่มีแต่ขนมปังจึงบอกว่า
2: เอาข้าออกไปไม่งั้นข้าไม่แน่ข้าสุกแล้ว
1: แต่เธอขี้เกียจเธอไม่แคร์เธอเลยเดินจากไปไม่นานก็ไปเจอต้นไม้ที่มีแอปเปิ้ลแดง
3: ขย่าข้าขย่าข้าเอาแอปเปิ้ลพวกนี้ออกไป
2: ถ้าแอปเปิ้ลหล่นใส่หัวข้าล่ะทำเองเหอะข้าไปละ
1: เมื่อเธอไปถึงที่บ้านกลางป่าเธอรู้เรื่องฟันยาวของพระแม่ฮอลลี่กับตาดุดุแล้วเธอเลยยอมทำงานให้กับพระแม่ฮอลลี
2: ่ในวันแรกฉันจะต้องทำงานหนักเหมือนจูเลียทำสิ่งที่ยายแก่นั่นสั่งจะได้ทองได้เงินเหมือนจูเลีย
1: แต่วันที่สอง
2: โอ้ยเหนื่อยจริงๆอ่ะวันนี้ไม่ทำอะไรดีกว่าไม่ลุกจากเตียงด้วยล่ะ
1: และนางไม่จัดเตียงให้กับพระแม่ฮอลลี่เลย
0: ข้าไม่พอใจกับเจดมากเธอขี้เกียจเกินไปข้าบอกให้เจดออกไปดีกว่า
1: หลังจากนั้นหญิงแก่ก็พาเจดไปที่ประตูแล้วเปิดประตูและเมื่อเจดยืนที่ประตูแทนที่จะเจอทองเธอกลับโดนน้ำมันดินจากหม้อใหญ่เทใส่หัวเธอทำให้เธอตัวเปื้อนตั้งแต่หัวจรดเท้าน
0: ี่คือข้าตอบแทนของเจ้า
1: แล้วประตูก็ปิดลงเจดกลับมาที่โลกของตัวเองด้วยตัวดำๆตัวเธอโดนน้ำมันดินเกาะตลอดไปและตลอดกาลจบบริบูรณ์ าหญิงระบำทั้ง12กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วราชาชื่ออเทลิโอสมีลูกสาว12คนแต่ละคนนั้นสวยกว่าคนอื่นๆ12คนนี้นอนด้วยกันในห้องเดียวกันและทุกคืนพวกนางจะโดนขังเอาไว้ในห้องเมื่อเข้านอนทุกเช้าเมื่อเขาล็อกประตูเขาจะเห็นเสมอว่ารองเท้าของพวกนางจะดูเก่าเพราะการเต้นไม่มีใครรู้ว่าเกิดขึ้นได้ยังไงและวันหนึ่งราชาก็ประกาศ
4: ข้าขอประกาศว่าถ้ามีชายคนไหนรู้ว่าลูกสาวของข้าไปเต้นที่ไหนตอนกลางคืนเขาจะเลือกใครก็ได้เป็นเจ้าสาวของเขาแต่ถ้าอาสาสมัครหาไม่ได้ว่าลูกสาวข้าไปเต้นที่ไหนในหนึ่งคืนคนคนนั้นต้องโดนประหารใครอยากจะลองไหม
1: ไม่นานก็มีเจ้าชายหลายคนมาเสนอแล้วก็ขอที่จะรับการท้าทายนี้แต่พวกเขาทำไม่ได้ไม่มีใครรู้เลยว่าเจ้าหญิง12คนหายไปที่ไหนหลายคนก็มารับการท้าทายต่อแต่ทุกคนก็ต้องโดนประหารกันหมดแต่มีทหารยากจนคนหนึ่งที่ชื่อแม็กซิมัสเขามีบาดแผลและรับใช้กองทัพต่อไม่ได้เขาจึงเดินทางมาที่เมืองของราชาที่นั่นเขาเจอกับหญิงแก่คนหนึ่งที่ถามเขาว่าเขาจะไปไหน
5: ข้าอยากจะรู้ว่าเจ้าหญิงพวกนั้นไปเต้นที่ไหนแล้วอยากจะกลายเป็นราชาแล้วก็แต่งงานกับคนรวย
6: มันไม่ยากหรอกนะเจ้าจะต้องไปดื่มไวน์ที่มีคนเอามาให้เจ้าตอนกลางคืนแล้วแกล้งทำเป็นว่าหลับนะ
1: ตอนนั้นนางให้ผ้าคลุมกับเขาและ
6: ถ้าเจ้าใส่มันเจ้าจะหายตัวได้แล้วจะไล่ตามพวกนางได
1: ้หลังจากนั้นเขาไปหาราชาแล้วไปสู่ขอเจ้าหญิงกับราชาเขาได้รับการตอบรับดีเหมือนคนอื่นเขาถูกพาไปที่ห้องที่อยู่ใกล้ๆห้องของเจ้าหญิงและเมื่อเขากำลังจะเข้านอนเจ้าหญิงคนโตก็เอาวายให้เขาแต่เขาเอาฟองน้ำติดเอาไว้ใต้คางเขาปล่อยให้มันดูดวายโดยที่ไม่ต้องดื่มมันและเมื่อเขานอนลงแล้วเริ่มกรนทำเป็นหลับลึกเจ้าหญิงทั้ง12ก็เลยได้ยินแล้วหัวเราะคนโตจึงกล่าวว่า
2: เจ้านี่ก็จะต้องตายเหมือนกันนั่นแหละ
1: ตอนนั้นพวกนางลุกขึ้นเปิดตู้เสื้อผ้าเอาชุดสวยๆออกมาแต่งตัวหน้ากระจกแล้วเดินออกไปร่าเริงเพราะจะได้เต้นรำแต่คนเล็กกล่าวว่า
7: ข้าไม่รู้ว่าได้ยังไงนะเจ้ามีความสุขก็จริงแต่ข้ารู้สึกแปลกๆว่าเรากำลังจะเจออะไรไม่ดี
2: เจ้าเนี่ยเป็นพวกขี้กลัวอยู่เสมอจริงๆอ่ะเจ้าลืมแล้วเหรอว่ามีเจ้าชายกี่คนมาสู่ขอเราแล้วจะต้องตายไปในที่สุดน่ะข้าวางยานอนหลับทหารแล้วไอ้ทหารนั่นน่ะไม่มีทางตื่นแน่นอน
1: หลังจากนั้นพวกนางก็มองไปที่ทหารอย่างระวังเขายังแกล้งหลับตาและไม่ยอมขยับพวกนางเลยมั่นใจขึ้นมาลูกสาวคนโตไปที่เตียงของนางแล้วแตะมันอยู่ดีๆพวกนางก็จมลงพื้นดินลงไปและพวกนางก็ออกไปปรากฏที่โลกภายนอกทีละคนลูกสาวคนโตเข้าไปก่อนทหารแอบดูทุกอย่างอย่างเงียบๆหลังจากนั้นเขาใส่ผ้าคลุมหายตัวแล้วก็ลงไปเป็นคนสุดท้ายหลังจากลูกสาวคนเล็กเมื่อลงไปได้ครึ่งนึงเขาก็เผลอไปเหยียบชุดของเธอเข้านางตกใจและร้องขึ้นมา
7: อะไรกันใครมาดึงชุดข้าเนี่ย
2: อย่าบ้าๆนะจะไปสะดุดตะปูมาหรือเปล่าล่ะ
1: พวกนางเดินลงไปสุดทางแล้วเมื่อไปถึงพวกนางก็ไปปรากฏที่ที่เต็มไปด้วยต้นไม้ที่สวยงามมากมายใบไม้นั้นเป็นใบไม้สีเงินและเป็นประกายมากๆทหารเลยคิดว่า
5: ข้าว่าเขากิ่งไม้พวกนั้นติดตัวไปด้วยดีกว่าเป็นหลักฐานว่าเราไปไหนมาน่าจะดี
1: เขาเลยหักกิ่งไม้พวกนั้นออกมาตอนนั้นกิ่งไม้หักเสียงดังเจ้าหญิงคนเล็กร้องอีก
7: มีอะไรแปลกแน่ๆเจ้าได้ยินเสียงหักไหม
2: เป็นเสียงปืนแห่งความสุขเพราะกันจัดเจ้าชายได้อย่างง่าย
1: ๆหลังจากนั้นพวกนางไปที่ลานใบไม้ที่นั่นเป็นทองและ1/3ของใบไม้นั้นเป็นเพชรที่ส่องสว่าง แม็กซิมัสหักกิ่งไม้จากแต่ละต้นพวกนางเดินทางต่อไปยังทะเลสาบที่มีเรือ12ลำและเรือแต่ละลำนั้นจะมีเจ้าชายสุดหล่อรออยู่ทุกคนรอพวกนางอยู่และแต่ละคนจะรับเจ้าหญิงไปทีละคนแต่คนสุดท้ายไปนั่งกับลูกสาวคนเล็กที่อีกฝั่งของทะเลสาบที่นั่นมีวังแสนสวยที่นั่นมีดนตรีแสนสุขที่มากับเสียงแตรพวกเขาเข้าไปและเจ้าชายแต่ละคนเต้นกับเจ้าหญิงที่ตัวเองรักทหารได้แต่แอบมองอย่างลับพวกนางเต้นรำจนตีสามเต้นจนรองเท้าเป็นรูพวกนางจึงต้องรีบกลับเจ้าหญิงพายเรือกลับทะเลสาบอีกครั้งครั้งนี้ทหารนั่งกับลูกสาวคนโตที่ชายฝั่งทุกคนบอกลาเจ้าชายและสัญญาว่าจะกลับมาอีกในคืนวันพรุ่งนี้เมื่อไปถึงบันไดทหารรีบวิ่งแล้วไปนอนบนเตียงตอนที่เจ้าหญิงทั้งหมดเดินเข้ามาหาเขาเขาทำแกล้งเป็นกรนเสียงดังจนทุกคนได้ยินเช้าวันถัดมาเมื่อถึงเวลาที่เขาต้องให้คำตอบกับราชาเขาเอากิ่งไม้ที่หักมาเข้าไปหาราชาและเจ้าหญิงแอบยืนหลังประตูแล้วฟังว่าเขาจะพูดอะไรเมื่อราชาถามเขา
4: เจ้าหญิงของข้าไปเต้นรำที่ไหนจนรองเท้าพังทุกคืนในวังใต้ดินพะยะค่ะ
1: เขาเล่าทุกอย่างให้ราชาฟังแล้วเอาหลักฐานให้กับราชาดูราชาเรียกลูกสาวของเขามาแล้วถามว่าทหารพูดเรื่องจริงหรือเปล่าและเมื่อพวกนางเห็นว่าพวกนางโดนหลอกและโกหกไปก็เท่านั้นพวกนางจึงต้องสารภาพทุกๆอย่างหลังจากนั้นราชาก็ถามทหารว่าเขาอยากจะได้คนไหนเขาตอบว่า
4: ข้าเองก็ไม่ได้อายุน้อยแล้วข้าต้องการเจ้าหญิงคนโต
1: งานสมรสเกิดขึ้นในวันนั้นและราชาสัญญากับแม็กซิมัสว่าเขาจะมอบอาณาจักรให้เขาหลังจากที่เขาตายไปและหลังจากนั้นพวกเขาก็อยู่กันอย่างมีความสุขตลอดไปเว้นแค่ราชาจบบริบูรณ์เรื่องราวของสายรุ้งกาลละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าทึบแห่งหนึ่งพระแม่ธรรมชาติกำลังนั่งอยู่ใต้ต้นไม้สีทั้งหมดเล่นรอบๆตัวเธอสีเขียวกับสีฟ้าเริ่มทะเลาะกัน
8: มันไม่จริง
9: จริงสิ
1: พระแม่ธรรมชาติยืนขึ้นมาแล้วพูดเบาๆมีอะไรกันสองคนสีฟ้ากับสีเขียวเข้าไปหานาง
8: เขาบอกว่าเขาเป็นสีที่สำคัญที่สุดมันไม่จริงเพราะข้าก็เหมือนกันนะ
9: ไม่จริงหรอก
1: เจ้าพูดแบบนั้นทำไมเจ้าถึงคิดว่าเจ้าน่ะสำคัญที่สุดล่ะ
9: โอ้พระแม่ธรรมชาติ
1: ข้าถามไงทำไมล่ะสีเขียว
9: เพราะว่าข้าเป็นสัญญาณของสีแห่งชีวิตและความหวังและดูท่านสิท่านก็ใส่ชุดสีเขียว
1: อยู่ดีๆทุกสีตะโกนว่าม
9: องไปรอบๆสิท่านดูสิดูหญ้าดูต้นไม้ถ้าไม่มีข้าสัตว์ทุกตัวก็จะตายข้าก็เลยสำคัญที่สุดยังไงล่ะท่าน
1: พวกเจ้าสำคัญกันหมดมีประโยชน์กันหมดเลยรู้ตัวบ้างไหม
8: ใช่อีกอย่างท่านน่ะเอาแต่พูดถึงผืนโลกแต่ดูข้าสิสีฟ้าเมื่อมองท้องฟ้าก็จะเห็นข้าท้องฟ้ามีความกว้างขวางสงบและสุขใจและถ้าไม่มีความสงบจากข้าเนี่ยพวกเจ้าก็จะไม่มีอะไรเลยอ๋อและดูพระแม่ธรรมชาติสิท่านมีตาสีฟ้า
1: ไม่เกี่ยวกับข้าเลยด้วยซ้ำนะ
9: มันไม่ตลกนะ
8: ตลกสิพวกเจ้าจริงจังกันมากเลยนะดูข้าสิข้ามีความสุขมากข้านำเสียงหัวเราะและความสุขมาให้กับโลกนี้และถ้าไม่มีข้าก็จะไม่มีความสุขเลยใครจะให้ความอบอุ่นกับพวกเจ้าพระอาทิตย์พระอาทิตย์สีอะไรเหลืองใช่ไหมและใช่พระแม่ธรรมชาติดูหูท่านสีเหลืองทอง
1: พระเจ้าไม่ควรทะเลาะกันเรื่องนี้กันด้วยซ้ำไปนะพวกเจ้าคือสีแห่งโลกกันทั้งหมดเลย
8: ขอโทษทีนะพระแม่ธรรมชาติข้า
7: ัดมีอะไรจะพูดหน่อยนะเจ้าไม่มีอะไรจะพูดก่อน
9: ใช่เจ้าอย่ามายุ่งเลย
8: เจ้าคือใครข้าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเจ้าน่ะมีตัวตน
6: ให้เขาพูดเถอะนะ
7: ข้าเป็นสีแห่งความสุขภาพดีและแข็งแรงข้ามีสีของวิตามินที่สำคัญที่สุดเลยล่ะอย่างเช่นแครอทฟักทองส้มมะม่วงและมะละกอเจ้าน่าเบื่อมากอาจจะใช่นะข้าไม่ปรากฏตัวตลอดเวลาแต่เมื่อข้าปรากฏตัวบนท้องฟ้าตอนพระอาทิตย์ขึ้นหรือว่าพระอาทิตย์ตกไม่มีใครจะมาเทียบความงามของข้าได้ไม่มีใครนึกถึงพวกเจ้าด้วยและใช่ท่านแม่สีส้มที่ท่านทาแก้มทำให้ท่านสวยและมีความสว่างมากและไม่ว่าพวกเจ้าจะยอมรับหรือเปล่าข้าคือสีที่สวยที่สุดเลยล่ะ
8: ข้าทนไม่ไหวแล้วพวกเจ้าเป็นอะไรกันน่ะข้าอยู่นี่นะฮัลโหล
6: จะเย็นสีแดง
8: โทษทีแต่ไม่ได้ท่านแม่ดูข้าเลือดสีแดงเลือดแห่งชีวิตข้าคือสีของความอันตรายและความกล้าข้าพร้อมสู้เพื่อเจตนารมณ์ข้าทำให้เลือดหนีไฟข้าคือสีของปากของพระแม่ธรรมชาติข้าคือสีแห่งความรักและความทุ่มเท
2: ขอพูดอะไรหน่อยนะ
8: พูดสิเอาเลย
9: สั้นๆก็พอ
2: ข้าคือสีแห่งความหรูหราและอำนาจราชาเสนาบิชอปเลือกข้าเสมอเลย
8: เลือกเจ้าเหรอเจ้าทำอะไร
2: ข้าคือสีแห่งอำนาจและปัญญาคนไม่สงสัยข้าพวกเขาฟังและเชื่อฟังข้า
8: แง่ล่ะเชื่อฟังเหมือนราวันนะ
6: พวกเจ้านิสัยไม่ดีกันเลยนะ
2: ไม่เลยพระแม่ข้าคือสีแห่งความเงียบ
8: ถ้าเจ้าคือสีแห่งความเงียบก็เงียบไปเลยสิมุกฮาดีนะ
2: ข้ารู้ว่าเจ้าแทบจะไม่เห็นข้าแต่ถ้าไม่มีข้าพวกเจ้าก็จะผิวเผินกันหมดข้าเป็นตัวแทนของความคิดและสะท้อนความคิดผวังและน้ำลึกเจ้าต้องการข้าเพื่อความสมดุลและความแตกต่างเพื่อความสงบภายในและการอธิษฐาน
9: ผิดแล้วเราไม่ต้องการเจ้า
8: เจ้าหยาบคายไปไกลๆเถอะ
6: แม่ธรรมชาติมองไปที่ท้องฟ้าแล้วยกมือขึ้นถึงตาเจ้าแล้วทำให้พวกเขาเข้าใจหน่อยนะตอนนั้นมีฟ้าผ่าลงมาฝนตกลงมากลางป่าสีหมอบลงอย่างกลัวเข้ามาใกล้กัน
9: พวกเจ้าทะเลาะกันมากมายเลยทะเลาะกันเองแบบนี้เนี่ยมันโง่จริงๆเลยพยายามจะข่มกันเองทำไมไม่รู้เหรอว่าพวกเจ้าน่ะถูกสร้างมาเพื่อจุดประสงค์พิเศษพวกเจ้าแตกต่างไม่เหมือนกัน
10: เราขอโทษ
9: เอาล่ะจงจับมือกันแล้วก็มาหาข้า
6: สี่ทั้งหลายยื่นมือจับกัน
9: จากวันนี้เป็นต้นไปเมื่อฝนตกพวกเจ้าจะต้องทอดผ่านท้องฟ้าด้วยสีที่แสนสวยพวกเจ้าทุกคนจะได้อยู่อย่างกันสงบสุขยังไงล่ะ
6: บอกไปว่าสีรุ้งคืออะไร
9: สีรุ้งมันก็คือสัญญาณแห่งความหวังและพรุ่งนี้และเมื่อไรที่ฝนตกลงมาบนโลกและสายรุ้งก็ปรากฏขึ้นกลางฟ้ามันจะทำให้มนุษย์นึกถึงความรักความสงบความสุขพลังปัญญาและความสะท้อนนึกคิด
6: คนจะคิดถึงพวกเจ้าเสมอพวกเจ้าต้องทำให้พวกเขาไม่ลืมที่จะรักกันพวกเจ้าเลยสำคัญกันหมดไงล่ะจบบริบูรณ์

0: มีพี่ชายและน้องสาวอยู่คู่หนึ่งที่รักกันมากพ่อแม่ของพวกเขาจากโลกนี้ไปแล้วตอนที่พวกเขายังเด็กแม่ของพวกเขาตายจากไปและพ่อของพวกเขาก็ป่วยก่อนหน้าที่พ่อของพวกเขาจะเสียเขาได้แต่งงานใหม่อีกครั้งแต่แม่เลี้ยงของพวกเขานั้นไร้ความเมตตาและดุร้ายต่อพวกเขาเป็นที่สุดวันหนึ่งพี่ชายพูดกับน้องสาวว่า
1: น้องพี่ที่รักแม่เลี้ยงของเราให้ขอบขนมปังแข็งๆเราเป็นมื้อเย็นและทำอย่างกับว่าจะไล่พวกเราออกจากบ้านอย่างนั้นแหละเราหนีไปกันเถอะจะได้เห็นว่าโลกนี้มันเป็นยังไงกันแน
0: ่พวกเขาจึงออกจากบ้านไปร่อนเร่ไปที่นั่นที่นี่จนกระทั่งค่ำเมื่อกลางคืนมาถึงพวกเขาก็อยู่ท่ามกลางป่าใหญ่ฝนเริ่มลงเม็ดพวกเขาเหนื่อยอ่อนหิวและเศร้าโศกพวกเขาคลานเข้าไปในโพรงต้นไม้และนอนหลับจนกระทั่งรุ่งสางพอพวกเขาตื่นขึ้นพวกเขาก็เดินทางออกจากที่กำบังและตระเวนหาแหล่งน้ำต่อไป
1: โอ้พี่หิวจังเลย
2: ถ้าเราพอจะเจอห้วยหรือลำธารก็คงดีสิจ๊ะ
1: ฟังนะพี่ว่าพี่ได้ยินเสียงน้ำไหล
0: เขาจึงจูงมือน้องสาวไปพวกเขาพากันวิ่งไปจนพบแม่เลี้ยงของเด็กๆ เคยเป็นแม่มดร้ายมาก่อนเธอตามพวกเขาไปในเวลากลางคืนและร่ายเวทมนต์ใส่บ่อน้ำพุและสายน้ำในป่าเมื่อพี่น้องไปถึงลำห้วยน้องสาวก็ได้ยินเสียงลำห้วยพูดได
3: ้ไม่ว่าใครก็ตามที่ดื่มข้าในไม่ช้าจะกลายเป็นเสือ
2: โอ้พี่จ๋ารอเดี๋ยวอย่าดื่มมันเชียวพี่จะกลายร่างเป็นสัตว์ร้ายแล้วก็จะฉีกหนูเป็นชิ้นชิ้น
0: ไม่ว่าเขาจะกระหายน้ำอย่างไรพี่ชายก็เอาชนะใจตนเองในการดื่มน้ำตามคำบอกของน้องสาวและกล่าวว่า
1: น้องพี่จะรอจนกว่าเราจะเจอบ่อน้ำพุนะ
0: พวกเขาจึงร่อนเร่ต่อไปเรื่อยๆแต่เมื่อพวกเขาใกล้ถึงอีกครั้งที่น้องสาวได้ยินเสียงบ่อน้ำพุ
3: ไม่ว่าใครก็ตามที่ดื่มข้าในไม่ช้าจะเป็นหมาป่าโดยพลัน
2: พี่คะหนูขอล่ะอย่าดื่มน้ำพุนี้เลยพี่จะกลายเป็นหมาป่าและกินหนูในที่สุดอีกครั้งที่พี่ชายปฏิเสธและสัญญาว่าจะรอแต่เขากล่าวว่า
1: เมื่อเราเจอน้ำลำธารนะพี่ต้องดื่มแล้วล่ะพี่หิวน้ำมากเหลือเกิน
0: ถัดไปไม่ไกลมีสายน้ำอยู่ตรงหน้าอีกแล้วที่สายน้ำพูดพึมพำน้องสาวได้ยินคำพูดต่างๆ
3: ไม่ว่าใครก็ตามที่ดื่มข้าในไม่ช้าจะเป็นกวางโดยพลัน
2: พี่คะอย่าดื่มนะ
0: เธอบอกไปแบบนั้นแต่สายไปเสียแล้วพี่ชายของเธอคุกเข่าดื่มน้ำและเขาก็กลายเป็นลูกกวางทว่าเขาไม่ได้หนีไปไหนและอยู่ใกล้กับน้องสาวเธอจึงบอกไปว่า
2: อย่านิ่งๆนะจ๊ะเจ้ากวางน้อยเดี๋ยวฉันจะดูแลเจ้าเองฉันจะไม่หนีไปไหน
0: เธอจึงแกะสายรัดถุงเท้าของเธอออกและพันรอบคอลูกกวางจากนั้นเธอก็ได้รวบรวมต้นกกอ่อนๆสีเขียวแล้วถักมันเป็นเชือกเธอจึงได้มัดมันกับปลอกคอสีทองของลูกกวางจากนั้นก็พาเจ้ากวางน้อยเข้าป่าลึกไปหลังจากที่เดินทางอยู่สักพักในที่สุดเธอก็พบกับกระท่อมร้างเล็กๆเธอคิดว่ามันอาจจะเป็นที่พักที่เหมาะสมกับเธอและเจ้ากวางเธอจึงให้เจ้ากวางเข้าไปแล้วก็ปิดประตูทุกเช้าเธอจะออกไปเก็บลูกเบอร์รี่สำหรับตนเองและหญ้าสดสำหรับเจ้ากวางซึ่งเขาก็ได้กินจากมือของเธอจากนั้นเขาก็ออกไปเดินเล่นข้างนอกกับเธอหลังจากที่พวกเขาอยู่ในป่ามานานกันนับปีน้องสาวเติบโตเป็นหญิงสาวที่สวยงามและเจ้ากวางน้อยก็เติบใหญ่เป็นกวางหนุ่มวันหนึ่งเจ้าชายองค์หนึ่งเสด็จมาในป่าพร้อมกับคณะล่าสัตว์เสียงของแตรเสียงเห่าของสุนัขเสียงตะโกนของนายพรานดังกึกก้องไปทั่วป่าและกวางหนุ่มก็ได้ยินเข้าเขาขอน้องสาวออกไปให้ได้เห็นกับตาเธอเปิดประตูและพูดว่า
2: หนูจะให้พี่ไปแต่อย่าลืมบอกหนูว่าน้องพี่เปิดประตูให้พี่ด้วยตอนพี่กำลังกลับมานะจ๊ะ
0: หัวหน้าคณะล่าสัตว์ตามกวางหนุ่มรูปงามไปพร้อมกับปลอกคอสีทองเขาชี้ให้เจ้าชายทรงเห็นและพวกเขาก็ตัดสินใจที่จะล่ามันพวกเขาไล่จับเจ้ากวางหนุ่มสุดตัวแต่เจ้ากวางเพียวลมและว่องไวเกินกว่าที่พวกเขาจะจับได้หลังจากที่นายพรานสัตว์กลับไปแล้วเขาจึงเดินกลับบ้านแต่นายพรานคนหนึ่งตัดสินใจตามกวางไปใกล้ๆเพื่อที่จะมองดูว่ามันไปที่ไหน
2: นายพรานแปลกใจที่เห็นกวางปีนไปที่ประตูแล้วเคาะมันจากนั้นก็ฟังในสิ่งที่กวางพูด
1: น้องพี่ให้พี่เข้าไปหน่อย
2: ประตูถูกแง้มออกแคบๆจากนั้นก็ปิดลงอย่างรวดเร็วนายพรานเห็นสิ่งที่ทำให้เขาตกตะลึงเมื่อเขากลับมาบอกเจ้าชายในสิ่งที่เห็นเจ้าชายเองก็ตกใจเช่นกัน
3: เราจะต้องสืบเรื่องพิลึกนี้ให้กระจ่าง
2: เช้าวันถัดไปนายพรานพาเจ้าชายเสด็จมายังกระท่อมเมื่อเจ้าชายทอดพระเนตรเห็นพระองค์เสด็จไปเพียงลำพังประตูถูกแง้มออกเจ้าชายเสด็จเข้าไปและทรงเห็นหญิงสาวสวยงามกว่าที่พระองค์เคยเห็นเมื่อก่อนยืนอยู่ตรงหน้าแล้วเธอก็ดูตื่นกลัวหลังจากบทสนทนาเล็กน้อยพระองค์ทรงกุมมือเธอและตรัสว่า
3: เจ้าอยากกลับไปปราสาทกับข้าและเป็นมเหสีของข้าไหม
2: เพคะหม่อมฉันเต็มใจอย่างยิ่งแต่หม่อมฉันไม่อาจทิ้งพี่ชายกวางที่รักเอาไว้ได้เขาต้องไปกับหม่อมฉันด้วย
3: เขาจะอยู่กับเจ้าตราบใดที่เจ้ามีชีวิตอยู่
2: ในขณะที่พวกเขาสนทนากันอยู่นั้นกวางหนุ่มก็เดินเข้ามามีทีท่าที่ดีใจหลังจากงานฉลองพิธีอภิเษกสมรสพร้อมกับความงดงามแน่เลี้ยงใจร้ายผู้ที่เป็นต้นเหตุให้สองพี่น้องต้องทุกข์ระทมได้ยินถึงความสุขของพวกเขาความอิจฉาและความพยาบาทประทุในตัวเธอและเธอก็สาบานว่าจะทำลายล้างพวกเขาเธอปลอมตัวเป็นนางพยาบาลมาที่ปราสาทเมื่อทารกถึงพระประสูติการเจ้าชายทรงจ้างเธอให้ดูแลราชินีและทารกเธอขังราชินีไว้ในห้องน้ำและลักพาตัวทารกไปจากเปลและจะโยนทารกออกนอกหน้าต่างกวางหนุ่มได้พุ่งเข้ามาและช่วยชีวิตของหลานชายเอาไว้พระราชาเสด็จมายังห้องบรรทมของราชินีและทรงเห็นว่ากวางหนุ่มได้ช่วยปกป้องพระโอรสเอาไว้จากนางพยาบาลพระราชินีทรงจดจำได้ว่านั่นคือแม่เลี้ยงใจร้ายของเธอเองพระองค์ตรัสต่อพระราชาว่าแม่เลี้ยงปฏิบัติต่อเธอไร้กาจเพียงใดพระราชาจึงทรงมีองค์การจับเธอขังคุกแม่เลี้ยงสำนึกในความผิดของเธอจึงถอนคำสาปที่ร้ายต่อพระเชษฐาของพระราชินีเขาปรากฏกายเป็นชายหนุ่มร่างสูงใหญ่หน้าตาดีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและสงบสุขตลอดชีวิตของพวกเขาจบบริบูรณ์จิ้งจอกกับนกกระสากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีสหายทั้งสองที่ดีต่อกันแต่ประหลาดอาศัยอยู่ในป่าพวกเขาคือจิ้งจอกกับนกกระสาจิ้งจอกเป็นสัตว์ที่เจ้าเล่ห์มากส่วนนกกระสาก็ไม่ค่อยฉลาดนักวันหนึ่งจิ้งจอกเชิญนกกระสามาทานมื้อค่ำ
4: เราไม่เคยชวนกันมาทานมื้อค่ำเลยนี่นาอยากมาทานมื้อค่ำที่บ้านฉันหน่อยไหมล่ะ
3: แน่นอนน่าจะทำอะไรดีล่ะ
4: มันเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์นะ
3: จะให้ฉันไปวันไหนแล้วเมื่อไหร่ดี
4: คืนพรุ่งนี้ทุ่มหนึ่งเป็นไงล่ะ
3: ก็ดีเนาะเจอกันพรุ่งนี้เพื่อน
4: แล้วเจอกันมาให้ตรงเวลาล่ะ
3: แน่นอน
2: วันรุ่งขึ้นนกกระสาก็ไปถึงเวลาพอดิบพอดีที่บ้าน
5: รู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับจังหวัดนราธิวาสเตรียมปล่อยแถว Operation 90 Day ระดมทุกภาคส่วนเดินหน้าพิฆาตยาเสพติดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: จังหวัดนราธิวาสเตรียมปล่อยแถว Operation 90 Day ระดมทุกภาคส่วนเดินหน้าพิฆาตยาเสพติด
5: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเตรียมจัดกิจกรรมปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการ Operation 90 Days ผ่านแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดจังหวัดนราธิวาสเพื่อแสดงพลังบูรณาการของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยโดยได้กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวในวันพรุ่งนี้เวลา 8:00 น.ณ สารกลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2กิจกรรมประกอบด้วยการรวมพลและปล่อยแถวกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนออกปฏิบัติการตามแผนยุทธการ90วันระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569เพื่อเร่งรัดการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการดำเนินงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบาย90วันพิฆาตยาเสพติดที่มุ่งสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอย่างยั่งยืนประพิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
4: จังหวัดตรังเดินหน้าพัฒนาทักษะการเอาชีวิตรอดบนท้องถนนปรับพฤติกรรมให้รักษาวินัยจราจรมีน้ำใจในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเป็นต้นแบบด้านความปลอดภัยและสร้างสังคมแห่งความปลอดภัย
6: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้จัดโครงการยกระดับทักษะการขับขี่และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเนื่องจากปัจจุบันอุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุสำคัญหลักของการเสียชีวิตและบาดเจ็บของประชากรไทยโดยเฉพาะกลุ่มเด็กเยาวชนและนักศึกษาช่วงอายุ 15-24 ปีซึ่งจากการเก็บสถิติในพื้นที่จังหวัดตรังพบว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดในกลุ่มเยาวชนและนักศึกษาที่มีพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยทั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขับขี่ให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นให้นักเรียนและนักศึกษาได้พัฒนาทักษะการเอาชีวิตรอดบนท้องถนนปรับพฤติกรรมให้รักษาวินัยจราจรมีน้ำใจช่วยลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมบ่มเพาะให้นักเรียนนักศึกษาได้มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อตนเองและเพื่อนร่วมทางพร้อมเติบโตไปเป็นต้นแบบด้านความปลอดภัยและสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยให้กับชุมชนต่อไปยศศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
4: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเดินหน้ารับมือฤดูฝนปี2569เร่งบริหารจัดการน้ำเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่
7: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงดำเนินมาตรการในการเตรียมรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเต็มกำลังสำหรับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4แห่งและ1เขื่อนในพื้นที่มีปริมาณน้ำรวมกัน 23.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 48.7 ของความจุอ่างรวมกันภาพรวมอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้ในส่วนของการรับมือฤดูฝนปี2569นี้โครงการชลประธานอำนาจเจริญได้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอย่างเคร่งครัดด้วยการบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดควบคู่กับการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้าตลอดจนตรวจสอบสภาพความมั่นคงของอาคารชลประทานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพที่สำคัญมีการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างสม่ำเสมอและเตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่เข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศ์ศรีสีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
4: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: สเสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569

0: ใสพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ขอเชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนรายการดีๆที่จะทำให้ทุกคนก้าวทันการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่เป็นประจำทุกวันศุกร์ช่วงเวลา 8:00 นถึง 9:00 นที่คลื่น FM 93.25 MHz

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนค่ะกับตอนแรกที่เราได้มีการเปลี่ยนเวลาออกอากาศนะคะจากเดิมเราพบกันในเช้าวันศุกร์8นาฬิกา10นาทีโดยประมาณจนถึง9นาฬิกานะคะแต่ว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนเราจะอยู่กันในช่วง9นาฬิกาถึง10นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่และสวท.ฝางนะคะรวมถึงทุกคลื่นความถี่วิทยุในเครือข่ายของเราที่รับสัญญาณการออกอากาศกันนะคะในทุกๆตอนค่ะแจ้งเวลาเปลี่ยนออกอากาศด้วยนะคะในเราจะพบกันในวันอาทิตย์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะขอบพระคุณทุกท่านทุกคนที่อยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ติดตามเรื่องราวข่าวสารไปด้วยกันนะคะแล้วก็ขอบคุณสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่ซัพพอร์ตข้อมูลแล้วก็อยู่เบื้องหลังในการที่จะส่งข้อมูลให้กับเราในการที่จะผลิตรายการในทุกๆสัปดาห์นะคะขอบพระคุณผู้บริหารนะคะของเราทุกๆท่านค่ะที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตรายการกันมาโดยตลอดค่ะวันนี้ดิฉันวีระอนงค์ดวงทิพย์ค่ะทำหน้าที่ดำเนินรายการกับคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าวันนี้วันแรกของการเปลี่ยนเวลาออกอากาศค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรนะคะท่านจะได้มาร่วมรายการแต่ว่าก็ต้องออกตัวกันไว้ก่อนว่าสัปดาห์นี้จริงๆแล้วท่านผู้ว่าจะมาร่วมรายการกันสดๆในห้องส่งแต่บังเอิญว่ามีภารกิจด่วนนะคะพิเศษก็เลยจะต้องขออนุญาตเป็นบันทึกไว้ในช่วงของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะแล้วก็ในช่วงต่อๆไปนะคะก็จะเป็นรายการที่จะมีผู้ร่วมรายการกันสดๆนะคะขออนุญาตเปลี่ยนเวอร์ชันด้วยเลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนเฮาจะอู้กำเมืองนะเจ้าตามที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าท่านบอกว่ารายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ต้องอู้กำเมืองขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเจ้าเนาะคุณฟังก็สามารถที่จะติดตามรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ทุกคลื่นความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สวท.ฝางและทุกคลื่นความถี่ของวิทยุในเครือข่ายเจ้าช่วงแรกนะเจ้าเราจะได้นำการเทปบันทึกการบันทึกระหว่างท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าท่านรัฐพลนราศีสอนมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงแรกของรายการเจ้า

0: ดีเจ้า
1: สวัสดีครับ
0: เจ้าวันนี้รายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนนะเจ้าก็ได้มีโอกาสอุ้จักกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าซึ่งวันนี้เป็นวันแรกที่รายการของเราเปลี่ยนวันเปลี่ยนเวลาของการออกอากาศทางสวทเชียงใหม่เราก็มีการประชาสัมพันธ์กันไว้ล่วงหน้านะเจ้าแต่ว่าวันนี้มีอยู่น้อยหนึ่งบังเอิญว่าท่านผู้ว่าติดภารกิจสำคัญนะเจ้าก็เลยมาขอบันทึกไว้ในช่วงของท่านผู้ว่านะเจ้าแต่ว่าในช่วงต่อๆไปเราก็จะโฟนอินแล้วก็มาปะกันสดๆในห้องส่งแต่ว่าในวันโอกาสต่อไปสัปดาห์ต่อไปนะเจ้า
1: ตั้งใจครับทุกครั้งนะครับเพราะว่ามันเป็นช่องทางในการสื่อสารนะครับระหว่างในฐานะที่เราเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับก็อยากจะมาบอกกล่าวเล่าความเรื่องความเปลี่ยนไปของจังหวัดเชียงใหม่นะคือทางพ่อแม่พี่น้องได้รับทราบรับฟังแล้วก็กูเตอร์เนี่ยเพิ่นจัดวันศุกร์เนาะวันศุกร์นี่ส่วนใหญ่งานมันงานก็จะนักน้อยนะครับผมก็เลยไปเปยนะครับไปเปยกับทางสถานีวิทยุว่าเอ๊ะถ้าเราจะกูเตอร์เนี่ยเอามาฟังสบายๆตอนเมื่อเช้าวันอาทิตย์เนี่ยมันบ่ได้รีบบ่ได้เร่งงานก็บ่ค่อยเท่าใดสมมุตินะครับถ้าโดยปกติเนี่ยก็จะดีเนาะก็จะได้มีเวลามาออกบ่อยๆพ่องเนี่ยก็ติดนี้ก็ถือว่าเป็นติดแรกเนาะครับที่ได้เปลี่ยนเวลาจากวันศุกร์เนี่ยมาเป็นวันอาทิตย์ช่วงเช้าแต่ก็บังเอิญแหมล่ะครับวันติดภารกิจแหมล่ะฮะเรื่องเปิ้นมาอู้เรื่องสำคัญครับมันเป็นเรื่องของการแสดงผลงานแล้วก็ผลการวิจัยแล้วก็นวัตกรรมของทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับแล้วก็สถาบันการศึกษาหลายแห่งที่เปิ้นจะดูมาอู้กันถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหาไฟป่านะครับซึ่งที่เฮาได้ประเจินเหตุมาละนะฮะอันเนี้ยแล้วก็มีหลายแห่งนะครับที่เพิ่นมาอู้แล้วก็เฮาก็เลยจะไปฟังผลการวิจัยว่าไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยการแก้ไขปัญหาไฟป่าของเฮามันติดตรงไหนหรือว่ามันจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมตรงไหนนะครับซึ่งผมก็เรียนอย่างนี้นะครับว่าเฮาก็บ่ได้ยุดว่าไฟมาไฟป่ามาปุ๊บหมอกควันเต็มบ้านพอหมดเลิก
0: เ
1: ขาก็ต้องดำเนินการต่อเนื่องมาผมบอกทางคณะทำงานไว้หมดแล้วนะครับว่าเราก็คงจะต้องทำงานทั้งปีนะครับว่าที่จะดูว่าในปีหน้าเนี่ยมันจะต้องพยายามที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ให้ได้เบาบางที่สุดนะครับ
0: ต้องวางแผนแก้ไขปัญหากันต่อไปในอนาคตนะเจ้าวันนี้ท่านผู้ว่ามาถึงรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนแล้วนะเจ้าคือท่านที่พูดถึงในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาพ่องวันนี้สัปดาห์นี้ท่านผู้ว่าไปเนี่ยอย่างตั้งใดกันมาพ่องเจ้าเรา
1: สัปดาห์นี้นะครับส่วนใหญ่ก็ต้องมีเรื่องพระเรื่องเจ้าเนาะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับก็จะเป็นโดยเฉพาะวันที่26เนี่ยจะเป็นวันเกิดนะครับเป็นวันเกิดของสมเด็จพระสังฆราชสกลสังฆปรินายกนะครับที่เฮาก็ได้มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรนะถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนอายุพระชนมายุ99พรรษา99แล้วนะครับปีหน้าก็จะ100แล้วนะครับครับก็ผมได้นำหัวหน้าส่วนราชการนะครับทั้งพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์รวมถึงท่านมีปารภไว้นะครับว่าเมื่อสวดเจริญพระพุทธมนต์ก็คือสวด อุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดาราชธิดานะครับไปพร้อมกันตัวนะครับก็เราก็ได้ดำเนินการในวันที่26มิถุนายนนะครับที่วัดเจดีย์หลวงจากนั้นก็ได้วันที่1นะครับในเนี่ยเราก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีอย่างนึงก็คือวัดเจดีย์หลวงเนี่ยก็ได้จัดพิธีรับพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งพระราชวชิรสิทธินะครับดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนธรรมยุทธนะครับอย่างเป็นทางการก็เลยได้เป็นประธานฝ่ายคารวะนะครับแล้วก็มีคณะสงฆ์แล้วก็ศาสตร์ศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมแสดงมุทิตาจิตกันนักนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีท่านเป็นเจ้าวาดวัดเจดีย์หลวงนะครับแล้วก็ได้รับพระบัญชานะครับให้เป็นเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแล้วก็แม่ฮ่องสอนธรรมยุทธพออย่างถึงทั้งเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนวันนั้นผมก็เป็นเก็บข้อมูลที่เล่าให้ฟังนะครับเพราะเนื่องจากว่าเฮามีทางธรรมยุทธแล้วก็ของของอย่างว่ามหายาน
0: มหา นิกาย
1: มหานิกายนะฮะก็ธรรมยุทธเนี่ยวัดมีน้อยครับเนื่องจากว่าเกิดมาในสมัยช่วงรัชกาลที่4นะครับแล้วก็เป็นวัดสายป่าส่วนใหญ่นะครับก็มีแต่ละแห่งก็มีจำนวนมากนะครับดังนั้นก็จะรวมๆกันนะครับบอกว่าจะเป็นทางแม่ฮ่องสอนวันนั้นมันบอกว่าเชียงใหม่มี140ที่แม่ฮ่องสอนมี40กว่าวัดนะครับลำปูนมีแห่ง10กว่าเนี่ยก็รวมกันเป็นจะได้เป็นความกระชับนะครับในการดูแลพระสงฆ์แล้วก็ในสายธรรมยุทธนะครับดังนั้นก็ได้ไปร่วมกันนะครับนี่ก็เป็นเกรดแถมอย่างหนึ่งนะครับว่าอ๋อธรรมยุทธ์มันมีจำนวนวัดจำนวนพระที่ค่อนข้างที่จะเอาให้มันรวบรวมกันไว้3จังหวัดเนี่ยก็พอดีนะครับในส่วนของเรื่องวันที่29เนี่ยนะครับวัน29มิถุนายนเนี่ยมันเราได้มีการจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการถ้าการบอกเก่าเพิ่นฮ้องว่ากรมการจังหวัดนะครับก็คือการประชุมส่วนราชการทั้งหมดบอกว่าจะเป็นหัวหน้าส่วนต่างๆนะครับนายอำเภอนะครับเพื่อจะได้มารายงานผลการดำเนินงานของส่วนราชการต่างๆนะครับในที่หั่นก็หลักๆสำคัญเนี่ยก็เป็นเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยสำคัญนะครับเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยก็เรื่องของการท่องเที่ยวนะครับการท่องเที่ยวเป็นได้พ่องช่วงนี้เขาอาจจะเบาลงไปหน่อยนะครับแต่ถ้าพูดถึงภาพรวมในรอบปีเนี่ยในระยะที่ปีที่มาก็บ่ค่อยยังเปรียบเทียบยังดีกว่าปีที่ผ่านมานะครับแต่ในส่วนเนี้ยนะเนื่องจากว่ามันจะเข้าช่วงหน้าฝนตัวนะครับผมก็พยายามจะทำคือคำว่าหน้าฝนเนี่ยอู้กันหลายคนแต่วันเนี้ยก็ไปส่งท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็ได้อู้กันท่านว่าเออเพิ่นก็ชอบหน้าฝนเฮาว่าผมว่าทุกคนก็มีหลายคนที่ชอบหน้าฝนทีนี้เราจะมีทั้งสปอร์ตทัวริซึมก็ดีนะครับทั้งเป็นการพักผ่อนแต่เป็นสปอร์ตที่เป็นการทัวร์ท่องเที่ยวแบบมาแบบสบายไลฟ์สไตล์มาดูฟ้าฝนในบ้านเมืองเชียงใหม่หรือว่าในภาคเหนือว่าเป็นจะใดอันเนี้ยก็จะเป็นอย่างนึงคือทั้งทางหน่วยงานที่เกี่ยวกับกระทรวงท่องเที่ยวนะครับบอกว่าจะเป็นท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดก็จัดมีการวางแผนอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการที่จะทำการจัดสปอร์ตทัวริซึมที่อยู่ในหน้าฝนบอกว่าจะเป็นสปาร์ตันบอกว่าจะเป็นการวิ่งเทลนะครับแล้วก็มีกิจกรรมอย่างที่ทำในหน้าฝนได้เนี่ยเขาก็จะทำเพื่อจะเป็นการเสริมสร้างคือคนได้เข้ามาแอลจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงหน้าฝน อันนี้ก็เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าภาคการประกอบธุรกิจส่วนใหญ่ของเขาก็เกี่ยวพันกับเรื่องของการท่องเที่ยวและบริการจะเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วนะครับแล้วก็แห่มส่วนหนึ่งก็คือเรื่องเศรษฐกิจในด้านการเกษตรนะครับเราดูตัวผลไม้อยู่ 3-4 ตัวนะครับซึ่งเป็นผลไม้หลักของจังหวัดเชียงใหม่มะม่วงลิ้นจี
0: ่
1: ส้มเนาะลำไยส้มนี่ยังมีแต่ส้มนี่ปนไปแล้วนะครับ
0: ก็จ
1: ะ
0: มีหน้าหนาว
1: ครับมะม่วงนี่ตัวปีนี้ก็ราคาดีหน่อยนะครับลิ้นจี่ปีนี้ก็ราคาดีนะครับราคาขึ้นมาประมาณต้นใดครับซื้อหน้าสวนก็ประมาณ50-60 บาทมาขายพวกนั้นผมไปแอบการพะโล้รถเพิ่นเอาตั้งแต่เพิ่นขาย100บาทโอ้ยอย่างว่ากิมไอจักรพรรดิกิมเจงจักรพรรดิกับแปงน้อยก็โอเคราคานี่ก็ถือว่าในส่วนของขายหน้าสวนก็ขายหน้ากาดนี่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าปัญหาเรื่องของลิ้นจี่นี่ก็ทีนี้คือถือว่าราคาดีลำไยนะครับวันนั้นก็ถามทั้งท่านเกษตรท่านพาณิชย์นะครับเพิ่นก็บอกว่าปีนี้เนี่ยผลผลิตมันลดนดน้อยลงกว่าปีที่ผ่านมาแล้วก็นดน้อยลงกว่าค่าเฉลี่ยมันก็อยู่ประมาณสักลดลงไปประมาณสัก30ก็คาดว่านะหวังไว้ว่านะครับก็คงจะราคาก็คงจะพอไปดีนะครับเพราะนั้นในภาพรวมของพืชเกษตรของเราเนี่ยในช่วงปีนี้นะครับน่าจะดีกว่าปีที่แล้วเนื่องจากว่ามันลดลงนะครับเพราะนั้นก็ถือวันนั้นก็เลยบอกท่านเกษตรทั้งท่านพาณิชย์ไปตัวนะครับว่าถ้าอีเนี่ยเขาก็ถือโอกาสที่จะให้แจ้งให้กระทรวงเกษตรกรเนี่ยได้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้ปรับตบแต่งกิ่งตบแต่งช่ออย่างให้มันออกนื่ต้นให้มันมีผลใหญ่ขึ้นให้มันมีคุณภาพมันมีนั่นขึ้นแต่ในแต่ละช่อแต่ละอย่างน้อยลงก็คือตะกอนมันมีโครงการปรับแต่งกิ่งอ่ะนะก็เพื่อที่จะทำให้มันมีคุณภาพมากขึ้นมีผลใหญ่ขึ้นนะครับขายได้ราคาดีแต่ จำนวนนี้ก็คงจะขอปริมาณนี้เพื่อจะดูในเรื่องของดีมานด์ซัพพลายนะครับของความต้องการซื้อความต้องการความมีของอยู่ในการนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ได้อู้กันในเรื่องของความมั่นคงก็มีครับในช่วงนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลเองนะครับก็เน้นในเรื่องการที่จะดูแลนะห้ามบังเกิดเรื่องของการเกิดความสิ่งผิดกฎหมายขัดศีลธรรมจรรยาหรือประเพณีวัฒนธรรมอันดีของบ้านของเมืองนะครับเราก็ได้มีการทำโครงการหลายโครงการนะครับเป็นโครงการที่จะในช่วงจะเป็นการที่จะป้องปรามนะครับบอกว่าจะเป็นการประกอบธุรกิจที่ผิดกฎหมายการประกอบธุรกิจที่เป็นนอมินีโดยมีชาวต่างชาตินะครับได้เข้ามาประกอบธุรกิจโดยอาศัยคนไทยเนี่ยบางหน้านะครับซึ่งในช่วง 2-3 ทิศที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้มีการดำเนินการไปบอกว่าจะเป็นในเรื่องของการที่จะดูสัญชาตินะครับผมก็ได้แจ้งให้ทุกอำเภอนะครับไปตรวจสอบอย่างแม้ว่าไอ้ที่เขาได้มีการพิจารณามาในแต่ละครั้งเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยออกมา

0: นหนึ่งก็เข้ามาหมู่นักธุรกิจที่เอาทุนที่แบบค่อยดีนะครับเป็นทุนเพราะว่าทุ
1: นเทา
0: ทุนสีเทาเข้ามาแล้วมาฟอกในบ้านเขาเนี่ยตอนนี้เขากำลังดำเนินการร่วมกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับบอกว่าจะเป็นตำรวจตม.พาณิชย์ที่ดินนะครับแฮมซักติดสองติดนี่ก็คงจะมีอย่างที่จะมารายงานให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังนะครับอันนี้ก็คร่าวๆนะครับการประชุมหัวหน้าส่วนราชการครับ
1: ก็ยังตอนนี
0: ้ประชุมตอนนี้นะเขาก็ยังใช้นโยบายของรัฐบาลยังเก่าอยู่ก็คือเรื่องการประชุมผ่านระบบซูมนะครับเดี๋ยวก็คงจะต้องมาเจอกันหน่อยละนะครับเพราะว่าต้องหารือกับรัฐบาลด้วยเพราะว่าตอนนี้เพิ่นบอกว่าอ้าวเขาก็ต้องมีการช่วงนี้เป็นการประหยัดน้ำมันนะครับในช่วงที่ผ่านมามีนาเมษาเนี่ยเขามีวิกฤตการณ์ที่ตะวันออกกลางนะครับก็ทำให้ราคาน้ำมันมันแพงขึ้นสูงขึ้นก็ในหลายอย่างนะครับก็ทำให้เราจะต้องลดการเดินทางนะครับและติดต่อสื่อสารด้วยการประชุมโดยใช้เทคโนโลยีแล้วก็ลดการเดินทางด้วยประจำเป็นครับ
1: ช่วงนี้ก็จะปิกมา
0: อยู่ดูครับต้องเช็คดูก่อนครับ
1: ปกติ
0: ต้องถามหันกลับก็ค่อนข้างที่จะเข้ามาปกตินะครับเรื่องที่พ่อแม่พี่น้องถามมามันนักเนี่ยอันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องสถานการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยนะครับเรื่องคูเมืองถนนคูเมืองของท่านเทศบาลผมก็อู้กับท่านนายกนะครับว่าเอ๊ะนายกเฮาก็ตอนแรกเนี่ยเฮารอเรื่องของสายไฟฟ้าใต้ดินที่มันแล้วก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมากลายเป็นว่าเจอสถานการณ์อีปบเนี่ยราคาก่อสร้างที่ถนนเนี่ยซึ่งเป็นราคาเดิมเนี่ยมันไปบวกมันมีใครทำเพราะว่าราคาน้ำมันมันขึ้นไปนักนะครับตอนนี้นะพอราคามันลงมาพอสมควรแล้วนะครับก็ผมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็ได้ครับคำบอกกล่าวจากพ่อแม่พี่น้องใจรถใจถนนนะครับคนทั่วไปก็แล้วแต่นะครับว่ามันอยากมาบัดทำมาแล้วสักเตื้อนะครับก็บอกในที่นี้เลยว่าช่วงนั้นนะเขาพยายามจะทำอยู่แล้วนะครับว่าหนึ่งรอของไฟฟ้าตอนนี้ไฟฟ้ามันเสร็จแล้วก็จะได้ดำเนินการตอนแรกมันก็จะต้องไปปรับราคาใหม่สตางค์ของมีแล้วเพราะมันตั้งเป็นปีงบประมาณพออี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยราคาน้ำมันมันลงมาแล้วเน
1: า
0: ะอันนี้โอเคในรัฐทางเทศบาลก็คงทำประกาศจะซื้อจะจ้างนะครับก็จะได้ดำเนินการให้เร็วที่สุดครับ
1: พี่น้องประชาชนก็ถ้าพอได
0: ้ครับถ้าพอได
1: ้ถนนบ้านเฮาที่หลายคนก็จมนะเจ้าว่ามันบ่าดีมันขับรถก็จะพังจะแล้วแต่เจ้ากับนี้ก็อ่ะวันตั้งหน้าคือเวลาสักหน่อยนะเจ้า
0: สักหน่อยครับ
1: ถนนบ้านเฮา
0: ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับผมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเพราะผมฟังข่าวมาตลอดนะครับแล้วก็สลับตาฟังแล้วก็อู้กับท่านนายกหลายๆที่นะครับอย่างเช่นในเขตเทศบาลนี่ก็เขาจะโดนเรื่องที่ว่าถนนเนี่ยเป็นถนนโลกดาวอังคารถนน
1: เ
0: ป็นลูกเป็นบ่อนะครับ
1: มาถึงอันนี้เป็นภารกิจในรอบสัปดาห์ของท่านผู้ว่าเจ้าเราก็มาถึงช่วงนี้เจ้าท่านผู้ว่าอยากจับฝากยังเป็นพิเศษสำหรับพี่น้องประชาชนคนเจียงใหม่หรือว่าคุณผู้ฟังที่กำลังรับฟังเราอยู่กันตอนนี้เจ้า
0: สองสามเรื่องนะครับแต่ตอนแรกเนี่ยภารกิจของผมจริงๆแล้วมันยังแบบมอเตอร์นะเราอู้ได้เป็นบางส่วนที่สำคัญเนี่ยก็มีเรื่องงานยาเสพติดนะครับตะกี้ที่ไปได้อู้วันยาเสพติดโลกวันที่26นะครับเราก็แก้ปัญหายาเสพติดมาพอสมควรนะครับเป็นเมินแล้วครับแต่ก็ต้องฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับได้ช่วยกันชี้บ่อแสแจ้งบ่อสัตว์แจ้งบ่อแสนะครับอย่างแรกก็คือว่าผมเนี่ยเห็นว่าปีนี้เราก็จับได้นักนะครับนักกว่าปีที่แล้วก็เป็นเต้าหนึ่งนะครับ400ล้านเกือบ500ล้านเม็ดแล้วนะครับยาบ้าเนี่ยยาบ้ากล้ายาบ้านะครับรวมเฮโรอีนไอซ์อย่างพวกเนี้ยต่างๆเพราะนั้นยิ่งจับมันก็ยิ่งนักเราก็ยังเข้าใจว่าเพราะอะไรอย่างเพราะนั้นผมว่ามันต้องอยู่ที่ต้องจำกัดตรงดีมานนะครับดีมานก็คือผู้ค้ารายย่อยนะครับผู้เสพนะครับก็พยายามจะเอาผู้เสพมาเป็นผู้ป่วยนะครับทำมาบำบัดรักษาแล้วก็ออกไปก็คงไปวนอยู่รอบเดิมแหมือนกันนะฮะก็เลยว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้เนี่ยมันก็ต้องว่าถ้าหากว่าผู้ค้ารายย่อยผู้เสพเนี่ยกลับเข้าไปเนี่ยเขาก็ไปเจอสังคมเดิมๆนะครับแล้วก็คนขายเดิมๆอย่างเงี้ยเขาก็พยายามที่จะดูในเรื่องของชุมชนนะครับเพราะนั้นชุมชนต้องเข้มแข็งต้องบอกกล่าวเล่าความคือการให้ชัดเจนนะครับว่าการแจ้งเบาะแสการอย่างเนี้ยเป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลหรือว่าทางจังหวัดก็อยากได้เพราะนั้นก็ต้องฝากด้วยครับว่าเขาต้องช่วยกันนะครับบอกว่า
1: จะเป็น
0: หูเป็นตาแต่ทางภาครัฐนะครับทางจังหวัดหรือว่าทางท้องถิ่นท้องที่ก็ดีเนี่ยก็พยายามกันเต็มที่นะครับก็จะต้องไปหาข้อมูลผู้ค้ารายย่อยที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยผมว่าเป็นตัวแปรสำคัญเลยนะครับว่าถ้าหากว่ามัน

0: มีผู้เสพอยู่เนี่ยมันก็ต้องมีผู้ค้ารายย่อยอยู่พอผู้ค้ารายย่อยมีมันก็ต้องมีคนส่งเข้ามาติ๊กๆว่านั้นทำจะใดที่จะทำให้ผู้ค้ารายย่อยนี้หายไปเพราะนั้นเนี่ยท่านพ่อแม่พี่น้องหรือผมก็ได้สั่งการไปแล้วนะครับมาว่าจะเป็นท่านนายอำเภอท่านผู้นำท้องถิ่นท้องที่เนี่ยก็บอกว่าท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านถ้าหากว่าจะอยู่ในเขตเทศบาลนะครับท่านต้องรู้ว่าบ้านหลังเนี่ยเปิ้นมาอยู่ใหม่เนี่ยเปิ้นมาจะใดเปิ้นอย่างมันต้องสอดรู้สอดแหนมห้องไงนะครับพ่อบ้านเขาก็บอกว่ามันนี่มันจะได้หลายอย่างมันได้ถึงสแกมเมอร์ตัวเองไม่ได้ถึงจุนไอหมู่คนที่มาพักนักที่มาที่เขาว่ากันประเดียวเนี่ยครับบอกว่าจะเป็นคนที่มาต่างชาติที่มาเจ้าอยู่กันเป็นหมู่อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ต้องบอกต้องมีการสื่อสารกันนะครับผมก็บอกทางกำนันผู้ใหญ่บ้านเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยต้องรู้ว่าไอ้ฐานเสียงเปิ้นหรออันนี้เปิ้นรู้ว่านี่คนนี้อยู่บ้านไหนคนนี้อ้อคนนี้บ่ฮู้ยาใดก็จะช่วยกันจะใดนะครับอันนี้ก็ต้องฝากพ่อแม่พี่น้องแหมต่างนึงนะครับเพราะผมได้อู้กับทางท่านนายอำเภอท่านหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องไปละนะครับว่าอันนี้เราจะยากจะใดที่จะทำให้ปัญหายาเสพติดมันจะลดลงไปเพราะนั้นในเนี้ยเราวันนั้นที่ไปร่วมงานยาเสพติดวันยาเสพติดโลกเนี่ยก็มีหลายหน่วยงานที่เข้ามาร่วมเป็นภาคีเครือข่ายจะดูแลพี่น้องประชาชนตั้งแต่ปฐมเนาะเราเป็นละอ่อนเป็นเรียนมัธยมเรียนมหาลัยเข้าไปยะการเนาะแล้วก็ทุกช่องทางนะครับมันก็จะมีโครงการต่างๆวันนั้นพวกก็จะมารายงานเรามาอู้กันว่ามาออกนิทรรศการว่าหน่วยงานได้ยะอย่างไปพ่องนะครับบอกว่าจะเป็นโครงการในโรงเรียนนะครับการประชาสัมพันธ์ทำกิจกรรมรณรงค์เช่น To Be Number One เนี่ยเพื่อนก็จะเป็นการที่จะเยาวชนเนี่ยหันจากไปเสพยาเสพติดหรือไปในทุกทางที่บดีหันมามีเป้าหมายว่าเขาก็มีการแสดงออกในสิ่งที่เป็นกิจกรรมที่ดีแบบว่าจะเป็นการแสดงออกทางดนตรีกีฬาแล้วก็อื่นๆสถานการณ์อื่นๆที่ละอ่อนที่ชอบนะฮะก็ได้ไปแต่ละรุ่นไปเพราะนั้นเนี่ยโครงการต่างๆที่รัฐบาลหรือว่าที่สถาบันทำให้นะครับก็ทำให้เขาได้อย่างน้อยเนี่ยก็ได้ให้เยาวชนส่วนหนึ่งเนี่ยว่ามุ่งหันไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแห่งทางหนึ่งก็คือว่าก็เป็นหูเป็นตาให้เฮานะตั้งแต่ในระดับโรงเรียนมาตัวนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เฮาได้ดำเนินการไว้แล้วก็กระทรวงมหาดไทยก็ได้จัดทำแผนปฏิบัติการเร่งด่วนนะครับในเรื่องของการจัดทำโอเปอเรชั่น90วันนะครับผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดซึ่งจะเป็นโครงการที่จะทำทั่วประเทศนะครับคือเป้าหมายไว้ว่า90วันตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่9เนี่ยเป็นกรกฎาจะเป็นการคิกออฟนะครับก็มุ่งเน้นครอบคลุมหมดนะครับการป้องกันปราบปรามบำบัดรักษาการช่วยเหลือเยียวยาพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับคือคิกออฟจัดในวันจันทร์ที่6กรกฎาคมนี้นะครับบริเวณหน้าศาลากลางเพราะนั้นวันแรกเนี่ยเป็นวันคิกออฟไปได้แต่เนี่ยในช่วงความเข้มข้นก็คือ90วันนี้จะต้องช่วยกันดำเนินการในทุกมิตินะครับนะครับอันนี้ก็ฝากในเรื่องของยาเสพติดไว้ตัวเอง
1: แถมเรื่องสำค
0: ั
1: ญ
0: แถมเรื่องก็เรื่องเยาวชนเน
1: า
0: ะผมว่าเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้คนในบ้านในเมืองเป็นระเบียบวินัยเฮาก็เคยเฮียนมาเนาะครับเป็นไอ้เฮาก็เปิ้นฮ้องว่าวันนั้นได้ไปร่วมงานจังหวัดเชียงใหม่นะครับจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและส่วนสนามของลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาตินะครับประจำปี2519อันเนี้ยตอนแรกเฮาตะก่อนเฮาก็ไปเป็นลูกเสือตั้งแต่ลูกเสือสำรองลูกเสือสามัญลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เฮาก็เข้าใจพอมาเข้าใจกรรมก็ตอนอยู่เข้ามาใช้ชีวิตตอนทำงานพ่องตอนเรียนหนังสือไปป่ายพ่องนะครับว่าการที่จะอยู่กับเป็นกลุ่มเนี่ยมันต้องมีระเบียบมีวินัยระเบียบแรกนี่ก็คือการเดินแถวนะครับการซ้ายหันขวาหันที่เราได้ส่วนใหญ่พ่อแม่พี่น้องหรือว่าเยาวชนหรือว่ารุ่นผมเนี่ยเนาะก็ได้เรียนลูกเสือมากันก็เป็นส่วนใหญ่เพราะนั้นก็จะเป็นการที่จะคือรู้ว่าเยาวชนเนี่ยเป็นมีระเบียบวินัยนะครับมีการทำกฎเกณฑ์ต่างกันทำความดีการช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือเพื่อนบ้านช่วยเหลือตัวเก่าในสภาวะวิกฤตได้จะใดอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งก็ทำให้เขาผมก็ได้ไประลึกถึงก็บอกว่าเพราะนั้นวันนั้นก็มีหลายโรงเรียนนะครับหลายโรงเรียนมากทั้งโรงเรียนภาคโรงเรียนเอกชนโรงเรียนรัฐบาลเนี่ยมา เดินสวนสนามกันพ่อถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยของของนักเรียนนะครับอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งที่จะฝึกวินัยของเฮานะเพื่อที่จะโตขึ้นไปในอนาคตของเยาวชนเนี่ยโตขึ้นไปในอนาคตเพื่อจะได้รู้ว่าในปัจจัยว่าในโรงเรียนในลูกเสือมีระเบียบวินัยในโรงเรียนก็มีกฎของโรงเรียนในมหาลัยก็มีกฎของมหาลัยในชุมชนก็มีกฎของชุมชนในจังหวัดก็มันก็มีกฎหมายระเบียบกฎหมายที่เฮาเพราะนั้นมันก็ต้องอยู่ที่ทุกคนนะปัจจัยว่าหาทางเลี่ยงกฎหมายต้องปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อจะเกิดความสุขสงบในสังคมนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขาไปคิดถึงว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยวิธีการเบื้องต้นที่มันดูแลเยาวชนเนี่ยมันก็ต้องเริ่มจากการฝึกวินัยในส่วนของกลุ่มเล็กๆ ก่อนครับ
1: หลอกบ้านเขาก็คือมีวินัยตั้งแต่ละอ่อนเป็นนักเรียนเลย
0: แม่
1: นะเจ้าเนาะอันนี้ก็จะเป็นแฮมเรื่องที่สำคัญในเจ้าที่ต่างด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านเด็กอู้ได้จ่าผ่านในช่วงของรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนยังมีเรื่องสำคัญที่อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนคนเชียงใหม่ในวันนี้เจ้า
0: ในวันนี้อ๋อผมมีเรื่องจะอู้แฮมนักนะเพิ่นเฮือเวลาผมมุกเอียนเด้อจะฟ้องพ่อแม่พี่น้อง
1: วันหน้าเขาเมารายการเลยเจ
0: ้
1: า
0: ครับก็ช่วงนี้นะครับก็อยู่ในช่วงหน้าฝนอย่างที่ผมบอกนะฮะก็เอาก็ได้แจ้งเตือนไปทั้งอุตุนะครับทั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเชียงใหม่จังหวัดเขาก็ได้แจ้งไปแล้วเฝ้าระวังพายุอย่างใบสัก
1: ไ
0: ม้สักไม้สักก็เปิ้นบอกว่าจะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากหรือโคลนดินโคลนถล่มสามารถทำให้เกิดได้เนี่ยก่อนในช่วงวันที่3ถึง6กรกฎาคมก็คือตั้งแต่ตะวันละนะครับเขาก็เห็นวันนี้ฟ้าฝนก็ตกพ่องเบาพ่องบางคนอยู่ในเมืองกับมุกเอบางคนอยู่ตรงแม่แจมก็เต็มตกนักเนี่ยเพราะนั้นเขาก็ได้แจ้งเตือนไปกับฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับว่าช่วงนี้ทั้งเรื่องของถ้าท่านใดเนี่ยอยู่หิมแม่น้ำอยู่บนเขาเสี่ยงต่อเกิดการสไลด์ขอให้เชื่อฟังหน่วยงานของรัฐนะครับที่อันนั้นที่ได้แจ้งไปนะครับเพราะว่าเฮาบ่อยากจะเกิดการสูญเสียมีการเตรียมความพร้อมทางเฮาก็ได้มีการซักซ้อมแผนไปแล้วนะครับว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมดินถล่มเนี่ยเฮาจะต้องดินถล่มโคลนถล่มนะเฮาจะยากจะใดเฮาก็ได้มีการเตรียมทำเป็นพื้นห้องว่าซ้อมเสมือนจริงไปละหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ข้อสังเกตไปเพราะนั้นก็ฝากนะครับว่าในช่วงนี้ก็ดูในเรื่องของถ้าอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เขานะครับบ้านเฮาเนี่ยมันส่วนใหญ่ก็เป็นพื้นที่เขาพื้นที่เสี่ยงนักนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอำเภอแม่แจมอมก๋อยดอยเตาจอมตองฮอดมาถึงแม่แตงฝางชัยปะการอันเนี้ยพื้นที่ที่เคยมีดินสไลด์ดินถล่มไปเนี่ยเพราะนั้นก็อยากจะฝากพ่อแม่ช่วยพ่อแม่พี่น้องช่วยเฝ้าระวังด้วยครับช่วยสังเกตด้วยนะครับท่านไหนที่อยู่บนพื้นที่แห่งนี้ก็ขอให้ได้ดูสังเกตว่าฝนมันตกหนักเป็นประจำก็แล้วก็ที่ดินที่เนี่ยมันเคยมีการสไลด์อย่างขึ้นมาแล้วก็ทางอำเภอทางท้องถิ่นเพิ่นก็เคยได้สำรวจแล้วว่าพื้นที่ไหนจะเป็นพื้นที่เสี่ยงในเมืองเข้ามานะฮะก็วันนี้ผมก็ได้แจ้งกับท่านนายกหน่อยนะครับอู้กับนายกหน่อยนายกหน่อยเพิ่นก็ขยันนะเพิ่นก็บอกว่าเนี่ยผมเอาคนไปวางไว้เลยนะฝนตกมาปุ๊บเนี่ยบางเตื้อเนี่ยเขาเห็นนะผมก็เขาได้แจ้งไปก่อนแล้วว่าเทศบาลที่มีความเสี่ยงเนี่ยนะมีพื้นที่ที่มีน้ำท่วมเป็นประจำน้ำท่วมขังเป็นประจำเนี่ยก็ขุดลอกคอคลองขุดลอกเนาะไอ้ลำเหมืองอย่างเพื่อจะให้น้ำไหลเดินสะดวกในช่วงที่หน้าฝนหนักๆเนี่ยแล้วก็สำคัญก็คือบางเรื่องเนี่ยมันแก้ง่ายนะครับไอ้เอาแค่มันมีเศษขยะอย่างไปติดท่อระบายน้ำหน่อยไปเคลียร์ออกมันน้ำมันก็ไหลลงไปเร็วละอย่างนั้นก็ดูท่านจะสังเกตเห็นในเขตเทศบาลมันจะมีเจ้าหน้าที่นะของเทศบาลใส่เสื้อสีเขียวๆอะไรนะเดินพอถ้าฝนตกเนี่ยนะเพิ่นพยายามที่จะแก้บ่ให้น้ำท่วมขังอันนี้ก็เป็นต้องฝากขอบคุณและคือกำลังใจนะครับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนะครับที่ต้องฝนตกนี่ก็ต้องไปนอนยืนกลางฝนไปตรวจอยู่นะครับหน้าที่สำคัญก็แหมอันนึงก็แยกอย่างเราแยกเซนเฟสนะไอ้ทางรอดอ่ะ
1: สันเด็ก
0: ก็พยายามแก้แล้วนะฮะเพราะว่าตอนนั้นมันมีดินมีอย่างไปอุดในไอ้เครื่องสูบน้ำที่ตรงลุ่มมันก็ทำให้น้ำมันถูกสูบออกไปจ้าแล้วก็ทำให้น้ำมันท่วมในทางรอดท่านนะครับถ้าท่านสังเกตดูว่าทางรอดอื่นบ่ค่อยเป็นมันจะเป็นยูแยกเซนเฟสเนี่ยนะครับก็ได้บอกทางแขวงแล้วฮะให้เพิ่นไปดำเนินการแก้ไขนะครับแล้วก็ถ้าฝนตกนี่ก็ต้องจัดเจ้าที่เหมือนเทศบาลเนี่ยไปดูแล้วก็ คือสัญญาณตัวเองนะครับว่าไม่ใช่ว่ารถมาเร็วๆเนี่ยมันก็จะลงเพราะฉะนั้นตัวฝากคนขับคนขี่พี่น้องคนขี่ใจรถใจถนนด้วยนะครับว่าถ้าฝนตกก็ค่อยชะลอหน่อยนะเพราะเข้าทางลอดเนี่ยฮะก็เขาก็เบื่อใจอย่างก็เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วอาจจะเป็นการมาคาดฝันนะฮะแต่ในทางในระดับเฮาเนี่ยก็ได้บอกทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยโดยเฉพาะแขวงการทางเนี่ยนะครับไปดำเนินการแก้ไขในเรื่องนี้แหละครับก็แล้วก็ดูแลเรื่องสุขภาพด้วยนะครับฝนตกหนักๆนะครับหลังจากไม้สักมาแล้วจะมีบายีมาแล้วต้องดูสถานการณ
1: ์การเมือง
0: เข
1: ้
0: ามา
1: ท
0: างใต้ของบ้านเฮานะครับ
1: เจ้าเนาะวันนี้ทั้งหมดนี้ก็คือความห่วงใยแล้วก็เรื่องราวต่างๆนะเจ้าในรอบสัปดาห์จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนในสัปดาห์ต่อๆไปเจ้าหากว่ามีโอกาสท่านก็
0: ต
1: ั้
0: งใจตั้งใจว่าจะเนี่ยผมถึงขอเปลี่ยนเวลาถ้าบอกเปลี่ยนเวลาแล้วไม่ใช่ขอเปลี่ยนบอกว่าอู้ตัดพ้อเหมือนได้ว่าเออเปิ้นเนี่ยมาเฮาสักวันติดหาจะได้สบายๆอู้กันว่าบ่ได้ฟังบ่ได้เร่งอย่างเงี้ยอันนั้นก็เลยก็ขอบคุณนะครับที่ได้ปรับเวลาให้ก่อนเพราะนั้นพอบอกไอ้เพิ่นยะฮือเฮาก็ต้องหาเวลามาขึ้นได้ครับ
1: เดี๋ยววันไหนท่านผู้ว่ามาเฮาก็จะเหมาเวลาฮือเหมือนกันนะเจ้าแล้วเจ้าวันนี้ขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นักๆนะเจ้าวันหน้าเฮาก็คงได้มานั่งอู้นั่งจากกันในห้องทรงเหมือนเดิมนะเจ้าสําหรับวันนี้สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับ
1: แล้วนั่นก็เป็นซุ้มเสียงนะเจ้าการเล่าเรื่องภารกิจต่างๆจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้านายรัฐพลนราดิศรในสัปดาห์ต่อๆไปท่านก็บอกว่าจะมาให้ได้นักที่สุดเมินที่สุดนะเจ้าเนาะในช่วงเวลานี้เจ้าคุณผู้ฟังเจ้ารายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนนอกเหนือจากทางวิทยุแล้วคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามทางเพจของสวทเชียงใหม่ PRD นะเจ้าเนาะเข้ามาติดตามชมเข้ามากดไลค์กดแชร์รายการฮือกันนะเจ้าในช่วงต่อไปนี้นะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าเราจะได้อู้จากกับท่านหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้านายวัฒนาสาครอาจจะเป็นช่วงเวลาที่บำเมินนานสักเท่าใดนะเจ้าคุณผู้ฟังนะเจ้าตอนนี้ท่านวัฒนาสาครนะเจ้าหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วนะเจ้าท่านจะได้อู้ถึงประเด็นในเรื่องของแผนปฏิบัติการรับมืออุทกภัยน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มซึ่งช่วงนี้เราก็ได้มีการประชาสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องสวัสดีเจ้า
2: ครับผมสวัสดีครับผมวัฒนาสาครหัวหน้าทำงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ครับ
1: ค่ะวันนี้หัวหน้ามีโอกาสได้พูดคุยกับคุณผู้ฟังอาจจะช่วงเวลาไม่นานสักเท่าไหร่นะคะอยากจะให้หัวหน้าได้สรุปในเรื่องของแผนปฏิบัติการที่เรามีการเตือนภัยในเรื่องของพายุเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มค่ะทางปภ.เองมีการวางแผนนะคะที่จะได้รับมือกับภัยเหล่านี้อย่างไรกันบ้างเรียนเชิญค่ะ
2: ครับเมื่อกี้ก็รับฟังท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่ก็ผมเองก็ในส่วนของทำงานป้องกันและบรรเทาสาภัยจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะครับเบื้องต้นขออนุญาตอย่างนี้ครับขออนุญาตรายงานปริมาณน้ำฝนน้ำท่าแล้วก็น้ำอ่างนิดนึงนะครับเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้กับท่านพี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับปริมาณน้ำฝนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้นะครับก็พยากรณ์อากาศว่าฝนจะตกประมาณ 60% ของพื้นที่แต่ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยเราฝนตกสูงสุดอยู่ที่อำเภออมก๋อย43มิลลิเมตรนะครับก็อยู่ในระดับฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับก็ยังไม่น่าห่วงเรื่องของปริมาณฝนนะครับในส่วนของปริมาณน้ำในเขื่อนหลักเนี่ยเขื่อนหลัก2เขื่อนทั้งแม่กวงแม่งัดนะเฉลี่ยแล้วก็ประมาณแล้วก็เขื่อนขนาดกลางของจังหวัดเชียงใหม่รวมแล้วเนี่ยประมาณ 67% นั้นแสดงว่าเขื่อนก็ยังสามารถรับปริมาณน้ำได้อยู่เพิ่มได้อยู่นะครับในส่วนของแม่น้ำปิงนะระดับน้ำในแม่น้ำปิงเราวัดกันที่ P67ที่บ้านแต่สันทรายเนี่ยกับ P1สะพานนวรัตน์เนี่ยตอนนี้สถานการณ์ระดับน้ำก็ยังปกตินะครับการตรงนี้ก็ขออนุญาตนำเรียนในส่วนของการเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยปี69ของจังหวัดเชียงใหม่เรานะตอนนี้ถ้าพูดถึงในฐานะที่เป็นฝ่ายเลขาเนี่ยก็ได้เสนอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทำการปรับปรุงแผนมาเชิญเหตุรับมืออุทกภัยน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เรียบร้อยแล้วนะมีการผู้ว่าราชการจังหวัดได้กรุณาลงนามตั้งศูนย์นะบัญชาการเหตุการณ์ต้องภัยน้ำป่าไหลหลากนะเรียบร้อยแล้วนะศูนย์ตั้งอยู่ที่สำนักงานชลประทานที่1เชียงใหม
1: ่
2: นะครับเพื่อที่จะร่วมกันในการถ้าหากว่ามีสถานการณ์จะได้ไปบัญชาการรับมือสถานการณ์ที่นั่นนะครับแล้วก็อย่างที่ท่านผู้ว่าได้นำเรียนไปแล้วเมื่อกี้ว่าเราก็มีการฝึกซ้อมแผน เสมือนจริงมาแล้วเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์เพื่อให้ทุกคนได้รู้บทบาทหน้าที่กรอบการปฏิบัติงานต่างๆในเมื่อที่11มิถุนายน2569ที่ผ่านมาแล้วก็มีการประชุมศูนย์บัญชาการมาแล้วด้วย1ครั้งเพื่อที่จะซักซ้อมเตรียมพร้อมแต่ที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้เน้นหนักนะที่สั่งการไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอำเภอทุกอำเภอรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเนี่ยตอนนี้เรื่องของการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำดูดท่อลอกโคลนต่างๆเพื่อให้ฝนตกมาเนี่ยให้น้ำมีที่ไปนะครับตอนนี้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆก็ดำเนินการกันอย่างเข้มข้นนะครับและอีกอย่างนึงที่ท่านเป็นห่วงมากเลยช่วงนี้ที่แจ้งเตือนวันที่3ถึง6กรกฎาคมแจ้งเตือนพายุไมตักเนี่ยนะครับก็เรื่องของเตรียมพร้อมศูนย์พักพิงตอนนี้จังหวัดเชียงใหม่เราจะพูดถึงตั้งจังหวัดเนี่ยเราเตรียมพร้อมศูนย์รับเพียงไว้ทั้งหมด212แห่งสามารถรับรองพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยหากว่ากรณีเกิดสถานการณ์เนี่ยได้ถึง 67,000 กว่าคนด้วยกันก็มีการเตรียมพร้อมในส่วนนี้แล้วก็ถ้าพูดถึงในเขตเมืองในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ในเขตเมืองที่เสี่ยงต่อน้ำพิงล้นตลิ่งเนี่ยก็เรามีการเตรียมพร้อมศูนย์รับพิงไว้แล้วก็ทั้งพักพิงรถพักพิงคนแล้วก็พักพิงสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับเตรียมไว้พร้อมหมดตอนนี้นะครับนะก็ได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นเซ็นทรัลเอ่ยสนามกีฬา700ปีเอ่ยทางศูนย์ประชุมอะไรต่างๆนะฮะในส่วนของเตรียมพร้อมไม่รองรับสถานการณ์แต่ก็ภาวนาไว้ว่าก็คงจะไม่เกิดสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ
1: ชาวเชียงใหม่เองก็คงภาวนาด้วยเช่นกันค่ะ
2: ครับ
1: นะฮะไม่อยากให้เกิด
2: ครับแล้วก็มันจะมีส่วนหนึ่งที่เราเตรียมพร้อมมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมาก็เรื่องของการขุดลอกลำน้ำปิงเพื่อเปิดทางก็เรียกว่าเพื่อขยายให้มีพื้นที่รับน้ำมากยิ่งขึ้นและก็น้ำได้ไหลโฟลด์ดีดีเนี่ยตอนนี้เราดำเนินการไปแล้วทั้งหมด41กิโลเมตรแล้วก็มีการก็เรียกว่ารื้อฝายหินทิ้งนะ3ฝายด้วยกันก็จะทำให้หากฝนตกมาเนี่ยไม่เกิน 4.3 เมตรที่ P1 สะพานเอารัดเนี่ยก็จะไม่ล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนครับ
1: ค่ะนะคะในเรื่องของระบบแจ้งเตือนทางปภ.มีการพัฒนาปรับปรุงอะไรเตรียมพร้อมบ้างมากน้อยแค่ไหน
2: ในส่วนครับในส่วนของระบบแจ้งเตือนของย่านนี้ครับตอนนี้เรามีการแจ้งเตือนตามที่อุตุนิยมแจ้งเตือนมาเนี่ยก็เรียกว่าเป็นการแจ้งเตือนเพื่อเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์วันที่3ถึง6กรกฎาคมก
1: ัน
2: แต่ถ้าหากพื้นที่ไหนก็แล้วแต่ของจังหวัดเชียงใหม่เรามีฝนตกเกิน100มิลลิเมตรนะครับจะมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์เตือนภัยพิบัติมอนิเตอร์และเจ้าที่ของปภ.มอนิเตอร์อยู่แล้วก็เราก็จะขอให้ทางศูนย์เตือนภัยพิบัติเนี่ยแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์น
1: ะ
2: ซึ่งจะถึงโทรศัพท์มือถือของพี่น้องประชาชนเป็นข้อความสั้นเพื่อให้ปฏิบัติตัวว่า1 2 3ทำอะไรนอกเหนือจากนั้นเรามีระบบแจ้งเตือนก็เรียกว่าเรื่องหอเตือนภัยก็ตัวนี้เองก็สามารถที่จะแจ้งเตือนพูดเหมือนออกลำโพงเสียงตามสายเลยให้พี่น้องประชาชนอพยพไปอยู่ที่ปลอดภัยหรือให้พี่น้องชาวติดตามเฝ้าระวังหรือว่าภัยสิ้นสุดแล้วให้อพยพกลับได้นี่ก็อีกทางหนึ่งที่ดำเนินการอยู่อีกอันหนึ่งก็เรามีการมอนิเตอร์เรียกว่ากล้อง CCTV วัดระดับน้ำโดยเฉพาะในลำน้ำต่างๆไม่ว่าเป็นแม่แตงแม่งัดแม่แตงแม่งัดแม่ปิงของเราทุกสายก็จะมีการตรวจระบัดระดับน้ำเพื่อแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนตลอดเวลาเช่นเดียวกันครับ
1: ส่งท้ายค่ะแนะนำพี่น้องประชาชนหรือว่ามีอะไรที่จะฝากถึงพี่น้องประชาชนสักนิดนึงค่ะ
2: ครับเบาสั้นๆง่ายๆเลยฮะถ้าต้องพี่น้องประชาชนเกิดเหตุฉุกเฉินในพื้นที่และต้องการขอรับความช่วยเหลือก็สามารถโทรสายด่วนนิรภัยได้เลยครับที่1784มีเจ้าที่รอรับสายตลอด24ชั่วโมงนะครับ
1: 1784ค่ะ
2: 1784เป็นสายด่วนนิรภัยของปภ.นะครับอีกสายหนึ่งก็คือโทรมาที่จังหวัดเลยทีนี้1567เขาเรียกว่าเป็นศูนย์นำรงธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรัฐพลนราชสนท่านก็สั่งการให้ศูนย์ธรรมเนี่ยต้องรับเรื่องกับร้องเรียนเรื่องแจ้งเหตุด่วนเหตุขอความช่วยเหลือต่างๆจากพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันและก็ถ้าเป็นกรณีกลุ่มเปราะบางนะครับก็สามารถที่จะผ่านได้อีกช่องทางหนึ่งไปที่ทางพมจ.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็คือสายด่วน1300ครับ
1: ค่ะนะคะวันนี้ขอบพระคุณท่านหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่นายวัฒนาสาครขอบพระคุณค่ะ
2: ครับขอบค
1: ุ
2: ณคร
1: ับ สวัสดีค่ะนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของการดูแลป้องกันนะเจ้าหลังจากที่มีการประกาศเตือนภัยในเรื่องของภัยพิบัติต่างๆเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มเชียงใหม่บ้านเฮานะเจ้าสามารถที่จะมีภูมิทัศน์ที่มันจะเกิดเหตุการณ์เสี่ยงเหล่านี้ได้นะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าเดียวในช่วงต่อไปเป็นช่วงแฮมหนึ่งท่านที่จะมาปิด ท้ายกับกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจนั่นก็คืองานแม่โจ้พลาย2026นะเจ้าดร.พงธรจันเลื่อนนะเจ้าประธานกรรมการมูลนิธิ The Link นะเจ้ากรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชุดที่1นะเจ้าตอนนี้ท่านอยู่ในห้องส่งกับเฮาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะเจ้าสวัสดีเจ้า
3: ครับสวัสดีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแล้วก็คุณเก่งตลอดจนพี่น้องประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ครับ
1: เจ้าเนาะเวลาของเฮาเนี่ยมันอาจจะบันักสักเท่าไหร่นะเจ้าอาจารย์อาจารย์ได้เล่าภาพรวมของงานแม่เจ้าพรายในครั้งนี้แล้วก็พี่น้องประชาชนหรือใครที่อยากจะมีส่วนร่วมสามารถมีส่วนร่วมกับงานนี้ได้จะไรเจ้า
3: ครับงานแม่เจ้าพรายนี่นะครับปีนี้เป็นปีที่3เนาะซึ่งจัดอยู่ที่อันเนี่ยก็หลักๆคือเทศบาลเมืองแม่โจ้นะครับในเขตอำเภอสันทรายครับซึ่งปีนี้เองเนี่ยถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่เราได้มีโอกาสร่วมกับหน่วยงานภาครัฐหลายๆส่วนนะครับประเด็นหลักของแม่โจ้พรายเนี่ยก็คืออย่างธีมปีนี้นะฮะปัญหาว่าธีมที่ว่าพรายแม่โจ้พรายพรายเพื่อความหลากหลายและสันติภาพนะครับผมอันนี้คือธีมของเราในปีนี้นะครับแม่โจ้พรายนี่นะครับถือว่าเป็นพรายที่ฮื้อความสำคัญนะเราพยายามส่งเสริมเรื่องแนวคิดการรณรงค์ความเท่าเทียมระหว่างเพศเนาะแล้วก็การเคารพในศักดิ์ศรีตลอดจนการไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศเคารพกันทุกเพศทุกวัยนะครับอันนี้เป็นแนวคิดหลักของเปิ้ลคราวนี้กิจกรรมสำคัญของแม่โจ้พรายเนี่ยซึ่งเขาจะจัดกันวันที่15-16กรกฎาคมนี้นะครับก็ไม่ได้จำกัดเฉพาะการเดินขบวนหรือการอบรมเรื่องประเด็นเรื่องความเท่าเทียมทางเพศให้นักศึกษาเท่านั้นนะครับกิจกรรมของเขาหลักๆเนี่ยทางแม่โจ้พรายเนี่ยโดยเฉพาะทางเทศบาลเมืองแม่โจ้นะครับร่วมกับมูลนิธิ The Link เนี่ยเราจัดทำสิ่งที่ฮ้องว่าข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานหรือที่ฮ้องว่า MOU นะครับผม MOU เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยหน่วยงานราชการที่อยู่ในเขตอำเภอสันทรายซึ่งก็จะมีอบจ.เป็นเก้านะครับผมแล้วก็มีเทศบาลเมืองนะครับที่อยู่ในเขตอำเภอสันทรายศูนย์การศึกษาโรงเรียนต่างๆนะครับที่อยู่ในเขตอำเภอสันทรายหลักๆของการทำ MOU เรื่องนี้เนี่ยก็คือการประยุกต์นำเอาแนวปฏิบัตินะครับที่ทางคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศกรมกิจการสตรีนะครับและครอบครัวของกระทรวงพม.เนี่ยเป็นได้ทำไว้นะครับหลักๆผมขออนุญาตสรุปสั้นๆนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องแนวคิดเรื่องการแต่งกายให้ตรงกับเพศสภาพนั่นหมายความว่าทุกหน่วยงานเนี่ยก็อาจจะต้องเคารพในบุคคลต่างๆในเพศสภาพที่หลากหลายอาจจะไม่ได้มีเฉพาะผู้หญิงผู้ชายเพราะฉะนั้นการแต่งกายเนี่ยก็อนุญาตให้แต่งกายตามเพศสภาพนะครับอันที่สองต้องมีสถานที่ที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตหรือการปฏิบัติการให้กับทุกๆเพศสภาพนะครับอันที่สามการรับสมัครงานเนี่ยต่อแต่นี้ไปหลังจากที่เรามีพระราชบัญญัติส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศปี58เนี่ยการสมัครงานจะไม่ระบุเพศเนาะจะบอกอู้ว่าอันเพศหญิงเพศชายนะครับแต่จะให้ความสำคัญเรื่องของความรู้ความสามารถทักษะในงานมากกว่าและอันที่สี่เนี่ยก็จะอู้เรื่องการไม่ใช้ถ้อยคำที่รุนแรงหรือถ้อยคำที่ไม่สุภาพต่อบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศนะครับอันที่ห้าเนี่ยก็คือเรื่องของแนวคิดเรื่องการคัดสรรกรรมการต่อตอนนี้ไปกรรมการเนี่ยควรจะมีสัดส่วนหญิงชายแล้วก็สัดส่วนของบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศเป็นองค์ประกอบด้วยนะครับผมแม่โจ้พรายนี่นะฮะผมบอกเลยว่าปีนี้ตั้งเทศบาลเมืองแม่โจ้โดยท่านนายกเทศบาลเมืองแม่โจ้เนี่ยคุณทัศนีเนาะมันมีวิสัยทัศน์ค่อนข้างสูงเกี่ยวกับเรื่องการรณรงค์ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศนะครับแล้วก็ท่านก็เป็นผู้หญิงที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็ท่านเข้าใจเรื่องประเด็นนี้ค่อนข้างเยอะ และปีนี้ทางเทศบาลเองเนี่ยก็ได้เชิญชวนบรรดาเทศบาลต่างๆนะครับเข้ามาร่วมทำ MOU ตัวเองทั้งโรงเรียนทั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ตัวเองนะครับแล้วก็ทางท่านนายอำเภอตัวเองปีนี้เป็นปีที่3ซึ่งเขาได้รับเกียรตินะครับจากท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะฮะดร.อเนกชัยเนี่ยก็มาร่วมในงานเฮาตวยนะครับเฮามีหนังสือเชิญไปถึงท่านผู้ว่าตวยนะครับคือท่านได้มาเป็นประธานแล้วก็มาเป็นจักษุเพราะว่าอย่างพยานในการ
4: สักขีพยานในการจัดงาน
3: ครับเรื่องของเรื่องของการลงบันทึกความร่วมมือตัวกันนะครับผมอันนี้เป็นสำคัญมาตรการที่ผมพูดตะกี้ไม่ได้ถือเป็นข้อบังคับนะครับเป็นแนวปฏิบัติคือเซ็น MOU ไปแล้วเนี่ยหน่วยงานไหนที่พร้อมที่จะปฏิบัติก็ยินดีเลยฮะอันนี้เป็นหลักการสำคัญเนา
4: ะ
3: แล้วก็วันที่16ก็มีการเดินขบวนเป็นขบวนเปิดครับพี่ใครๆก็มาร่วมได้
4: พี่น้องประชาชนสามารถมีส่วนร่วมได้หมดเลยแต่งตัวสีสันงดงาม
3: เต็มที่ฮะเต็มที่แต่เราก็จะมีพิธีที่อันปัญหาว่าอย่างมีการไว้อาลัยพระองค์ท่านตัวนะครับผมซึ่งอันนี้ก็เป็นความร่วมไม้ร่วมมือของเจ้าอำเภอสันทรายนะครับต้องขอบคุณท่านนายกเทศบาลตวยนะครับท่านอธิการบดีแล้วก็ทางอบจนะฮะตลอดจนถึงทางอำเภอสันทรายปีนี้ถือว่าอำเภอสันทรายเป็นโมเดลก็ได้ของประเทศนะฮะคือพรายเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นการทำในระดับจังหวัดเนาะเชียงใหม่พรายนครศรีธรรมราชพรายสกลนครเนี่ยมีเยอะแยะไปหมดเลยครับ
4: แม่เจ้า
3: คราวเนี้ยแม่โจ้พรายเนี่ยถือว่าเป็นพรายในระดับชุมชนระดับอำเภอซึ่งอย่างที่เฮาฮู้นะว่าประเทศไทยกำลังก้าวสู่การเป็นเจ้าภาพ World Pride ปี2030นะฮะเพราะฉะนั้นแม่โจ้พรายอาจจะเป็นหนึ่งตัวอย่างของการทำงานให้เห็นว่าพรายมันจัดในทุกๆระดับนะครับและตอนนี้พรายอาจจะไม่ได้จำกัดเฉพาะเดือนมิถุนาหรือเดือนพายแล้วนะฮะทำได้ตลอดทั้งปีครับปี
4: เจ้าแล้วถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆเจ้าอาจารย์เจ้าในโอกาสต่อไปเนี่ยเขาอาจจะได้มีโอกาสมาอู้มาจากกันในเรื่องของแม่โจ้พรายนะเจ้าหรือว่ากิจกรรมพรายดีๆแฮมหลายตี้หลายต่างตี้จะมีขึ้นนะเจ้าเขาเพื่อการสนับสนุนนะเจ้าสำหรับกิจกรรมดีดีเหล่านี้วันนี้ต้องขอบพระคุณนะเจ้าสำหรับอาจารย์นะเจ้าดร.พงษ์ธรจันเลื่อนประธานกรรมการมูลนิธิ The Link กรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชุดที่1ในเรื่องของงานแม่เจ้าพรายที่จะมีขึ้นในเดือนนี้นะเจ้าวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะเจ้าย
3: ินดีครับขอบคุณครับ
4: ขอบค
3: ุ
4: ณเจ้า
3: ดีครับ
4: เจ้าวันนี้หมดเวลาสำหรับรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนเจ้าน้องเก่งวีระอนงค์ดวงทิพย์และขอบคุณทุกคลื่นความถี่คุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะเจ้าที่ติดตามรับฟังรายการเจ้าพิกมาปะกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับรัฐบาลเดินหน้าคืนผืนป่าบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดกับผู้บุกรุกพร้อมเร่งพิสูจน์สิทธิ์ที่ดินทำกินให้ประชาชนอย่างเป็นธรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: รัฐบาลเดินหน้าคืนผืนป่าบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดกับผู้บุกรุกพร้อมเร่งพิสูจน์สิทธิ์ที่ดินทำกินให้ประชาชนอย่างเป็นธรรมหวังสร้างสมดุลการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
5: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนนโยบายด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลโดยเร่งจัดสรรที่ดินทำกินควบคู่กับการสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนเพื่อลดการบุกรุกป่าขณะเดียวกันได้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับผู้กระทำความผิดเพื่อฟื้นฟูป่าให้กลับมาสู่ความอุดมสมบูรณ์ล่าสุดผู้ครอบครองอิมูฮิวรีสอร์ทซึ่งเป็นคดีที่สิ้นสุดกระบวนการยุติธรรมแล้วได้ขอพบหัวหน้าอุทยานเพื่อยื่นหนังสือและเริ่มดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดด้วยตนเองก่อนครบกำหนดโดยรัฐบาลยืนยันหลักการคุ้มครองสิทธิของประชาชนอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสแต่จะดำเนินคดีกับกลุ่มนายทุนและผู้บุกรุกอย่างเท่าเทียมโดยไม่มีข้อยกเว้นในส่วนของพื้นที่ไร่รักฟ้าภายในอุทยานแห่งชาติเอราวัณจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งรัฐบาลสามารถทวงคืนพื้นที่มาได้แล้วนั้นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อพัฒนาเป็นจุดชมวิวเอราวัณนครินทร์ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
4: กรมพัฒนาธุรกิจการค้านำสินค้าชุมชนกว่า 2,000 รายร่วมจำหน่ายในงานมหกรรมไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยลดราคาสูงสุดร้อยละ50ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ถึง7กรกฎาคม2569เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงกลางปีนายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลผ่านโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยเพื่อส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศและเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและวิสาหกิจชุมชนในการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันบนทำเลการค้าออนไลน์โดยรวบรวมสินค้าคุณภาพดีจากทั่วประเทศกว่า 2,000 รายทั้งประเภทอาหารและเครื่องดื่มของใช้ของฝากและงานหัตถกรรมมาจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์สัญชาติไทยได้แก่ Thailand Postmart และ Next Gen Commerce มอบส่วนลดพิเศษสูงถึงร้อยละ50ทันทีเมื่อซื้อสินค้าขั้นต่ำ100บาทขึ้นไปและให้สิทธิ์รับส่วนลดสูงสุดได้ถึง 3,000 บาทตามเงื่อนไขโดยประชาชน1คนสามารถใช้สิทธิ์ซื้อได้ไม่จำกัดจำนวนคำสั่งซื้อตลอดระยะเวลาการจัดงาน3วันเต็มพร้อมบริการจัดส่งที่สะดวกรวดเร็วผ่านเครือข่ายของไปรษณีย์ไทยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่7กรกฎาคม2569อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวไม่เพียงแต่ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนในช่วงกลางปีแต่ยังเป็นการอัดฉีดเม็ดเงินหมุนเวียนกลับสู่ผู้ประกอบการฐานรากโดยตรงผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้แสวงบุญหลังถูกหลอกซื้อแพ็กเกจอุมเราะห์พร้อมย้ำดูแลเต็มที่เร่งติดตามเยียวยาใกล้ชิด
6: เมื่อเวลา4นาฬิกาของวันนี้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดตราธิวาสลงพื้นที่ให้กำลังใจพร้อมติดตามการอำนวยความสะดวกกลุ่มผู้แสวงบุญชาวนราธิวาสจำนวน71คนที่บขส.จังหวัดตราธิวาสหลังได้รับผลกระทบถูกหลอกซื้อแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์แต่ไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนดโดยเบื้องต้นพบผู้ได้รับความเดือดร้อนประมาณ150คนจากจังหวัดตราธิวาสปัตตานีและยะลาคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 3.7 ล้านบาทผู้ว่าราชการจังหวัดตราธิวาสเปิดเผยว่ารัฐบาลสั่งการให้เร่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการซื้อแพ็กเกจอุมเราะห์พร้อมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดรวมทั้งเร่งกระบวนการไกล่เกลี่ยเพื่อคืนเงินและเยียวยาผู้เสียหายโดยเร็วที่สุดทั้งนี้จังหวัดจะติดตามความคืบหน้าของกรณีดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับความเป็นธรรมและการเยียวยาโดยเร็วที่สุดปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
4: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์เทศกาลเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายบัตรต้องวันใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ชอติดใจสำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: ติดขัดเรื่องการรักษาไม่รู้จะใช้สิทธิบัตรทองยังไงไปที่ไหนได้บ้างต้องการร้องเรียนร้องทุกข์มีคำถามมากมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิบัตรทองสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงตอบทุกคำถามให้คุณรู้ทุกเรื่องเพื่อไม่พลาดทุกสิทธิการรักษา
6: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
7: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
6: หึทำยังไงหรอ
7: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
6: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
7: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
10: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือน

0: กุมติดบ้านก็เป็นกุมติบ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
1: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
0: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
1: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประ

0: ทุกคนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
1: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
0: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
1: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
0: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
1: โอเคร
2: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเที่ยวไปตามใจค่ะทางสวทเชียงใหม่นะคะช่วงสายๆทุกวันอาทิตย์นะคะแล้วก็ในช่วงเวลา 9:00 นของทุกๆวันอาทิตย์นะคะจากนี้ไปวันนี้เป็นวันแรกนะคะสำหรับช่วงเวลาของรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนนั่นเองก็สามารถติดตามรับฟังได้นะคะในช่วงเวลา 9:00 ทางสวทเชียงใหม่ต่อจากนั้นก็มาท่องเที่ยวกันนะคะกับช่วงเวลาของรายการเที่ยวไปตามใจค่ะ 10:00 เสร็จจนถึงเวลา 11:00 นะคะทางสวทเชียงใหม่1อาทิตย์เจอกัน1ครั้งอัปเดตข่าวสารในเรื่องของการท่องเที่ยวนี่แหละค่ะวันนี้มีอะไรมาฝากกันบ้างเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันนะคะในช่วงหน้าพักกันตรงนี้สักครู่ค่ะ

ท่านอยู่ในช่วงเวลาของรายการเที่ยวไปตามใจนะคะมาดูกันในส่วนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะก็เรียกได้ว่าเดินหน้าเต็มกำลังเลยในการขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวไทยนะคะภายใต้แนวคิด value over volume นะคะก็คือที่สร้างมูลค่าแล้วก็ยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวสู่การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพควบคู่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะรวมถึงในเรื่องของการบูรณาการความร่วมมือทั้งจากภาครัฐภาคเอกชนนะคะชุมชนยังรวมไปถึงในส่วนของเครือข่ายพันธมิตรค่ะในการที่จะพัฒนาแล้วก็เพิ่มศักยภาพสินค้ารวมถึงบริการทางการท่องเที่ยวด้วยนะคะสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยและประสิทธิผลของการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐอย่างต่อเนื่องค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นนะคะจากผู้ประกอบการท่องเที่ยวกลุ่มลูกค้าระยะไกลที่ร่วมพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยววิถีชุมชน55แห่งด้วยกันค่ะพร้อมบรรจุในโปรแกรมการท่องเที่ยวด้วยนะคะในเรื่องของการท่องเที่ยววันนี้ด้านตลาดยุโรปนะคะอเมริกาตะวันออกกลางและแอฟริกาก็จะมีการจัดในส่วนของการนำร่องนะคะจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปค่ะเชิญชวนพันธมิตรกลุ่มของบริษัทจัดการท่องเที่ยวภาคพื้นดินนี่แหละค่ะที่มีกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ตลาดระยะไกลนะคะซึ่งนับเป็นกลุ่มสำคัญเลยที่มีการดำเนินงานใกล้ชิดกับผู้ประกอบการในตลาดต่างประเทศค่ะได้มีการมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะแบ่งปันมุมมองในเรื่องของตลาดเชิงลึกพร้อมกับ

จุบันก็พบว่านักท่องเที่ยวส่วนมากเลยให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบค่ะการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชุมชนนะคะและยังรวมไปถึงการคำนึงถึงค่าใช้จ่ายอย่างมีคุณภาพด้วยนะคะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวกลุ่มเจน4ค่ะในกลุ่มตลาดระยะไกลนะคะที่นิยมเดินทางเพื่อแสวงหาประสบการณ์ที่มีความหมายผ่านการเรียนรู้วัฒนธรรมวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นในมุมมองที่ต่างกันไปด้วยแต่อย่างไรก็ตามนะคะเพื่อให้ชุมชนต่างๆสามารถที่จะก้าวสู่การเสนอขายสำหรับในส่วนของตลาดระยะไกลได้อย่างเต็มศักยภาพยังมีความจำเป็นค่ะต้องได้รับการพัฒนาพร้อมในเรื่องของข้อมูลนะคะช่องทางการประชาสัมพันธ์ตลอดจนมาตรฐานการให้บริการแล้วก็เครื่องมือสนับสนุนการขายด้วยเพื่อให้บริษัทจัดการท่องเที่ยวภาคพื้นดินนี่แหละค่ะสามารถที่จะนำเข้าโปรแกรมท่องเที่ยวนะคะรวมถึงต่อยอดการนำเสนอขายให้แก่บริษัทนำเที่ยวและตัวแทนท่องเที่ยวในตลาดต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยทั้งนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็เชื่อมั่นค่ะว่าความร่วมมือในครั้งนี้นะคะจะเป็นอีกก้าวสำคัญในการที่จะร่วมกันพัฒนาและยกระดับเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนเพื่อที่จะรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยวตลาดระยะไกลค่ะก็เป็นการเพิ่มโอกาสในการกระจายรายได้สู่ชุมชนและท้องถิ่นด้วยนะคะนำไปสู่การยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะนี่เป็นความร่วมมือนะคะจากหลายภาคส่วนเลยทีเดียวก็เป็นในส่วนของการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการท่องเที่ยวของกลุ่มลูกค้าระยะไกลนะคะที่ร่วมกันในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยววิถีชุมชนพร้อมที่จะบรรจุในโปรแกรมการท่องเที่ยวนั่นเองค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามประเด็นอื่นกันในช่วงหน้านะคะพักกันตรงนี้สักครู่ค่ะ

การท่องเที่ยวของประเทศไทยในปีนี้นะคะยังคงต้องเผชิญกับปัจจัยด้านลบจากวิกฤตเศรษฐกิจซึ่งก็เป็นผลกระทบนะคะจากวิกฤตด้านพลังงานจากสงครามตะวันออกกลางยังรวมไปถึงความเสี่ยงที่ควบคุมได้ยากด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดนะคะภัยธรรมชาติความขัดแย้งทางการเมืองนะคะแล้วก็ความท้าทายด้านความคุ้มค่าของประเทศไทยในปัจจุบันซึ่งไทยก็เคยมีจุดแข็งนะคะในเรื่องของความคุ้มค่าเงินแต่ขณะนี้นักท่องเที่ยวมองว่าแพงแล้วก็ไม่คุ้มค่านะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็รุกหน้านะคะที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงของครึ่งปีหลังเรียกได้ว่าเดินหน้าเต็มกำลังสูบเลยทีเดียวนะคะทั้งนี้รวมไปถึงการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศคู่แข่งค่ะไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นเวียดนามเกาหลีใต้นะคะซึ่งพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันมากกว่าไทยโดยการแข่งขันท่องเที่ยวในเอเชียนะคะในปี2562ถึงปี2569จะพบว่าปัจจุบันประเทศที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไปเที่ยวมากที่สุดนั้นประเทศญี่ปุ่นขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะตั้งแต่ปี2567จนถึงปัจจุบันเลยทีเดียวนะคะแม้แต่คนประเทศไทยเองก็เอาเดินทางไปท่องเที่ยวญี่ปุ่นได้เรียกว่าเป็นอันดับต้นๆใช่ไหมคะส่วนประเทศไทยค่ะจากที่อยู่ในอันดับที่1มาตั้งแต่ปี2558ถึง2566ก็ตกมาอยู่อันดับ2ค่ะขณะที่ประเทศเวียดนามนะคะขึ้นมาอยู่เป็นอันดับ3แล้วในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้นะคะจากที่เคยอยู่อันดับ9ในปี2559และอันดับที่5ในปี2568ด้านประเทศมาเลเซียและฮ่องกงอันดับนั้นจะลดลงสลับกันไปมาค่ะที่ระดับ2แล้วก็3นะคะแต่ว่าในไตรมาสแรกของปีนี้มาเลเซียนั้นอยู่อันดับที่4และฮ่องกงนั้นอยู่อันดับที่5ค่ะรวมถึงความเสี่ยงที่ควบคุมได้ยากด้วยไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดภัยธรรมชาติความขัดแย้งต่างๆนะคะความท้าทายด้านความคุ้มค่าของประเทศไทยในปัจจุบันอย่างที่ได้กล่าวไปนะคะว่าไทยเองก็เคยมีจุดแข็งด้านคุ้มค่าเงินแต่นักท่องเที่ยวก็ยังมองว่าปัจจุบันนั้นแพงแล้วก็ไม่คุ้มค่านะคะการเดินทางการท่องเที่ยวในประเทศก็มีแนวโน้มในสำหรับแนวโน้มในปีนี้นะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีการคาดการณ์ว่าตลอดทั้งปีเลยจะอยู่ที่200ล้านคนนะคะก็ลดลงประมาณ 1% จากกำลังซื้อของคนไทยลดลงด้วยฉะนั้นคนไทยเขามีการระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายมากขึ้นค่ะและคนไทยก็นิยมเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศด้วยนะคะมองดูอาจจะมีความขัดแย้งกันเล็กน้อยใช่ไหมคะว่าระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายแต่ว่ามีการเดินทางออกไปเที่ยวต่างประเทศนั่นเองโดยเฉพาะจุดหมายปลายทางในระยะใกล้ค่ะทั้งจีนญี่ปุ่นเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์นะคะคนไทยนั้นเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเน้นเที่ยวใกล้ลดระยะเวลาทริปนะคะเลือกเดินทางแบบ one day trip มากขึ้นค่ะให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าและวางแผนสั้นลงตัดสินใจใกล้ๆวันเดินทางจากปัจจัยลบอย่างที่ได้กล่าวมานะคะทำให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยต้องเร่งเครื่องค่ะในการกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวในช่วงครึ่งปีหลังอย่างเต็มสูบเลยนะคะซึ่งทั้งนี้ก็มีการชูในส่วนของกลยุทธ์ 3R ค่ะปั๊มตลาดระยะไกลนะคะก็คือด้านตลาดของยุโรปอเมริกาตะวันออกกลางและแอฟริกาค่ะแผนกระตุ้นตลาดระยะไกลในช่วงของครึ่งปีหลังนั้นก็เพื่อขับเคลื่อนนักท่องเที่ยวตลาดระยะไกลเที่ยวไทยในปีนี้ประมาณ 10.4 ล้านคนแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมานะคะเราจะต้องเผชิญกับความท้าทายจากสถานการณ์ต่างๆอย่างที่ได้กล่าวไปช่วงต้นแล้วแต่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็จะเน้นกลยุทธ์ 3R ค่ะสร้างความยืดหยุ่นให้กับตลาดเพื่อที่จะรับมือนะคะกับความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทางนี้ก็ประกอบด้วยนะคะ1เลยก็คือการรักษาจำนวนเที่ยวบินตรงที่มีอยู่เดิมให้ได้มากที่สุดค่ะ

บินไม่ว่าจะเป็นการฟื้นคืนเส้นทางการบินนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังเน้นเจาะตลาดดาวรุ่งด้วยนะคะที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่าตลาดดาวรุ่งที่ได้กล่าวไปใช้เส้นทางการบินที่ไม่ต้องผ่านฮับในตะวันออกกลางแล้วก็ตลาดก่อของสแกนดิเนเวียด้วยรวมทั้งการขับเคลื่อนสู่ Value Tourist นะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็มุ่งเน้นที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวในกลุ่มคุณภาพที่มองหา Quality Holiday ค่ะโดยตลาดระยะไกลได้นิยามความคุ้มค่าของไทยนะคะซึ่งหมายถึงการได้รับประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมายนั่นเองแม้ว่าราคาจะสูงกว่าคู่แข่งในภูมิภาคบางแห่งก็ตามแต่คุณภาพของสินค้าและบริการโดยเฉพาะโรงแรม5ดาวของไทยนั้นมีมาตรฐานสูงกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตะวันออกกลางถ้าสงครามนั้นคลี่คลายก็จะฟื้นกลับมาได้นะคะส่วนตลาดอื่นๆก็จะมีการกระตุ้นอย่างใกล้ชิดอย่างเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าในครึ่งปีหลังนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเรียกว่าจะเดินหน้าเต็มสูบเลยเพื่อที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวไม่ใช่เฉพาะในส่วนของการท่องเที่ยวในตลาดระยะไกลเท่านั้นนะคะหรือว่าในตลาดต่างประเทศแต่ยังรวมไปถึงการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศด้วยนะคะซึ่งคนไทยก็หันมาเที่ยวในประเทศกันมากขึ้นด้วยแล้วก็สนใจที่จะไปท่องเที่ยวในระยะทางที่ใกล้ๆบางคนยังไม่มีการวางแผนการเดินทางตัดสินใจวันนี้เดินทางพรุ่งนี้เลยก็มีลักษณะแบบนี้นะคะเราพักกันอีกสักช่วงค่ะกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้านะคะสักครู่ค่ะ

มาดูกันนะคะสำหรับใครที่กำลังจะวางแผนเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศมาดูค่ะว่ามีประเทศไหนบ้างนะคะที่คนไทยไปเที่ยวต่างประเทศโดยที่ไม่ต้องขอวีซ่าก็คือวีซ่าฟรีปี2569นะคะท่านี้ทางกรมการกงสุลได้มีการอัปเดตรายชื่อ35ประเทศแล้วก็ดินแดนด้วยกันนะคะที่คนไทยเดินทางไปท่องเที่ยวได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าในปี2569วีซ่าฟรีเฉพาะผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาก็คือพาสปอร์ตเล่มสีน้ำตาลนะคะเดินทางไปท่องเที่ยวโดยที่ไม่ต้องขอวีซ่าค่ะระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้พำนักในแต่ละประเทศก็แตกต่างกันไปนะคะตั้งแต่14วันไปจนถึงสูงสุดก็คือ1ปีค่ะการอัปเดตข้อมูลนะคะสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาอย่างที่ได้กล่าวไปก็คือพาสปอร์ตเล่มสีน้ำตาลนั่นเองท่านสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องขอวีซ่าล่วงหน้าซึ่งในแต่ละประเทศก็จะมีระยะเวลาพำนักสูงสุดที่ได้รับอนุญาตแตกต่างกันออกไปอย่างที่ได้กล่าวไปก็คือตั้งแต่14วันไปจนถึงสูงสุดเลยก็คือ1ปีค่ะในกลุ่มประเทศนะคะที่พำนักได้สูงสุด1ปีก็คือ365วันนั่นคือจอร์เจียค่ะส่วนกลุ่มที่2กลุ่มที่พำนักได้สูงสุด90วันมีอาร์เจนตินาบราซิลชิลีนะคะเอกวาดอร์สาธารณรัฐเกาหลีเปรูเฮติแล้วก็ปานามาส่วนกลุ่มที่3นั่นคือกลุ่มพำนักได้สูงสุด60วันมีกัมพูชาแล้วก็ซามัวค่ะกลุ่มที่3ขออภัยค่ะกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มพำนักได้สูงสุด30วันนะคะมีจีนฮ่องกงอินโดนีเซียคาซัคสถานลาวมาเก๊ามองโกเลียมาเลเซียมัลดีฟฟิลิปปินส์รัสเซียเซเชลสิงคโปร์แอฟริกาใต้ทาจิกิสถานนะคะติมอร์เลสเตตุรกีเวียดนามแล้วก็คีกริสถานกลุ่มที่พำนักได้สูงสุด15ขออภัยค่ะ14ถึง15วันก็มีญี่ปุ่นนะคะพำนักได้15วันไต้หวัน14วันเมียนมา14วันบรูไน14วันแล้วก็โอมาน14วันค่ะแต่ทั้งนี้นะคะแม้ว่าจะได้รับการยกเว้นวีซ่าแต่ว่าบางประเทศค่ะยังคงมีเงื่อนไขเฉพาะนะคะเช่นการลงทะเบียนในระบบคัดกรองล่วงหน้าด้วยยกตัวอย่างเช่นเกาหลีใต้นะคะหรือว่าบางประเทศเป็นเพียงมาตรการยกเว้นชั่วคราวแล้วก็มีกำหนดวันหมดอายุดังนั้นอย่าลืมเช็คเงื่อนไขล่าสุดของทางกับทางสายการบินหรือว่าสถานทูตอีกครั้งก่อนออกเดินทางด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับอานนท์ นันตสุคนครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งตรวจสอบกรณีเกิดเหตุเศษโฟมจำนวนมากไหลมาพร้อมกับน้ำฝนเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งกรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบกรณีเกิดเหตุเศษโฟมจำนวนมากไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนหลังเกิดฝนตกหนักพร้อมกำชับการจัดการขยะอย่างถูกต้องและเร่งช่วยเหลือประชาชน
5: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ปริมาณน้ำพัดพาเศษโฟมจำนวนมากจากลานคัดแยกขยะไหลเข้าชนกำแพงด้านหลังหมู่บ้านปุ่นรักษาวิว2จนกำแพงพังถล่มทำให้เศษโฟมและน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนจึงสั่งการเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนประชาชนทุกครัวเรือนพร้อมให้คำแนะนำด้านกฎหมายและวิชาการกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีเพื่อตรวจสอบบริเวณลานคัดแยกขยะมีการรับและจัดการวัสดุรีไซเคิลเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่รวมถึงติดตามการกำจัดเศษวัสดุที่ได้รับผลกระทบให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมายพร้อมสอบถามประชาชนถึงผลกระทบเพื่อเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนทุกครัวเรือนสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวนายนฤทธิ์นิรามยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้สั่งการให้ตรวจสอบและดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับลานคัดแยกขยะที่เป็นต้นเหตุหากพบการกระทำผิดหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเก็บกวาดเศษโฟมและฟื้นฟูพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อคืนสภาพพื้นที่ให้ประชาชนโดยเร็วที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: กระทรวงแรงงานแก้ปัญหาการจ้างงานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และบันเทิงไทยวางมาตรฐานชั่วโมงทำงานของคนกองทัพพร้อมขยายสิทธิสวัสดิการคุ้มครองแรงงานอิสระและกลุ่มฟรีแลนซ์เพื่อยกระดับสากลและสร้างความปลอดภัยในการทำงาน
6: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ตาลัดทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานร่วมกับสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยสมาคมนักแสดงแห่งประเทศไทยและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งผลักดันมาตรการคุ้มครองแรงงานสร้างสรรค์ทั้งระบบโดยเน้นย้ำแนวทางสำคัญ3ด้านประกอบด้วยด้านการพัฒนาทักษะฝีมือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะผลักดันหลักสูตรฝึกอบรมเพิ่มทักษะพร้อมมอบใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและยกระดับรายได้สู่สากลด้านความเป็นธรรมและความปลอดภัยเดินหน้าให้ความรู้ด้านกฎหมายแรงงานการจัดทำสัญญาจ้างที่เป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมทั้งจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อศึกษาแนวทางการกำหนดมาตรฐานชั่วโมงทำงานที่เหมาะสมหลังพบปัญหาคนทำงานกองทัพต้องทำงานต่อเนื่องเกิน16ชั่วโมงต่อวันซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยด้านหลักประกันทางสังคมอยู่ระหว่างการศึกษาปรับปรุงกฎหมายและสิทธิประโยชน์เพื่อรองรับแรงงานอิสระและฟรีแลนซ์ให้ครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการว่างงานและการสร้างหลักประกันรายได้หลังเกษียณศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลรายงาน
4: คณะแพทย์บรรเทาภัยพิบัติของญี่ปุ่นเดินทางไปยังเวเนซุเอลาแล้วเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนบรรษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งญี่ปุ่นหรือ NHK รายงานว่าคณะแพทย์ของญี่ปุ่นประมาณ40คนออกเดินทางไปยังเวเนซุเอลาแล้วเมื่อวานนี้เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลเป็นระยะเวลา2สัปดาห์โดยจะตั้งเต็นท์พยาบาลสนามในกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 2,954 รายและบาดเจ็บมากกว่า 12,000รายรวมถึงสูญหายอีกหลายหมื่นคนด้านนายเซโกอิชิกาวะเอกอัครราชทูตเวเนซุเอลาประจำญี่ปุ่นกล่าวว่ายังคงมีพลเรือนชาวเวเนซุเอลาอีกเป็นจำนวนมากที่ต้องการความช่วยเหลือและการดูแลทางการแพทย์ของญี่ปุ่นซึ่งมีประสบการณ์ในการรับมือภัยพิบัติมีความหมายอย่างยิ่งสำหรับเวเนซุเอลาเสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรถอดปลั๊กออกทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกา
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569

ท่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์

0: าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคุเตื
0: ้อฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่งๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์พบกับรายการบ้านไม่รู้โรยรายการดีๆที่จะทำให้คุณนั้นก้าวสู่ช่วงสูงวัยได้อย่างมีคุณภาพที่คลื่น AM 639วันเสาร์เวลา 16:00 นถึง 17:00 นวันอาทิตย์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นคลื่น FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์วันอาทิตย์เวลา 11:00 นถึง 12:00 นและคลื่น FM 98 เมกะเฮิรตซ์วันเสาร์และอาทิตย์เวลา 14:00 นถึง 15:00 น

ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรายการบ้านไม่รู้รวยครับรายการดีๆที่จะทำให้คนนั้นก้าวสู่ช่วงสูงวัยได้อย่างมีคุณภาพวันนี้กลับมาพบกับผมเมธัชจำศรีโรตีคนเดิมครับเรามาพร้อมกับสาระความรู้ด้านสุขภาพนะครับที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุแล้วก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวท่านเป็นอย่างมากเลยซึ่งในวันนี้นะครับเราจะมาดูกันในเรื่องของคู่มือการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสู่มือ3หมอครับซึ่งจัดทำโดยทางกระทรวงสาธารณสุขนั่นเองนะครับโอ้โหมีหลากหลายข้อมูลมากมายเลยที่เราสามารถที่จะนำมาบอกต่อนะแล้วก็แนะนำให้ใครที่มีผู้สูงอายุที่บ้านนะครับก็สามารถที่จะดาวน์โหลดไปใช้ได้เลยนะครับสำหรับเรื่องของการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในวันนี้เราจะมาพูดในประเด็นเรื่องของโรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นรวมถึงเรื่องของอาการที่พบได้บ่อยด้วยนะครับเรียกว่าวันนี้เนี่ยห้ามพลาดเป็นอันขาดเลยนะครับสำหรับเรื่องของโรคและการดูแลสุขภาพตามอาการโรคต่างๆของผู้สูงอายุนะครับมีมากมายนะครับเริ่มต้นกันที่เรื่องของหวัดแพ้อากาศครับคุณผู้ฟังสำหรับหวัดแพ้อากาศเนี่ยมันก็คืออาการคัดแน่นจมูกน้ำมูกไหลไอจามโดยไม่มีอาการไข้ครับสาเหตุหลักๆเนี่ยอาจเกิดได้ทั้งปัจจัยภายนอกนะครับอย่างเช่นอากาศที่กำลังเย็นในตอนเช้านะครับหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลอย่างเช่นในฤดูฝนการเข้าสู่ฤดูฝนเนี่ยก็อาจจะทำให้สุขภาพของใครหลายคนเนี่ยแย่ลงนะครับเพราะว่าร่างกายของเราก็ต้องปรับตัวเนาะหรือว่าการเปลี่ยนผ่านจากฤดูฝนสู่ฤดูหนาวหรือว่าปลายฝนต้นหนาวช่วงนี้ก็จะทำให้หลายท่านผู้สูงอายุหลายท่านเนี่ยมีอาการแพ้อากาศได้ด้วยนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยภายในด้วยอย่างเช่นการกินอาหารแสลงนะครับอย่างเช่นพวกของเย็นจัดนะครับหรือจะเป็นที่ร่างกายของผู้สูงอายุนั้นขาดความอบอุ่นขาดการออกกำลังกายนั่นเองปัจจัยพวกนี้ครับมันจะมากระทบต่อเรื่องของความสมดุลของร่างกายก็จะทำให้เสมหะเนี่ยกำเริบได้นะครับอาการของหวัดแพ้อากาศนะครับอาการและอาการแสดงเนี่ยมันจะมีอาการคล้ายหวัดแต่ไม่มีไข้มีอาการคัดจมูกจามบ่อยน้ำมูกเนี่ยก็จะมีลักษณะใสๆนะครับมีอาการคันจมูกร่วมด้วยนอกจากคันจมูกแล้วก็จะมีคันคอคันตาน้ำตาไหลแสบคอแล้วก็ไอแห้งแบบระคายคอร่วมด้วยนะครับมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำตอนเช้าๆนะครับหรือว่าเวลาที่อากาศเนี่ยมันเย็นลงหรือว่าต้องเจอเรื่องของฝุ่นละอองด้วยนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีอาการดังกล่าวบ่อยขึ้นนานขึ้นอาจจะมีอาการแทรกซ้อนได้นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุเนี่ยมีอาการคันจมูกมีอาการจามบ่อยมีน้ำมูกใสๆบ่อยๆทุกวันอาจจะมีอาการแทรกซ้อนคืออาการไซนัสอักเสบได้หรือว่าหูชั้นกลางอักเสบหรืออาจจะเป็นริดสีดวงจมูกได้นั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยในเรื่องของการใช้ยาก็สามารถใช้ได้นะครับถ้าเกิดว่ามันจะมีตำรับยาแก้หวัดแพ้อากาศอยู่นะครับก็คือควรให้ยาแก้ทางเสมหะเพื่อให้เสมหะเนี่ยกระจายนะครับแล้วก็เพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายรักษาอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลประกอบด้วยพวกยากลุ่มลดร้อนนะครับยากลุ่มลดร้อนที่จะมาถูกนำมาใช้ในการแก้อาการหวัดแพ้อากาศเนี่ยก็จะมียาประเภทตำรับรักษาโรคหวัดแพ้อากาศอย่างเช่นยาปราบชมพูทวีปยาแก้น้ำมูกพิการนะครับส่วนยาสูดดม ก็จะรักษาอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลอย่างเช่นยาสูดดมสมุนไพรเดี่ยวเช่นหัวหอมเปราะหอมตะไคร้นั่นเองนะครับยาสูดดมสมุนไพรตำรับพิมเสนน้ำอันนี้ก็ช่วยได้เป็นอย่างมากเลยนะครับต่อไปเรื่องของการอบสมุนไพรนะครับก็สามารถที่จะเลือกใช้สูตรต่างๆตามความสะดวกได้เลยนะครับในเรื่องของการป้องกันหวัดแพ้อากาศนะครับเรื่องของการปฏิบัติตัวเนี่ยสำคัญมากคุณผู้ฟังอย่างแรกถ้าเกิดว่าใครเป็นผู้สูงอายุหรือว่ามีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านนะครับในช่วงเวลาที่ก้าวสู่ช่วงฤดูหนาวหรือว่าฤดูฝนนะฮะก็ควรที่จะพา
ผู้สูงอายุเนี่ยหลีกเลี่ยงสิ่งแวดล้อมที่มันเย็นไม่ควรกระทบลมหรือว่าอากาศที่เย็นหรือว่าหมอกจัดน้ำค้างตกไม่อาบน้ำหรือว่าสระผมตอนดึกนั่นเองนะครับ2ก็คือหลีกเลี่ยงอาหารที่มีฤทธิ์เย็นอย่างเช่นพวกน้ำแข็งน้ำแช่เย็นแตงโมนะอันนี้ก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงนะครับ3ก็คือควรดื่มน้ำอุ่นครับรับประทานอาหารรสร้อนอย่างเช่นพริกขิงหัวหอมข่านั่นเองนะครับเครื่องต้มยำอันนี้ก็น่าสนใจนะคุณผู้ฟังนะ4ก็คือควรที่จะสวมเสื้อผ้าหนาครับเมื่อสัมผัสอากาศเย็นควรออกกำลังกายเป็นประจำนะครับเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายและทำให้ระบบการทำงานของร่างกายเนี่ยเป็นปกตินั่นเองนะครับนี่ก็คือเรื่องของหวัดแพ้อากาศและการปฏิบัติตัวนะครับนอกจากเรื่องหวัดแพ้อากาศแล้วนะครับอีกหนึ่งอาการที่เราจะพบบ่อยในกลุ่มผู้สูงอายุก็คืออาการท้องผูกนั่นเองครับคุณผู้ฟังท้องผูกคืออะไรท้องผูกก็คือการถ่ายอุจจาระน้อยครั้งกว่าปกติหรือว่าบางทีเนี่ยถ่ายไม่ออกเลยนะครับเวลาจะถ่ายเนี่ยก็ถ่ายด้วยความยากลำบากลักษณะอุจจาระเนี่ยก็จะมีลักษณะแข็งนั่นเองนะครับสาเหตุหลักๆครับมันเกิดจาก2ประการด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือผู้สูงอายุเนี่ยได้รับอาหารที่มีกากใยน้อยครับหรือว่าลำไส้ใหญ่มีอาการมีการเคลื่อนไหวได้น้อยนะครับทำให้อาหารเก่าเนี่ยมันมีการคั่งค้างในลำไส้เป็นเวลานานครับทำให้น้ำจากกากอาหารเนี่ยถูกดูดกลับออกสู่ร่างกายได้เพิ่มขึ้นนี่ก็เป็นเหตุที่ทำให้เกิดอาการอุจจาระแข็งนำไปสู่อาการท้องผูกนั่นเองนะครับสาเหตุที่ทำให้ลำไส้ใหญ่มีการเคลื่อนไหวน้อยเนี่ยมันเกิดจากหลายสาเหตุด้วยกันครับคุณผู้ฟังอย่างแรกก็คือเรื่องของธาตุลมย้อนโอ้ไปดูนะว่าเราเนี่ยรับประทานอาหารที่มีรสฝาดจัดหรือเปล่านะครับขาดการออกกำลังกายหรือไม่นะครับนอกจากนี้เนี่ยการกลั้นอุจจาระบ่อยๆหรือว่าถ่ายไม่เป็นเวลานี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอาการท้องผูกได้ด้วยนะครับหรือว่าอีกหนึ่งสาเหตุก็คือเรื่องของสาเหตุทางอารมณ์มีความเครียดหรือเปล่ามีความวิตกกังวลอะไรหรือไม่นะครับการรับประทานยาก็มีผลนะคุณผู้ฟังการรับประทานยาบางชนิดนะอย่างเช่นพวกยาแก้ท้องเสียหรือว่าเป็นโรคบางชนิดเนี่ย

ในลำไส้เป็นเวลานานนะครับอาการท้องผูกที่รุนแรงเป็นสาเหตุให้มีอาการท้องอืดอาหารไม่ย่อยจุกเสียดแน่นท้องและปวดท้องนั่นเองนะครับและจะส่งผลตามมาก็คือผู้ป่วยเนี่ยจะไม่อยากกินอาหารลิ้นเป็นฝ้าหนาหายใจก็มีกลิ่นเหม็นนะครับแล้วก็จะมีอาการปวดศีรษะร่วมด้วยนะครับในส่วนของการใช้ยาสมุนไพรนะครับหลักการใช้ยาสมุนไพรแก้ท้องผูกเนี่ยมันจะมียาหลายกลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกก็คือสมุนไพรที่จะช่วยเพิ่มกากอาหารนะครับก็เป็นสมุนไพรที่มีส่วนประกอบเป็นโพลิเซคลายนะครับซึ่งมีโมเลกุลใหญ่อย่างเช่นพวกเม็ดแมงลักสมุนไพรที่มีเส้นใยมากอย่างเช่นมะละกอสุกนั่นเองนะครับอันนี้ก็เหมาะสำหรับผู้ที่รับประทานอาหารที่มีกากใยน้อยอย่างเช่นผู้สูงอายุนั่นเองนะครับ2ก็คือสมุนไพรประเภทที่จะช่วยบีบตัวของลำไส้หมายถึงว่าช่วยเพิ่มการบีบตัวทำให้ลำไส้เนี่ยเคลื่อนไหวมากขึ้นนะครับสมุนไพรในกลุ่มนี้มีสารแอนทรากริโนไลโคไซด์เป็นสารสำคัญครับก็จะมีสมุนไพรอย่างเช่นพวกชุมเห็ดเทศมะขามแขกฝักคูนขี้เหล็กพวกนี้ก็คือยกตัวอย่างมาเนาะยาระบายชนิดนี้เนี่ยควรใช้ด้วยความระมัดระวังนะฮะไม่ควรที่จะรับประทานติดต่อกันนานเกิน7วันเพราะอาจจะทำให้ลำไส้เนี่ยชินต่อยาแล้วก็ไม่ยอมทำงานตามธรรมชาติครับส่งผลให้ผู้ป่วยเนี่ยจะต้องรับประทานยาถ่ายชนิดนี้ทุกวันและต้องเพิ่มขนาดยามากขึ้นอันนี้อันตรายนะครับจะใช้ทีต้องปรึกษาคุณหมอด้วยนะครับมันอันตรายกับเด็กแล้วก็หญิงมีครรภ์ด้วยนะครับในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการท้องอืดร่วมด้วยนะครับให้ใช้สมุนไพรรสร้อนเพื่อช่วยกระจายลมทำให้ลำไส้เนี่ยเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นนะครับหรือว่าจะใช้สมุนไพรที่มีความเป็นกรดหรือว่าด่างสูงนะครับทำให้การดูดน้ำเข้าสู่ลำไส้เนี่ยได้ดีขึ้นอย่างเช่นพวกดีเกลือมะขามเปียกอันนี้ช่วยได้นะครับถ้าเกิดว่ามีอาการท้องผูกและมีไข้ร่วมด้วยนะครับนิยมใช้ยาตรีหอมเนื่องจากเป็นยาถ่ายพิษไข้ได้ด้วยครับและถ้าเกิดว่าผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตนะครับมักจะมีอาการท้องผูกร่วมด้วยก็ควรเลือกที่จะใช้ยาธรณีสันตะฆาตเพราะจะช่วยในเรื่องของการถ่ายเส้นได้ด้วยนั่นเองนะครับกรณีที่ท่านย้ำกันอีกครั้งหนึ่งกรณีที่ท่านเนี่ยท้องผูกทั่วไปนะครับก็สามารถที่จะใช้มะขามแขกชุมเห็ดเทศคูนแมงลักธรณีสันตะฆาตได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีอาการท้องผูกพันตึกใช้ยาถ่ายแล้วก็ยาถ่ายดีเกลือฝรั่งก็ได้นั่นเองนะครับการปฏิบัติตัวนี่สำคัญมากเลยนะครับควรที่จะรับประทานอาหารที่มีกากใยสูงอย่างเช่นพวกผักผลไม้ข้าวกล้องนะครับหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีรสฝาดเนื่องจากรสฝาดเนี่ยมันแสลงกับอาการท้องผูกครับดื่มน้ำอุ่นตอนเช้าประมาณ2แก้วครับแล้วก็ดื่มอย่างน้อยในวันละ8แก้วด้วยออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ30นาทีอันนี้จะช่วยให้ลำไส้เนี่ยเคลื่อนไหวดีขึ้นครับไม่ควรกลั้นอุจจาระควรขับถ่ายให้ตรงเวลาหลีกเลี่ยงความเครียดไม่ควรใช้ยาแก้ท้องผูกเป็นประจำนะครับควรใช้วิธีการอื่นร่วมด้วยตามสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการท้องผูกนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะมาติดตามกันต่อในเรื่องของโรคอาการต่างๆที่มักจะพบในผู้สูงอายุรวมถึงการดูแลตนเองนะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนะแล้วก็ไม่อยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยพลาดกันด้วยนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะพามาติดตามกันต่ออีกหลายโรคเลยที่จะเกิดขึ้นเนาะน่าจะเป็นหลายพาร์ทด้วยกันนะครับซึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันทั้งในเรื่องของอาการท้องเสียเรื่องของอาการท้องอืดท้องเฟ้อในผู้สูงอายุจะเป็นอย่างไรช่วงหน้าจะมาติดตามกันช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่หนึ่งครับ

มาต่อกันในช่วงที่2กับรายการบ้านไม่รู้รวยครับกับเรื่องของอาการที่จะเกิดขึ้นในผู้สูงอายุนะครับคราวนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของอาการท้องเสียท้องเดินท้องร่วงซึ่งต้องบอกว่าอาการท้องเสียเนี่ยมันเป็นภาวะที่ผู้ป่วยเนี่ยมีอาการถ่ายเป็นน้ำหรือว่าถ่ายเหลวมากกว่าวันละ3ครั้งบางคนอาจจะถ่ายเป็นมูกหรือว่ามูกปนเลือดเลยก็มีนะครับสาเหตุของอาการท้องเสียครับอาจเกิดจากความแปรปรวนของตรีธาตุหรืออาจจะเป็นมาจากโรคอื่นๆอย่างเช่นไข้พิษหรืออาจจะมีจากปัจจัยภายนอกอย่างเช่นการรับประทานอาหารที่ไม่สะอาดและมีเชื้อโรคการที่รับประทานของหมักดองอาหารแปลกใหม่ที่ไม่เคยรับประทานหรือว่าอาจจะเกิดจากสาเหตุทางอารมณ์แล้วก็จิตใจนั่นเองนะครับอาการหรือว่าอาการแสดงเนี่ยผู้ป่วยมักจะมีอาการถ่ายเหลวหรือว่าถ่ายเป็นมูกครับหรือว่าถ่ายเป็นมูกปนเลือดถ้ามีการถ่ายเหลวบ่อยครั้งครับอาจทำให้มีภาวะขาดน้ำขาดเกลือแร่อย่างเช่นมีอาการกระหายน้ำอ่อนเพลียนอกจากนี้อาจจะมีอาการไข้ปวดท้องท้องอืดท้องเฟ้อหรือว่าอาเจียนร่วมด้วยนะครับส่วนอาการแทรกซ้อนนะครับอาการแทรกซ้อนที่สำคัญก็คือภาวะขาดน้ำและเกลือแร่ครับความรุนแรงของโรคเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับขนาดของภาวะขาดน้ำสำคัญเลยนะครับถ้าเกิดว่ามีภาวะขาดน้ำเล็กน้อยผู้ป่วยเนี่ยก็จะเริ่มรู้สึกกระหายน้ำอ่อนเพลียเล็กน้อยแต่ถ้าเกิดว่าอาการทั่วไปดีเนี่ยก็จะมีหน้าตาแจ่มใสเดินได้ชีพจรและความดันโลหิตเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ปกติอันนี้คือขาดน้ำเล็กน้อยนะครับภาวะขาดน้ำปานกลางนะครับสำหรับภาวะขาดน้ำปานกลางเนี่ยผู้ป่วยเขาจะรู้สึกอ่อนเพลียมากนะครับเดินเกือบจะไม่ไหวนะครับแต่ว่ายังนั่งได้แล้วก็รู้สึกตัวดีมีอาการเริ่มตาโบก็คือตาลึกปากแห้งผิวหนังเหี่ยวแล้วก็ขาดความยืดหยุ่นชีพจรเนี่ยเบาเร็วความดันโลหิตต่ำอันนี้คือภาวะขาดน้ำปานกลางทีนี้อันนี้ก็คือต่อไปเนี่ยคือภาวะขาดน้ำรุนแรงอันเนี้ยผู้ป่วยเขาจะมีอาการอ่อนเพลียมากครับลุกนั่งไม่ได้เลยต้องนอนเท่านั้นครับไม่ค่อยรู้สึกตัวหรือว่าเกิดอาการช็อกและมีอาการตาโบมากครับผิวหนังเหี่ยวมากริมฝีปากและลิ้นเนี่ยแห้งผากเลยนะครับหายใจเร็วลึกชีพจรเบาเร็วความดันโลหิตต่ำนั่นเองนะครับทีนี้การเลือกใช้ยาสมุนไพรนะครับก็จะมีทั้งการใช้ยาธาตุบรรจบครับเพื่อที่จะแก้อาการท้องเสียร่วมกับอาการท้องอืดท้องเฟ้อนะครับยาเหลืองปิดสมุดอันนี้ยานี้แก้ท้องเสียโดยตรงเลยยามัณฑธาตุแก้ท้องเสียร่วมกับอาการท้องอืดท้องเฟ้อแก้ปวดมวนท้องนะครับยามหาจักรแก้ท้องเสียอุจจาระมีสีเขียวกลิ่นบูดเปรี้ยวเป็นฟองแก้ท้องเสียจากอาการติดเชื้อครับฟ้าทลายโจรอันนี้เป็นยาที่มีรสเย็นจัดนะครับให้ระวังนะกรณีที่ท้องเสียและมีอาการท้องอืดร่วมด้วยเนี่ยยาเนี้ยอาจจะทำให้ท่านเนี่ยปวดท้องมากขึ้นนะครับกล้วยน้ำว้าครับแก้ท้องเสียเนื่องจากฤทธิ์ของยาฝาดสมานจากสารเทนนินใช้มากอาจทำให้ท่านเนี่ยท้องผูกได้นะใบฝรั่งครับแก้ท้องเสียเนื่องจากฤทธิ์ของยาฝาดสมานจากสารเทนนินนะครับก็ใช้มากอาจจะทำให้ท่านท้องผูกนะครับข้อสังเกตเนี่ยในตำรับยาแก้ท้องเสียเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามาดูตำรับก็จะพบว่ามันจะมีสมุนไพรแก้ท้องเสียยาระบายยาขับลมและสมุนไพรส่วนใหญ่จะมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรคด้วยนะครับถ้ามีอาการอ่อนเพลียกระหายน้ำครับก็ควรใช้ยาบำรุงหัวใจยาแก้ลมกองละเอียดต่างๆนะครับหรือว่าน้ำเกลือแร่ร่วมด้วยก็จะทำให้มีอาการนั้นดีมากขึ้นครับในส่วนของการปฏิบัติตัวนะครับถ้าอยู่ในระหว่างของการท้องเสียเนี่ยก็ควรให้รับประทานอาหารอ่อนๆ นะครับไม่รับประทานอาหารรสเผ็ดจัดดื่มน้ำหรือว่าเกลือแร่ให้มากขึ้นนะครับการป้องกันเนี่ยก็ควรที่จะเลือกรับประทานอาหารที่ปรุงสุกเสร็จใหม่ๆเลยนะครับใช้วัตถุดิบที่สดสะอาดไม่มีแมลงวันตอมหรือว่าสัมผัสกับฝุ่นละอองนะครับหากเก็บอาหารที่เหลือจากการรับประทานหรืออาหารสำเร็จรูปที่ซื้อไว้ก็ควรเก็บไว้ในตู้เย็นหรือว่าอุ่นให้ร้อนทุกครั้งก่อนรับประทานนะครับก่อนซื้ออาหารกระป๋องสำเร็จรูปควรเลือกยี่ห้อที่เชื่อถือได้นะครับฉลากเนี่ยต้องอยู่ครบไม่ลบเลือนแสดงสถานที่ผลิตวันผลิตและวันหมดอายุอย่างชัดเจนกระป๋องเองเนี่ยก็ต้องไม่มีรอยบุบหรือว่าโป่งนะครับ4ก็คือหลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่คุ้นเคยอย่างเช่นอาหารทะเลบางชนิดเห็ดพิษหรือสัตว์ป
ป่าเนื้อสัตว์ป่านะฮะผักหรือผลไม้ควรล้างหรือว่าแช่ให้สะอาดก่อนรับประทานนะครับล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนเตรียมอาหารแล้วก็รับประทานอาหารด้วย รวมถึงหลังจากเข้าห้องน้ำก็ควรที่จะล้างมือให้สะอาดด้วยเช่นเดียวกันนะครับดื่มน้ำที่สะอาดต้มสุกถ้าต้องดื่มน้ำนอกบ้านควรเลือกดื่มน้ำเปล่าบริสุทธิ์ที่มีตราขององค์การอาหารและยารับรองหรือว่าอย.นะครับฝาเนี่ยจะต้องปิดผนึกเรียบร้อยถ้ามีความจำเป็นต้องดื่มน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติเนี่ยควรที่จะนำมาต้มให้เดือดซะก่อนนะครับกำจัดขยะมูลฝอยแล้วก็สิ่งปฏิกูลอย่างถูกต้องเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงวันเพราะว่าแมลงวันก็เป็นอีกหนึ่งในแมลงพาหะที่ทำให้เกิดโรคหลายอย่างรวมถึงเรื่องของอาการท้องเสียด้วยนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังนอกเหนือจากอาการท้องเสียแล้วนะครับก็ยังมีอาการท้องอืดท้องเฟ้อครับที่เรามักจะพบได้ในผู้สูงอายุนะครับอาการท้องอืดท้องเฟ้อก็คือเวลาที่เรามีอาการความรู้สึกอึดอัดไม่สบายท้องท้องอืดจุกเสียดพุงป่องนะรู้สึกเหมือนมันมีลมอยู่ข้างในนะฮะแน่นท้องมีลมในท้องเนี่ยหรือว่าอาจจะมีอาการคลื่นไส้แล้วก็อาเจียนร่วมด้วยนะครับสาเหตุของอาการท้องอืดท้องเฟ้อนะครับมันมีหลายปัจจัยอย่างเช่นปัจจัยที่เกิดขึ้นภายในร่างกายนะครับอย่างเช่นไฟปรินามัคคีพิการหรือว่าธาตุไฟหย่อนนั่นเองธาตุไฟเนี่ยเขาจะมีหน้าที่สำหรับการเผาผลาญอาหารให้เป็นอนุที่เล็กที่สุดจนร่างกายเนี่ยสามารถที่จะดูดซึมได้นะครับเมื่อทำหน้าที่ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพก็จะส่งผลให้กระบวนการเผาไหม้และการดูดซึมเนี่ยไม่สมบูรณ์ได้นะครับทำให้อาหารใหม่และอาหารเก่าตกค้างเกิดการหมักหมมนะครับทำให้วาตะกำเริบธาตุลมวิปริตแปรปรวนหรือว่าสาเหตุจากโรคในระบบทางเดินอาหารเองนะอย่างเช่นพวกโรคแผลในกระเพาะอาหารโรคของทางเดินน้ำดีมะเร็งอันนี้ก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อได้นะครับหรือว่าจะเกิดจากการแปรปรวนของปิตะวาตะและเสมหะโดยวาตะและปิตะเนี่ยมันก็เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อนั่นเองนะครับนอกจากเรื่องของปัจจัยภายในร่างกายแล้วปัจจัยทางภายนอกก็มีนะอย่างเช่นพวกปัจจัยที่เกิดจากการกินอาหารที่ไม่ถูกต้องนะครับรับประทานอาหารไม่ตรงเวลารับประทานอาหารมากเกินกำลังธาตุอาหารที่มีฤทธิ์เย็นรสขมรสฝาดอาหารหมักดองของบูดเน่าอาหารสุกๆดิบๆแล้วก็การเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดนั่นเองพวกนี้ก็มีผลต่ออาการท้องอืดท้องเฟ้อได้ด้วยนะครับทีนี้เนี่ยในนอกเหนือจากการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้องแล้วนะครับก็ยังมีสาเหตุต่างๆเพิ่มขึ้นอย่างเช่นการรับประทานยาต่างๆที่มันมีฤทธิ์ระคายเคืองต่อเยื่อบุกระเพาะและลำไส้การมีโทสะจริตอย่างเช่นความเครียดความวิตกกังวลการสูบบุหรี่ขาดการออกกำลังกายพักผ่อนไม่เพียงพอขับถ่ายไม่เป็นเวลาพวกนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อได้ด้วยนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยลักษณะในเรื่องของอาการที่จะแสดงออกมาเลยก็คือผู้ป่วยเนี่ยจะรู้สึกไม่สบายท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นท้องอาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารร่วมด้วยนะฮะมีอาการท้องผูกปวดท้องร่วมกันนะฮะมักตรวจไม่พบความผิดปกติที่ชัดเจนนอกจากมีอาการท้องอืดแล้วเนี่ยเมื่อเคาะท้องก็จะมีเสียงโปร่งเสียงมันจะดังปุกอันนี้ก็คือมีลมในช่องท้องนั่นเองนะฮะทีนี้วิธีการใช้ยาแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อนะครับก็จะเป็นการรักษาตามอาการนะครับซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาจะต้องวิเคราะห์โรคให้ชัดเจนก่อนนะครับแล้วก็ในเรื่องของการรักษาเนี่ยก็อาจจะมีการใช้ยาที่มีรสเผ็ดร้อนเพื่อที่จะบำรุงธาตุไฟให้ช่วยขับลมนะครับกรณีที่ท้องอืดท้องเฟ้อจากแผลในกระเพาะอาหารไม่ควรใช้ยาเผ็ดร้อนมากมันอาจจะทำให้อาการแย่หนักกว่าเดิมนะครับในรายที่มีอาการท้องผูกร่วมด้วยให้ใช้ยาระบายจะช่วยแก้อาการท้องอืดได้ด้วยนะครับยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อเนี่ยมันจะมีเขาจะแบ่งออกเป็นสมุนไพรเดี่ยวแล้วก็ตำรับยานะครับสำหรับสมุนไพรเดี่ยวเวลาเรามีอาการท้องอืดท้องเฟ้ออาจจะกินกับข้าวที่มีกระเทียมมีกระชายมีขมิ้นชันมีขิงก็ได้ก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับถ้าเกิดอยากจะรักษาด้วยตำรับยานะครับก็จะใช้ยา
ประสาทกระเพร้านะครับยาประสาทก้านพลูยาประสาทเจตพังคียาธาตุบรรจบยาธาตุอบเชยยามหาจักรใหญ่ยามันทัตธาตุยาวิสัมพยาใหญ่แล้วก็ยาแก้ไฟปารินามัคคีพิกาดนั่นเองนะครับส่วนเรื่องของข้อปฏิบัติตัวเราอย่างแรกเลยฮะพอเรารู้โรคแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตนะครับคุณผู้ฟังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องหลีกเลี่ยงสาเหตุที่ส่งเสริมให้เกิดอาการท้องอืดอย่างเช่นพวกการรับประทานอาหารก็ควรที่จะรับประทานอาหารให้ตรงเวลาไม่ควรรับประทานอาหารที่อิ่มเกินไปและเคี้ยวอาหารให้ละเอียดด้วยนะครับไม่ควรดื่มน้ำอัดลมชากาแฟและอาหารที่ย่อยยากนะครับสำหรับคนที่ลมกำเริบหรือว่าไฟหย่อนได้ง่ายก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารรสเย็นรสขมรสฝาดครับหลีกเลี่ยงความเครียดระวังไม่ให้เกิดอาการท้องผูกนะครับออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อให้ลำไส้เนี่ยเคลื่อนไหวได้ดีนั่นเองนี่ก็คือเรื่องของอาการท้องอืดท้องเฟ้อนะครับคุณผู้ฟังพบได้บ่อยนะคุณผู้ฟังในกลุ่มของผู้สูงอายุนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเป็นลูกเป็นหลานนะคอยสังเกตกันให้ดีว่าผู้สูงอายุเนี่ยมีอาการแบบใดบ้างนะครับต่อมานะครับก็คืออาการปัสสาวะขัดครับปัสสาวะขัดเนี่ยเป็นอาการเจ็บปวดแสบร้อนเมื่อปัสสาวะอาการปวดแสบอาจจะเกิดในช่วงต้นตลอดช่วงหรือว่าช่วงท้ายของการปัสสาวะครับอาการนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นที่บริเวณเหนือหัวเนาบริเวณท่อปัสสาวะหรือว่าปลายอวัยวะเพศในเพศชายนะครับแล้วก็พบได้ในโรคทางเดินปัสสาวะในหลายชนิดด้วยกันนะครับสาเหตุเนี่ยมันเกิดจากหลายสาเหตุด้วยกันนะครับอย่างเช่นอาจจะเกิดจากการที่คุณผู้สูงอายุกั้นปัสสาวะบ่อยหรือเปล่านะครับหรือว่าการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะติดเชื้อกามาโรคการกระทบกระแทกทำให้ชอกช้ำบริเวณท้องน้อยหรือบริเวณหลังหรือเกิดจากโรคทางเดินปัสสาวะต่างๆนะครับอาการที่จะแสดงออกมาเลยก็คือจะมีอาการปัสสาวะขัดร่วมกับอาการอื่นอย่างเช่นปวดหน่วงบริเวณท้องน้อยปัสสาวะบ่อยกระปิดกระปรอยมีอาการขัดหรือว่าแสบนะครับแล้วก็มีสีต่างๆหรือมีอาการปวดเมื่อยบริเวณหลังกระเบนเน็บหรือว่าสีข้างนะครับแล้วก็บางรายเนี่ยอาจจะมีไข้หรือไม่มีไข้ร่วมนะครับนอกจากนี้เนี่ยอาจจะมีอาการร่วมอื่นๆตามอาการของโรคทางเดินปัสสาวะนั้นๆด้วยอย่างเช่นมุดตังพิการทุราวสาหรือว่าน้ำปัสสาวะพิการ4ประการมุกิจมุคาดองคสูตรอุปถมสำรั่วไส้ด้วนสันทคาตกรวยไตอักเสบเป็นนิ่วในไตนิ่วในท่อไตกระเพาะปัสสาวะอักเสบนิ่วในกระเพาะปัสสาวะต่อมลูกหมากโตต่อมลูกหมากอักเสบก็ได้นั่นเองนะครับเรื่องของการรักษานะครับเนื่องจากอาการปัสสาวะขัดมันไม่ใช่โรคแต่มันเป็นอาการครับซึ่งเกิดได้จากโรคหลายชนิดครับในการรักษาเนี่ยจะต้องไปพิจารณาก่อนว่าโรคใดสามารถรักษาได้หรือว่าต้องส่งต่อผู้เชี่ยวชาญก็คือไปหาคุณหมอก่อนเป็นอย่างแรกถ้ามีอาการพวกปัสสาวะขัดปัสสาวะแสบนะครับซึ่งการส่งต่อให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมันจะได้ทำให้เกิดการรักษาที่ถูกจุดตรงเป้านั่นเองนะครับแล้วก็หลักการรักษาอาการปัสสาวะขัดเนี่ยก็คือต้องรักษาที่ต้นเหตุที่ทำให้เกิดอาการปัสสาวะขัดนั่นเองนะครับการใช้ยาสมุนไพรนะครับก็คือแนะนำให้ใช้สำหรับปัสสาวะขัดที่ไม่มีเลือดไม่มีหนองปนนะครับสมุนไพรเดี่ยวก็จะมีพวกกระเจี๊ยบแดงขลู่ตะไคร้สับปะรดหญ้าคาหญ้าหนวดแมวอ้อยแดงนะครับยาตำรับที่จะถูกนำมารักษาก็คือยาตำรับแก้ปัสสาวะขัดนั่นเองการปฏิบัติตัวนะแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุเนาะก็คือไม่ควรกั้นปัสสาวะนะครับอาจจะทำให้เกิดการอักเสบในกระเพาะปัสสาวะนะครับควรดื่มน้ำให้มากๆเพื่อลดปริมาณเชื้อในกระเพาะปัสสาวะนั่นเองอันนี้ก็จะสามารถที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีอาการที่ดีขึ้นได้ด้วยนั่นเองนะครับอาการต่อมาก็คืออาการเวียนศีรษะเป็นลมครับอาการเวียนศีรษะเป็นลมเนี่ยก็คืออาการที่ผู้สูงอายุหรือว่าผู้ป่วยเนี่ยมีอาการมึนงงหน้ามืดตาลายหูอื้อมือเท้าเย็นอันนี้มักจะเป็นเพียงชั่ววูบนะครับแล้วก็บางรายเนี่ยอาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยนะครับบางรายเนี่ยอาจไม่รู้สึกตัวด้วยไม่รู้สึกตัวชั่วขณะเลยแล้วก็มีอาการกล้ามเนื้อในการทรงตัวเนี่ยหมดแรงไปนะครับสาเหตุของอาการเวียนศีรษะเป็นลมครับเกิดจาก
ลมกองละเอียดไหลเวียนไม่สะดวกพบได้ในทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุมักมีอาการในขณะที่เปลี่ยนอิริยาบถหรือว่าพบในคนที่ขาดการออกกำลังคนที่มีร่างกายอ่อนแอหรือว่ามีความกังวลใจตื่นตกใจหรือว่าเสียใจอย่างกระทันหันครับนอนไม่หลับอดนอนร่างกายอ่อนเพลียหรือเหนื่อยจัดอยู่ในฝูงชนแออัดอยู่ท่ามกลางแดดที่ร้อนจัดอยู่ในที่ที่อากาศร้อนอบอ้าวนะครับมีความรู้สึกเจ็บปวดรุนแรงหรือเห็นเลือดแล้วรู้สึกกลัวผู้ป่วยที่มีภาวะโลหิตจางเนี่ยทำให้เกิดภาวะเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอชั่วขณะเป็นต้นนะครับอาการที่แสดงออกเลยก็คืออาการเวียนศีรษะเป็นลมครับเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็เริ่มต้นด้วยความรู้สึกไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัววิงเวียนรู้สึกโคลงเคลงตาพร่าหูอื้อคลื่นไส้บางครั้งเนี่ยอาจอาเจียนเหงื่อออกมือเท้าเย็นบางรายอาจจะไม่รู้สึกตัวชั่วขณะพร้อมกับกล้ามเนื้อในการทรงตัวหมดแรงไปนะครับผู้ป่วยมีอาการหน้าซีดมือเท้าเย็นเหงื่อออกในระยะแรกเนี่ยอาจจะพบชีพจรเบาเร็วความดันโลหิตต่ำตัวอ่อนปวกเปียกหลังจากที่ผู้ป่วยเริ่มมีอาการดีขึ้นชีพจรและความดันโลหิตก็จะกลับมาเป็นปกตินั่นเองการรักษาสำหรับคนที่วิงเวียนศีรษะนะครับรักษาได้ทั้งการใช้ยาแล้วก็หัตถบำบัดนะครับในเรื่องของการใช้ยานะครับอาจจะใช้ยารสสุขุมหอมอย่างเช่นยาหอมอินทจักรยาหอมทิพโอสถยาหอมเทพจิตยาหอมจิตรารมยาหอมมหาสีสว่างยาหอมหมอบุญรอดนะครับหรือว่ายาหอมตำรับอื่นๆก็จะช่วยได้ครับให้ยาดมชนิดต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันนะครับในกรณีที่มีภาวะโลหิตจางอันนี้ต้องให้ยาบำรุงเลือดอย่างเช่นยากำลังราชสีนั่นเองนะครับในส่วนของหัตถบำบัดหรือว่าวิธีการนวดรักษาเนี่ยก็คือให้ผู้ป่วยเนี่ยนอนตะแคงศีรษะต่ำคลายสิ่งที่รัดแน่นในตัวให้หลวมนะครับนวดพื้นฐานหลังโดยนวดขึ้นอย่างเดียว 3-5 รอบนวดหลังสัญญาณ 4-5 จำนวน 3-5 รอบนะครับนวดโค้งท่านอน 3-5 รอบแล้วก็นวดศีรษะด้านหลังเนี่ยนับ 1-2-5 ในท่านอนนะครับประมาณ 3-5 รอบนั่นเองนะครับจำนวนรอบเนี่ยการนวดมันขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ทำการรักษานะครับเมื่อผู้ป่วยฟื้นแล้วก็ให้ดื่มน้ำอุ่นผ้าเย็นเช็ดหน้าแล้วก็ถ้าเกิดผู้ป่วยยังไม่ฟื้นเนี่ยก็ให้พาไปที่โรงพยาบาลนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการปฏิบัติตัวครับอย่างแรกถ้าเกิดว่าเป็นผู้สูงอายุนะอยู่ในพื้นที่ที่มันโล่งอากาศถ่ายเทได้สะดวกครับห้ามให้อาหารหรือว่ายาทางปากขณะที่ผู้ป่วยยังไม่รู้สึกตัวนะครับเมื่อผู้ป่วยรู้สึกตัวแล้วควรให้พักต่อไม่ควรลุกหรือนั่งเร็วเกินไปนะครับอาจจะทำให้เป็นลมซ้ำอีกได้และละลายยาหอมให้ดื่มควรดื่มน้ำหวานจะช่วยให้ร่างกายฟื้นสภาพได้เร็วขึ้นหากผู้ป่วยไม่ฟื้นภายใน 5-15 นาทีครับให้ส่งรถโรงพยาบาลนะครับถ้าเกิดว่าหยุดหายใจก็ทำการผายปอดด้วยนั่นเองนะครับการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือให้ผู้สูงอายุนอนหลับให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้เพียงพอต่อร่างกายความต้องการของร่างกายแล้วก็ต้องมีความหลากหลายด้วยนะครับไม่ตรากตรำทำงานหนักจนเกินไปแล้วก็อยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกมันออกกำลังกายเป็นประจำพวกนี้จะช่วยได้หมดเลยนั่นเองนะครับและนี่ก็คือรายการบ้านไม่รู้โรยนะครับวันนี้เราก็นำสาระความรู้ด้านสุขภาพมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงหน้าเรายังมีอีกหลากหลายโรคหลากหลายอาการหลากหลายการดูแลมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังต่อนะครับในวันนี้เนี่ยก็รายการต้องขอจากลาคุณผู้ฟังไปเดี๋ยวรอติดตามกันในช่วงหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
1: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
0: หึทำยังไงหรอ
1: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
0: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
1: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
4: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณรัฐบาลเดินหน้าคืนผืนป่าบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดกับผู้บุกรุกพร้อมเร่งพิสูจน์สิทธิ์ที่ดินทำกินให้ประชาชนอย่างเป็นธรรมผู้นำสหรัฐยืนยันว่าจะไม่ยอมให้อุปสรรคด้านสภาพอากาศมาขัดขวางการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพสหรัฐการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าเฉือนเอาชนะปารากวัย1ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ราชินีแห่งไหม
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: แพรวาหรือผ้าไหมแพรวาเป็นผ้าทอมือที่ใช้สำหรับคลุมไหล่ห่มสบายเฉียงหรือผ้าเบี่ยงในโอกาสงานเทศกาลบุญประเพณีหรืองานสำคัญอื่นๆของชาวภูไทยซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อพยพข้ามแม่น้ำโขงมาตั้งรกรากในประเทศไทยบริเวณจังหวัดกาฬสินธุ์นครพนมมุกดาหารและสกลนครที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีการแต่งกายและการทอผ้าแบบเก็บลายจากการเก็บขิดและการจกภูมิปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษเมื่อปี2520สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านโพนอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ทอดพระเนตรเห็นชาวบ้านที่มารับเสด็จห่มสบายเฉียงด้วยผ้าไหมแพรวาที่มีลวดลายสวยงามต้องพระราชหฤทัยจึงพระราชทานไหมเส้นให้กับชาวบ้านสำหรับทอถวายส่งให้ช่างตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์และทรงฉลองพระองค์ชุดผ้าไหมแพรวานั้นได้อย่างงดงามด้วยลวดลายสีสันที่ประณีตมีระเบียบและความงามของผืนผ้าทำให้ผ้าไหมแพรวาเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและได้รับความนิยมจากชาวไทยและชาวต่างประเทศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการผลิตเพิ่มขึ้นรวมทั้งทรงรับกลุ่มชาวบ้านที่ทอผ้าแพรวาไว้ในโครงการศิลปาชีพพิเศษเพื่อส่งเสริมความรู้พัฒนาทักษะฝีมือให้ตรงกับความต้องการของตลาดปัจจุบันผ้าไหมแพรวามีการพัฒนาสีสันลวดลายและรูปแบบที่แตกต่างสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยได้ตามความต้องการจนได้รับการขนานนามว่าเป็นราชินีแห่งไหมนักออกแบบระดับโลกจากหลายประเทศต่างสนใจเดินทางไปเยี่ยมชมการทอผ้าของชาวบ้านในโครงการส่งเสริมการทอผ้าไหมแพรวาที่บ้านโพนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจังหวัดกาฬสินธุ์นอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางไปท่องเที่ยวและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมแพรวาอย่างต่อเนื่องทำให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้คณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
3: บรรยากาศการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความสงบและเปี่ยมด้วยความอาลัยประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและจิตอาสาพระราชทานอำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อยนางมาดีถิรสวัสดีอดีตข้าราชการครูกล่าวว่ารู้สึกโศกเศร้าต่อการสิ้นพระชนของพระองค์เป็นอย่างยิ่งพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถในหลายๆด้าน ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์ของประชาชนมาโดยตลอดจึงตั้งใจเดินทางมาถวายสักการะพระศพเพื่อแสดงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณและตั้งใจเผยแพร่คุณงามความดีของสถาบันพระมหากษัตริย์ให้แก่เยาวชนและคนในชุมชนต่อไป
4: องค์พาเนี่ยท่านเนี่ยเก่งในเรื่องการสารท่านเก่งภาษาแล้วท่านทำกิจกรรมที่โลดเล่นและครูคิดว่าเสียใจตั้งใจมาครูเกษียณมานานแล้วแต่ครูเผยแพร่ในสิ่งที่เรียกว่าในชุมชนที่ครูมีโอกาสแล้วครูก็สามารถที่จะพูดคุยว่าสิ่งนี้เป็นเราอยู่ในสถาบันเราเป็นคนไทยที่เป็นพลเมืองดีต้องรักสถาบันกษัตริย์ส่วนลูกส่วนหลานให้ปฏิบัติตัวเป็นคนดีเป็นพลเมืองดีของประเทศ
3: นางสมหมายนัดพบสุขกล่าวว่าติดตามพระกรณียกิจของพระองค์มาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์และรู้สึกประทับใจในพระจริยวัตรอันอ่อนโยนรวมถึงพระวิริยะอุตสาหะในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและรู้สึกโศกเศร้าต่อการสิ้นพระชนของพระองค์เป็นอย่างยิ่ง
5: เสียใจพี่เห็นพระองค์ท่านมาตั้งแต่เล็กๆค่ะก็ผูกพันหลายอย่างที่ท่านทำให้ประชาชนนะคะหลายองค์การที่เราเห็นท่านมาทำมาตั้งแต่สมัยที่ท่านยังเด็กๆ เราก็ประทับใจความน่ารักของท่านความอ่อนโยนหลายๆอย่าง
3: สำหรับการเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะได้ทุกวันระหว่างเวลา 8:00 น. ถึง 21:00 น.โดยจุดคัดกรองบริเวณถงอุโมงค์รอบถนนหน้าพระลานจะปิดในเวลา 20:00 น.ภวิสาประทุมมารายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้าคืนผืนป่าบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดกับผู้บุกรุกพร้อมเร่งพิสูจน์สิทธิ์ที่ดินทำกินให้ประชาชนอย่างเป็นธรรมเพื่อสร้างสมดุลการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
6: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนนโยบายด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลโดยเร่งจัดสรรที่ดินทำกินควบคู่กับการสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนเพื่อลดการบุกรุกป่าขณะเดียวกันได้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับผู้กระทำความผิดเพื่อฟื้นฟูป่าให้กลับมาสู่ความอุดมสมบูรณ์ล่าสุดผู้ครอบครองอิมูฮิวรีสอร์ทซึ่งเป็นคดีที่สิ้นสุดกระบวนการยุติธรรมแล้วได้ขอพบหัวหน้าอุทยานเพื่อยื่นหนังสือและเริ่มดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดด้วยตนเองก่อนครบกำหนดโดยรัฐบาลยืนยันหลักการคุ้มครองสิทธิของประชาชนอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสแต่จะดำเนินคดีกับกลุ่มนายทุนและผู้บุกรุกอย่างเท่าเทียมโดยไม่มีข้อยกเว้นในส่วนของพื้นที่ไร่รักฟ้าภายในอุทยานแห่งชาติเอราวัณจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งรัฐบาลสามารถทวงคืนพื้นที่มาได้แล้วนั้นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อพัฒนาเป็นจุดชมวิวเอราวัณนครินทร์โดยจะเน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ไม่ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างถาวรที่กระทบต่อธรรมชาติและใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งมีมาตรการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ร่วมกับภาคีเครือข่ายพลิกฟื้นผืนป่าชุมชนบ้านแม่ตื่นสืบสานพระราชปณิธานแม่ของแผ่นดินด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน
7: หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพลานที่35ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าตากที่3แม่ตะวอและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้จำนวน130ต้นณป่าชุมชนบ้านแม่ตื่นตำบลท่าสองยางอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสืบสานพระราชปณิธานฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมทั้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายใต้แนวพระราชดำริที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้ชุมชนร่วมกันดูแลรักษาป่าต้นน้ำให้คงความอุดมสมบูรณ์เพิ่มพื้นที่สีเขียวและช่วยลดปัญหาโลกร้อนดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดโครงการสานใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปลูกฝังหัวใจแห่งการอนุรักษ์สู่เยาวชน
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดโครงการสานใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาสโดยมีนางสาวสุรีดากาตงนายกสมาคมเยาวชนสานใจไทยสู่ใจใต้หัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้และเยาวชนชาวนราธิวาสจำนวน80คนเข้าร่วมณโครงการสำรวจและรวบรวมพันไม้ดอกไม้ประดับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลาบาลาอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสนายบุญช่วยหอมยามเย็นกล่าวว่าการจัดโครงการในครั้งนี้จะเป็นเวทีสำคัญในการเสริมสร้างความรู้สร้างจิตสำนึกและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้เป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังช่วยสร้างเครือข่ายเยาวชนจิตอาสาที่มีความเข้มแข็งสามารถร่วมกันดูแลพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเองได้อย่างยั่งยืนโครงการสานใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่สมาคมเยาวชนสานใจไทยสู่ใจใต้สำนักงานสาขาจังหวัดนราธิวาสกำหนดจัดขึ้นภายในงานมีกิจกรรมสำคัญอาทิกิจกรรมระดมสมองคิดแผนงานสิ่งแวดล้อมกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมสร้างผู้นำสู่การพัฒนาชุมชนในการรักษาโลกรักสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นป่าแว้งวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงกุลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: ประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงานมหกรรมสืบสานงานพ่อวันสุดท้ายอย่างคึกคักเพื่อร่วมเรียนรู้สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอาชีพเกษตรอย่างยั่งยืน
9: บรรยากาศงานมหกรรมสืบสานงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีวันสุดท้ายเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนจากหลายพื้นที่เดินทางร่วมเรียนรู้ศาสตร์พระราชาและแนวทางการพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายทั้งนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการสาธิตอาชีพเวิร์กช็อปสร้างรายได้และการจำหน่ายผลผลิตจากเครือข่ายเกษตรกรทั่วประเทศอาทิการปลูกเห็ดมิกี้และเห็ดเป่าหูฟองกุญแจและพัดที่ผลิตจากหญ้าแฝดและงานหัตถกรรมพื้นบ้านซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมจำนวนมากด้านนายสุชาติสาริวาสผู้ร่วมงานกล่าวว่าความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพและใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา
10: วันนี้ได้ความรู้เยอะแยะเลยครับเพราะว่ามันรวมมาจากหลายๆที่เราไม่ต้องไปถึงที่เลยวันนี้มาบริการถึงที่นี่เลยครับผมมีเรื่องของที่เป็นเกษตรที่สูงอ่ะครับเพราะว่าในอนาคตอีกไม่แน่ก็ถ้ากลับไปอยู่ต่างจังหวัดก็อาจจะต้องไปทำเกษตรต่อที่บ้านก็จะมีทำนาครับแล้วก็ทำไร่ด้วยเพิ่มเติมก็คงต้องเป็นเทคโนโลยีแล้วครับเพราะว่าถ้าทำแบบเดิมแล้วมันก็สู้ไม่ไหวอ่ะครับ
9: ขณะที่นางสาวนราวรรณเพ็งพิมายผู้ร่วมงานวันนี้ได้พาครอบครัวมาเรียนรู้นิทรรศการด้านการเกษตรเพื่อนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้กับการทำเกษตรที่บ้าน
11: พอดีเด็กเรียนเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงก็เลยจะพาเด็กมาดูนิทรรศการค่ะแล้วก็เห็นว่ามีงานพอดีก็เลยมาวันนี้มีพื้นที่เกษตรตัวอย่างก็ให้เด็กมาดูเพราะว่าเขาจะได้เอาไปใช้ในห้องเรียนได้ว่าเห็นภาพจริงเดี๋ยวต้องดูรายละเอียดทีเพราะเรารู้สึกว่าเรายังรู้จักแค่แบบผิวเผินพอเพียงเนี่ยมีอะไรที่เราชอบบ้างว่าจะได้รู้อะไรเพิ่มไหมนะเนี่ยค่ะมาดูว่ารู้ให้ลึกขึ้นกว่าเดิมก่อนแล้วถึงจะรู้ว่าเราจะชอบอะไรเนาะ
9: ตลอดการจัดงานได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องโดยพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจะมีการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรและศาสตร์พระราชาอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ประชาชนทุกวัยได้รับความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งช่วยเหลือผู้เสียหายกว่า150คนที่ได้รับความเสียหายกรณีถูกหลอกซื้อแพ็กเกจแสวงบุญอุมเราะห์พร้อมเตือนประชาชนตรวจสอบใบอนุญาตประกอบธุรกิจก่อนชำระเงินทุกครั้งนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบมอบหมายให้นางสาวพัชรินทร์ ซามสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรับฟังข้อร้องเรียนและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายจากการซื้อแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์แต่ไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนด พร้อมสั่งการให้สคบประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามดำเนินคดีและเร่งคืนความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายโดยเร็วเบื้องต้นพบผู้ได้รับผลกระทบประมาณ150คนมูลค่าความเสียหายกว่า 3,700,000 บาทโดยผู้เสียหายชำระเงินค่าแพ็กเกจคนละ 25,000 บาทขณะที่การตรวจสอบพบว่าองค์กรผู้รับดำเนินการไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์แล้วโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมผู้ต้องหาและแจ้งข้อกล่าวหาในเบื้องต้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคพร้อมสั่งการให้สคบรับเรื่องร้องเรียนตรวจสอบข้อเท็จจริงรวบรวมพยานหลักฐานประสานกรมการท่องเที่ยวสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งติดตามทรัพย์สินขยายผลคดีรวมทั้งดำเนินการไกล่เกลี่ยและติดตามการคืนเงินให้ผู้เสียหายโดยเร็วที่สุดพร้อมฝากถึงประชาชนที่ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ให้ตรวจสอบใบอนุญาตของผู้ประกอบการกับกรมการท่องเที่ยวก่อนชำระเงินศึกษารายละเอียดของแพ็กเกจอย่างรอบคอบและเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ทุกครั้งหากถูกละเมิดสิทธิ์สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือศูนย์ดำรงธรรมสายด่วน1567เพื่อรับการช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิ์ตามกฎหมายกระทรวงแรงงานแก้ปัญหาการจ้างงานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และบันเทิงไทยโดยวางมาตรฐานชั่วโมงทำงานของคนกองถ่ายพร้อมขยายสิทธิสวัสดิการคุ้มครองแรงงานอิสระและกลุ่มฟรีแลนซ์เพื่อยกระดับสากลและสร้างความปลอดภัยในการทำงานอย่างยั่งยืนร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานร่วมกับสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยสมาคมนักแสดงแห่งประเทศไทยและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งผลักดันมาตรการคุ้มครองแรงงานสร้างสรรค์ทั้งระบบโดยเน้นย้ำแนวทางสำคัญ3ด้านประกอบด้วยด้านการพัฒนาทักษะฝีมือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะเปิดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ up skill และ re skill พร้อมมอบใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและยกระดับรายได้สู่สากลด้านความเป็นธรรมและความปลอดภัยเดินหน้าให้ความรู้ด้านกฎหมายแรงงานการจัดทำสัญญาจ้างที่เป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อศึกษาแนวทางการกำหนดมาตรฐานชั่วโมงทำงานที่เหมาะสมหลังพบปัญหาคนทำงานกองถ่ายต้องทำงานต่อเนื่องเกิน16ชั่วโมงต่อวันซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยด้านหลักประกันทางสังคมอยู่ระหว่างศึกษาการปรับปรุงกฎหมายและสิทธิประโยชน์เพื่อรองรับแรงงานอิสระและฟรีแลนซ์ให้ครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการว่างงานและการสร้างหลักประกันรายได้หลังเกษียณทั้งนี้การจัดระเบียบและวางรากฐานการคุ้มครองแรงงานสร้างสรรค์ในครั้งนี้จะช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสื่อสร้างสรรค์ของไทยให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและดูแลคนทำงานทุกคนให้ได้รับความเป็นธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปกรมพัฒนาธุรกิจการค้านำสินค้าชุมชนกว่า 2,000 รายร่วมจำหน่ายในงานมหกรรมไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยลดราคาสูงสุดร้อยละ50ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่7กรกฎาคมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงกลางปี
2: นายบุญพงษ์ไนยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลผ่านโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยเพื่อส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศและเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและวิสาหกิจชุมชนในการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันบนทำเลการค้าออนไลน์โดยรวบรวมสินค้าคุณภาพดีจากทั่วประเทศกว่า 2,000 รายทั้งประเภทอาหารและเครื่องดื่มของใช้ของฝากและงานหัตถกรรมมาจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์สัญชาติไทยได้แก่ Thailand Postmart และ Next Gen Commerce มอบส่วนลดพิเศษสูงสุดถึงร้อยละ50ทันทีเมื่อซื้อสินค้าขั้นต่ำ100บาทขึ้นไปและให้สิทธิ์รับส่วนลดสูงสุดได้ถึง 3,000 บาทตามเงื่อนไขโดยประชาชน1คนสามารถใช้สิทธิ์ซื้อได้ไม่จำกัดจำนวนคำสั่งซื้อตลอดระยะเวลาการจัดงาน3วันเต็มพร้อมบริการจะส่งที่สะดวกเร็วผ่านเครือข่ายของไปรษณีย์ไทยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่7กรกฎาคม2569อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวไม่เพียงแต่ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนในช่วงกลางปีแต่ยังเป็นการอัดฉีดเม็ดเงินหมุนเวียนกลับสู่ผู้ประกอบการฐานรากโดยตรงนพศรแก้วคำรายงาน
0: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาขอความร่วมมือองค์กรนายจ้างรายใหม่กว่า 5,600 แห่งเริ่มหักเงินเดือนพนักงานที่เป็นผู้กู้ยืมส่งคืนกองทุนผ่านระบบรับชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนผ่านกรมสรรพากรตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนางอัญชลีภูริวิวัฒนารองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.รักษาการแทนผู้จัดการกยศ.เปิดเผยว่ากยศ.ได้จัดส่งหนังสือแจ้งไปยังองค์กรนายจ้างรายใหม่กว่า 5,600 แห่งเพื่อให้ดำเนินการหักเงินเดือนพนักงานหรือลูกจ้างที่เป็นผู้กู้ยืมเงินและนำส่งเงินกู้ยืมคืนกยศ.ผ่านระบบรับชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนผ่านกรมสรรพากรประจำเดือนกรกฎาคมนี้โดยต้องนำส่งเงินครั้งแรกภายในวันที่17 สิงหาคม 2569 และในเดือนถัดไปให้นำส่งภายในวันที่15ของทุกเดือนผู้กู้ยืมเงินที่มียอดหนี้ค้างชำระก่อนเข้าสู่กระบวนการหักเงินเดือนขอให้เร่งชำระยอดคงค้างด้วยตนเองให้แล้วเสร็จโดยเร็วไม่เช่นนั้นกยศ.อาจนำยอดค้างชำระมาคำนวณรวมในการแจ้งให้องค์กรนายจ้างหักเงินเดือนเพื่อลดภาระหนี้ค้างสะสมและให้การชำระหนี้เป็นไปอย่างต่อเนื่องทั้งนี้นายจ้างที่สนใจศึกษาวิธีการใช้งานระบบสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่เว็บไซต์กยศ.ส่วนผู้กู้ยืมเงินกยศ.ได้ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันกยศ.คอนเน็กต์แล้วโดยมีข้อแนะนำสำคัญ2ส่วนคือผู้ที่มีหนี้ค้างชำระเดิมขอให้เร่งเคลียร์ยอดค้างชำระด้วยตนเองโดยเร็วมิฉะนั้นยอดหนี้สะสมจะถูกนำไปรวมกับยอดหักเงินเดือนและผู้ที่ครบกำหนดชำระงวดแรกในวันนี้พร้อมย้ำว่ายังคงต้องชำระงวดแรกด้วยตนเองก่อนผ่านทางโมบายแบงกิ้งเนื่องจากระบบนายจ้างจะเริ่มหักเงินเดือนสำหรับงวดปีที่2ซึ่งจะครบกำหนด5กรกฎาคม2570โดยนำยอดรวมมาหารเฉลี่ยเป็นรายเดือนให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงพื้นที่ถอดประสบการณ์การจัดการศึกษาที่โรงเรียนลำปลายมาตรพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์มุ่งขับเคลื่อนหลักสูตร68และแนวคิดจิตศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาน
12: ายวิษณุทรัพย์สมบัติรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมคณะนักวิชาการจากสำนักในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมทั้งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต1และคณะศึกษานิเทศลงพื้นที่ถอดประสบการณ์การจัดการศึกษาที่โรงเรียนลำปลายมาตรพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อขับเคลื่อนการใช้หลักสูตร68สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมกล่าวว่าโรงเรียนลำปลายมาตรพัฒนาได้ใช้หลักสูตรดังกล่าวร่วมกับแนวคิดการจัดการศึกษาแบบจิตตศึกษาในการพัฒนานักเรียนโดยมุ่งให้ผู้เรียนมีสติและตระหนักรู้ในตนเองพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียนผ่านวรรณกรรมพัฒนาความสามารถด้านการคิดคำนวณผ่านกิจกรรม Proactive Mathematicsและพัฒนาทักษะการเรียนรู้เชิงบูรณาการผ่านการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงโดยโรงเรียนไม่ใช้แบบเรียนไม่ใช้ใบงานและไม่มีสัญญาณเสียงใดๆที่เป็นการควบคุมจากภายนอกแต่เน้นให้นักเรียนตระหนักรู้ด้วยตนเองจนกลายเป็นวิถีปฏิบัติที่ยั่งยืนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: จังหวัดตรังจัดโครงการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาสร้างสังคมแห่งความปลอดภัย
13: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้จัดโครงการยกระดับทักษะการขับขี่และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเนื่องจากปัจจุบันอุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุสำคัญหลักของการเสียชีวิตและบาดเจ็บของประชากรไทยโดยเฉพาะกลุ่มเด็กเยาวชนและนักศึกษาช่วงอายุ 15-24 ปีซึ่งจากการเก็บสถิติในพื้นที่จังหวัดตรังพบว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดในกลุ่มเยาวชนและนักศึกษาที่มีพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยเช่นการไม่สวมหมวกนิรภัยขับรถเร็วเกินกำหนดดื่มแล้วขับย้อนสอนตลอดจนขาดทักษะการควบคุมรถและการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างถูกต้องทั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขับขี่ให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นให้นักเรียนและนักศึกษาได้พัฒนาทักษะการเอาชีวิตรอดบนท้องถนนปรับพฤติกรรมให้รักษาวินัยจราจรมีน้ำใจช่วยลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมบ่มเพาะให้นักเรียนนักศึกษาได้มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อตนเองและเพื่อนร่วมทางพร้อมเติบโตไปเป็นต้นแบบด้านความปลอดภัยและสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยให้กับชุมชนต่อไปยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
14: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิต ทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งตรวจสอบกรณีเกิดเหตุเศษโฟมจำนวนมากไหลเข้าท่วมหมู่บ้านบ่อวินหลังเกิดฝนตกหนักพร้อมกำชับการจัดการขยะอย่างถูกต้องและเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
15: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงฝนที่ตกหนักในหลายพื้นที่รวมทั้งในพื้นที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีจนส่งผลให้กำแพงโครงการหมู่บ้านบุญรักษาวิว2หมู่7ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีพังถล่มลงมาและน้ำได้พัดเศษโฟมจำนวนมากจากลานคัดแยกขยะไหลเข้าหมู่บ้านสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนประชาชนหลายครัวเรือนเมื่อวานนี้ว่าได้สั่งการให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่13ชลบุรีกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมให้คำแนะนำด้านกฎหมายและวิชาการกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีเพื่อตรวจสอบบริเวณลานคัดแยกขยะมีการรับและจัดการวัสดุรีไซเคิลเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่รวมถึงติดตามการกำจัดเศษวัสดุที่ได้รับผลกระทบให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมายพร้อมสอบถามประชาชนถึงผลกระทบเพื่อเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนทุกครัวเรือนด้านนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายพร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งตรวจสอบและดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับลานคัดแยกขยะที่เป็นต้นเหตุหากพบการกระทำผิดหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมขณะเดียวกันองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอศรีราชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเก็บกวาดเศษโฟมและฟื้นฟูพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อคืนสภาพพื้นที่ให้ประชาชนติยาพันยางเทียนรายงาน
0: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญดำเนินมาตรการรับมือฤดูฝนด้วยการบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดควบคู่กับการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง
16: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงดำเนินมาตรการในการเตรียมรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเต็มกำลังสำหรับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4แห่งและ1เขื่อนในพื้นที่มีปริมาณน้ำรวมกัน 23.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 48.7 ของความจุอ่างรวมกันภาพรวมอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้ในส่วนของการรับมือฤดูฝนปี2569นี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอย่างเคร่งครัดด้วยการบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดควบคู่กับการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้าตลอดจนตรวจสอบสภาพความมั่นคงของอาคารชลประทานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพที่สำคัญมีการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างสม่ำเสมอและเตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่เข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศรีศรีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
0: จังหวัดสุราษฎร์ธานีแถลงผลปฏิบัติการปิดฉากแรงเงาทลายขบวนการทุจริตออกบัตรประจำตัวให้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายย้ำดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด
17: นายณรุชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายจุมพจน์วรรณชาสิริผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงผลปฏิบัติการปิดฉากแรงเงาหลังขยายผลการตรวจสอบขบวนการทุจริตการออกบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนให้แรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาโดยมิชอบผลการสอบสวนพบความเชื่อมโยงการดำเนินการเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่อำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่ง

0: ที่สุดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบทะเบียนและความมั่นคงของประเทศราธิชัยยินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมปล่อยแถวปฏิบัติการ Operation 90 Day เดินหน้าพิฆาตยาเสพติดเพื่อแสดงพลังบูรณาการของทุกภาคส่วนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเตรียมจัดกิจกรรมเปิดแถวเปิดปฏิบัติการ Operation 90 Days ผ่านแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดจังหวัดนราธิวาสเพื่อแสดงพลังบูรณาการของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยโดยได้กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวในวันพรุ่งนี้เวลา 8:00 น.ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2กิจกรรมประกอบด้วยการรวมพลและปล่อยแถวกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนออกปฏิบัติการตามแผนยุทธการ90วันระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569เพื่อเร่งรัดการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการดำเนินงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบาย90วันพิฆาตยาเสพติดที่มุ่งสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอย่างยั่งยืนประพิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social ในวันที่4กรกฎาคมตามเวลาสหรัฐที่ระบุว่าเขาจะไม่ยอมให้สภาพอากาศเลวร้ายมาขัดขวางการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพสหรัฐอย่างแน่นอนด้าน Freedom 250ผู้จัดงานการประกาศอิสรภาพสหรัฐกล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์มีแผนจะกล่าวสุนทรพจน์บริเวณ National Mall ในกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐเวลาประมาณ 23:00 ตามเวลาของสหรัฐและตามด้วยการจุดพลุเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางพายุฝนฟ้าคะนองที่ก่อตัวขึ้นใกล้กับกรุงวอชิงตันดีซีพร้อมมีคำแนะนำให้ประชาชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้หาที่หลบชั่วคราวภายในอาคารพิพิธภัณฑ์และอาคารของรัฐบาลกลางที่อยู่ใกล้เคียงกับลาน National Mallนายยูริอูชาคอฟที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเปิดเผยว่าประธานาธิบดีปูตินสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวานนี้โดยประธานาธิบดีทรัมป์แสดงถึงความพร้อมที่จะทำงานเพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนโดยเร็วที่สุดเพื่อก้าวข้ามวิกฤตในครั้งนี้พร้อมย้ำว่าประธานาธิบดีปูตินยินดีจะแก้ไขความขัดแย้งด้วยวิธีการทางการทูตบนพื้นฐานของรัสเซียนายอูชาคอฟยังกล่าวว่ายูเครนและบรรดาพันธมิตรในยุโรปหวังยกระดับความรุนแรงของความขัดแย้งนี้ให้บานปลายจากการโจมตีระยะไกลของยูเครนต่อเป้าหมายหลายจุดในรัสเซียซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมน้ำมันจนส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนเชื้อเพลิงในหลายภูมิภาคของรัสเซียสำนักข่าว KCNA ของเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่ตอบรับข้อแสดงความยินดีของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือเนื่องในวาระครบรอบ105ปีของการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแสดงความขอบคุณต่อนายคิมจองอึนและให้คำมั่นว่าจีนพร้อมจะนำพาความสัมพันธ์ระหว่างจีนและเกาหลีเหนือไปสู่การพัฒนาอย่างมั่นคงยั่งยืนและมีเสถียรภาพในระยะยาวเพื่อผลักดันอุดมการณ์สังคมนิยมของทั้งสองประเทศทางนี้เกาหลีเหนือและจีนเตรียมจัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ65ปีของการลงนามในสนธิสัญญามิตรภาพความร่วมมือและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างเกาหลีเหนือและจีนในวันที่11กรกฎาคมนี้ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายดีอาร์ตไฟซานมาลิกเฮนโดบริโอโนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมของอินโดนีเซียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่เรียกร้องให้ทางการท้องถิ่นทั่วประเทศยกระดับการเตรียมความพร้อมรับมือเหตุเพลิง

0: ไหม้ที่อาจเกิดขึ้นที่หลุมฝังกลบขยะหลังองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนีโญอาจมีความรุนแรงอย่างมากซึ่งจะส่งผลให้อินโดนีเซียเผชิญกับสภาพอากาศสุดขั้วในช่วงหลายเดือนข้างหน้าความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่หลุมฝังกลบขยะแห่งหนึ่งในเขตทางเกรังซึ่งอยู่ใกล้กับกรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียโดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังไม่สามารถควบคุมเพลิงที่ลุกไหม้ได้แม้จะผ่านมาหลายวันแล้วต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าพบกับปารากวัยโดยในเกมนี้ทัพตราไก่ต้องเจองานหนักเมื่อปารากวัยตั้งรับได้อย่างเหนียวแน่นทำให้ฝรั่งเศสเจาะแนวรับไม่เข้าจนกระทั่งนาทีที่61ดิเดเย่เดลชองตัดสินใจส่งเดซิเร่ดูเอลงสนามมาแทนแบลลี่บาโกล่าก่อนที่อีก10นาทีต่อมาจะเป็นดูเอเรียกจุดโทษให้ทีมได้และเป็นคีเลียนเอ็มปัปเป้รับหน้าที่สังหารจุดโทษไม่พลาดกลายเป็นประตูชัยเพียงลูกเดียวของเกมนี้ชัยชนะนัดนี้ส่งผลให้ฝรั่งเศสผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายโดยจะเข้าไปพบกับโมร็อกโกที่โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมไล่ถล่มแคนาดาเจ้าภาพร่วม3ประตูต่อ0ขณะเดียวกันประตูของเอ็มปัปเป้ในเกมนี้ยังเป็นประตูที่7ของเจ้าตัวในศึกฟุตบอลโลก2026ส่งให้ขึ้นนำดาวซันโวร่วมกับลิโอเนลเมสซี่ยอดดาวยิงทีมชาติอาร์เจนตินาหลังจากที่สหพันธ์ฟุตบอลเยอรมนีหรือ DFB ได้ปลดจูเลียนนาเกลส์มันกุนซือหนุ่มวัย39ปีออกจากตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทัพอินซิเล็กเนื่องจากพาทีมตกรอบ32ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2026ด้วยการแพ้การดวลจุดโทษปารากวัยถึงแม้ว่ายังเหลือสัญญาไปจนถึงปี2028และเจ้าตัวยังยืนยันว่ายังอยากคุมทีมลุยศึกยูโร2028ล่าสุดสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเดฟเบย์ได้มีการเจรจากับเจอร์เก้นครอปอดีตกุนซือลิเวอร์พูลที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายฟุตบอลของบริษัทเรดบูลในการเป็นกุนซือคนใหม่ของทีมอินซีเล็กแล้วขณะที่ครอปยืนยันว่าพร้อมที่จะรับงานนี้แต่ยังเหลือสัญญากับเรดบูลอีก19เดือนทั้งนี้สัญญาดังกล่าวมีเงื่อนไขการยกเลิกสัญญาทันทีหากทีมชาติเยอรมนีติดต่อเข้ามาสโมสรซังเปาลีจากบุนเดสลีกา2เยอรมนีบรรลุข้อตกลงคว้าตัวเพียรวัตรฟินบาวกองหลังไทยแท้วัย18ปีตัวจะเซ็นสัญญาเป็นเวลา2ปีตัวในช่วงแรกจะส่งไปเล่นในทีม U23 ในลีกา4ก่อนและหากเพียรวัตรทำผลงานได้ดีสโมสรมีแผนที่จะผลักดันสู่ทีมชุดใหญ่ในอนาคตต่อไปศึกเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ที่สนาม All England Tennis Club กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในประเภทชายเดี่ยวรอบ3อเล็กซานเดอร์ซาเวเลฟมือ3ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการจากเยอรมันเอาชนะมาร์กอสกีรอนจากสหรัฐ3เซตรวด6ต่อ2 7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ4และ6ต่อ4ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับยิรีเลเฮสกามือ13จากเช็กที่เอาชนะเข้าเมมูนาจากสเปนมาได้3ต่อ1เซต6ต่อ4 6ต่อ4 4ต่อ6และ6ต่อ4ด้านหญิงเดี่ยวรอบ3อเล็กซานดราเอียล่านักหวดสาวมือ29ของรายการจากฟิลิปปินส์และเจ้าของเหรียญทอง4เกม2025พลิกเอาชนะอีกาชิออนเทคแชมป์เก่าและมือ3จากโปแลนด์2เซตรวด7ต่อ6ไทยเบรก11ต่อ9และ6ต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบ3ได้สำเร็จโดยจะเข้าไปพบกับจัสมินเปาลินีมือ13จากอิตาลีที่เอาชนะมาเรียซักคารีจากกรีซมาได้2เซตรวด6ต่อ1และ6ต่อ2การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย ITF Main World Tennis Tour M15 โตเกียวที่ประเทศญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศกาซิดิตสำเร็จมือวางอันดับ2ของรายการลงดวลกับชินซันฮุยมือวางอันดับ4จากเกาหลีใต้ผลปรากฏว่ากาซิดิตสู้ได้อย่างเต็มที่ก่อนจะแพ้ไปอย่างน่าเสียดาย1ต่อ2เซต4ต่อ6 7ต่อ6ไทยเบรก8ต่อ6และ4ต่อ6ขณะที่แม็กซิมัสพราพลโจรนักหวดลูกครึ่งไทยออสเตรเลียมือวางอันดับ3ของรายการแพ้ให้กับแมทธิวเดลาโดวามือวางอันดับ1ของรายการจากออสเตรเลีย0ต่อ2เซต0ต่อ6และ6ต่อ7ไทยเบรก5ต่อ7พลาดเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายเทนนิสเยาวชนนานชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศโชติรินแก้วกามือ519เยาวชนโลกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหวดเอาชนะนานายโยวาดะมือ580เยาวชนโลกจากญี่ปุ่น2ต่อ0เซต6ต่อ2และ6ต่อ2คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จ ด้านชายเดี่ยวแชมป์เป็นของยูตะอามาโนะมือ503เยาวชนโลกที่เอาชนะนักหวดร่วมชาติไดซูเกะฮาชิโมโตะมือ592เยาวชนโลกในรอบชิงชนะเลิศ 2-0 เซต 7-5 และ 6-1 และเป็นการคว้าแชมป์รายการที่2ติดต่อกันในประเทศไทยของยูตะอีกด้วยการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5ที่สนามสวนกีฬากมลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครผลปรากฏว่าพุทธภูมินาคแป้นนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ประเทศไทยทั้งรุ่นประชาชนชายและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายส่วนรุ่นประชาชนหญิงชุติการกิจจวานิสเถียรนักปั่นทีมชาติไทยคว้าอันดับ1พร้อมกับเป็นแชมป์ประเทศไทยขณะที่รุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงแชมป์ประเทศไทยเป็นของหาไทยเพชรใจสว่างด้านรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมฝ่ายชายเป็นของภูมิใจไทยนักแป้นและฝ่ายหญิงประภาดาครองโปร่งการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรายการ Toyota Gazoo Racing Thailand 2026สนามแรกที่สนามบางแสนสตรีทเซอร์กิตจังหวัดชลบุรีระหว่างวันที่ 1-5 กรกฎาคมผลการแข่งขันรุ่น Yaris Ativ Lady 1Make Race มีย่านาตาชาทองเจือจากทีม Toyota Racing Star Team คว้าแชมป์สนามแรกไปครองหลังออกสตาร์ทจากตำแหน่ง Pro Position และรักษาตำแหน่งผู้นำได้ตลอดการแข่งขันรุ่น Yaris One Make Race แชมป์ตกเป็นของ Smith Toy จากทีม Lenso Motor Sport ส่วนรุ่น Hilux Revo One Make Race โชคชัยจารุนงครานเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ขณะที่รุ่น Corolla Antis GR Sport One Make Race Kentaro Shiba คว้าแชมป์ไปครองสำหรับการแข่งขัน Toyota Gazoo Racing Thailand 2026สนามที่2จะจัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตพร้อมเพิ่มการแข่งขันรุ่นพิเศษ Yaris Ativ HEV GR Sport Challenge Cup เป็นครั้งแรกเพื่อเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนและอินฟลูเอนเซอร์ร่วมพิสูจน์สมรรถนะของรถยนต์ในสนามแข่งจริงสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนจัดการแข่งขันเทควันโดเสมือนจริงชิงแชมป์ประเทศไทยรายการ PTT Virtual Taekwondo Thailand Championship 2026เป็นครั้งแรกที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์กรุงเทพมหานครมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า200คนนายสุทธิศรีมณีรัตนโสภิตที่ปรึกษาสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนากีฬาเทควันโดในรูปแบบเสมือนจริงซึ่งได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในระดับนานาชาติโดยมีจุดเด่นคือเปิดโอกาสให้นักกีฬาทุกเพศทุกวัยเข้าร่วมแข่งขันได้และช่วยลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บเมื่อเทียบกับการแข่งขันแบบปกติทั้งนี้การแข่งขันเทควันโดเสมือนจริงได้รับการบรรจุในมหากรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นรวมถึงมีการแข่งขันระดับชิงแชมป์โลกมาแล้วสมาคมจึงตั้งเป้าผลักดันนักกีฬาไทยให้มีความพร้อมเพื่อก้าวสู่การแข่งขันในเวทีนานาชาติในอนาคตปุริพัฒน์สอนการรายงาน
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าเราเตอร์คำว่าเราเตอร์มาจากคำภาษาอังกฤษแปลว่าผู้จัดเส้นทางภาษาไทยจึงบัญญัติคำนี้เป็นศัพท์ว่าอุปกรณ์จัดเส้นทางเราเตอร์หมายถึงอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโทรทัศน์รุ่นใหม่เครื่องพิมพ์เป็นต้นเข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในบ้านหรือสำนักงานเพื่อให้อุปกรณ์เหล่านั้นเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้เราเตอร์จะกำหนดเส้นทางที่เหมาะสมเพื่อส่งข้อมูลไปยังปลายทางแปลงเลขที่ IP เฉพาะของแต่ละอุปกรณ์ในเครือข่ายเดียวกันให้มีเลขที่ IP สาธารณะเดียวกันเมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่10เมื่อเวลา10นาฬิกาของวันนี้พายุโซนร้อนไมซักมีศูนย์กลางอยู่บริเวณเมืองหนานหนิงมณฑลกวางซีประเทศจีนหรือที่ละติจูด 23.0 องศาเหนือลองจิจูด 107.9 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ85กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือด้วยความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงลำดับต่อไปโดยจะสลายตัวบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในระยะต่อไปจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ช่วง 5-6 กรกฎาคม 2569 ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกสำหรับภาคใต้มีฝนลดลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางพะเยาแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายตากและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณเลยอุดรธานีสกลนครมุกดาหารโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบริเวณราชบุรีอุทัยธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และนราธิวาสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:48 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 23:53 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:41 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24เซนติเมตรและเวลา 16:42 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอเชิญเสนอชื่อบุคคลองค์กรและโครงการที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี2569ประเภทบุคคลกลุ่มบุคคลและเครือข่ายประเภทองค์กรประเภทโครงการหรืองานด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและประเภทสื่อมวลชนส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่สำนักงานกสม.ชั้น6อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการและทางอีเมลที่ hrpro62@nhrc.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง15 กรกฎาคม 2569สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02141-3930การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรับสมัครพนักงานประจำปี2569ตำแหน่งวิศวกรสาขาวิศวกรรมควบคุมวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าสื่อสารโยธาเครื่องกลเหมืองแร่อุตสาหการเคมีและสิ่งแวดล้อมจำนวน97อัตราผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือกว.กรณีผู้สมัครยังไม่มีใบกว.ในวันที่สมัครกฟผ.อนุโลมให้สามารถสมัครก่อนได้เมื่อเข้าทำงานแล้วต้องนำใบกว.มาแสดงภายใน1ปีนับตั้งแต่วันเริ่มทดลองงานและเอกสารประกอบการสมัครอื่นๆตามที่กำหนดเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.egat.co.gs ตั้งแต่บัดนี้ถึง10กรกฎาคม2569เวลา16นาฬิกากรมศิลปากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานในช่างโยธาปฏิบัติงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านภาษาและวรรณกรรมนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านการแปลและเรียบเรียงภาษาอังกฤษรวม21อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิการศึกษาที่กำหนดในตำแหน่งที่สมัครหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของกรมศิลปากร finearts.thaijobs.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมศิลปากรครั้งที่2/2569ตั้งแต่บัดนี้ถึง16กรกฎาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพจำนวน5อัตราเพศชายวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ rmutsb.thaijobs.com หัวข้อรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาการครั้งที่5/2569ระหว่างวันที่3-9 กรกฎาคม 2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
6: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องแอปพลิเคชันคัดแยกเห็ดไทยท่านผู้ฟังคะช่วงฤดูฝนเป็นฤดูการที่เห็ดป่าธรรมชาติเจริญเติบโตได้ดีในหลายพื้นที่ส่งผลให้ประชาชนนิยมเก็บเห็ดมาปรุงอาหารเพื่อลดค่าใช้จ่ายหรือนำมาจำหน่ายสร้างรายได้ทว่าความน่ากังวลใจคือสถิติผู้ป่วยจากการบริโภคเห็ดพิษในประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2565ถึงพ.ศ. 2569มีจำนวนพุ่งสูงทะลุ 12,000 กว่ารายโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กระทรวงสาธารณสุขได้เตือนประชาชนให้ตื่นรู้และเพิ่มความระมัดระวังอย่างสูงสุดเนื่องจากเห็ดป่าที่กินได้และเห็ดพิษในระยะดอกตูมมักมีลักษณะภายนอกที่คล้ายคลึงกันมากจนยากแก่การจำแนกด้วยตาเปล่าการขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องจึงกลายเป็นชนวนเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดสภาวะอาหารเป็นพิษรุนแรงและนำไปสู่การเสียชีวิตได้การสร้างความตื่นตัวและไม่ละเลยต่อสัญญาณเตือนภัยธรรมชาติจึงเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่ทุกคนในสังคมต้องตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตการพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องระบุให้เห็นว่าเห็ดพิษร้ายแรงที่มักสร้างความสับสนให้ผู้บริโภคได้แก่เห็ดระโงกพิษหรือเห็ดไข่ตายซากซึ่งคล้ายคลึงกับเห็ดระโงกขาวแต่มีก้านตันและขอบหมวกไม่มีรอยขีดรวมถึงเห็ดถ่านเลือดเห็ดเมื่อไคลเหลืองและเห็ดหมวกจีนซึ่งอาการหลังรับประทานจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนและท้องเสียโดยเน้นย้ำว่าห้ามล้วงคอหรือรับประทานไข่ขาวดิบเพื่อกระตุ้นการอาเจียนเด็ดขาดเพราะอาจติดเชื้อซ้ำซ้อนแต่ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลพร้อมตัวอย่างเห็ดทันทีเนื่องจากพิษของเห็ดร้ายแรงจะเข้าทำลายระบบตับและไตให้ล้มเหลวในเวลาต่อมานอกจากนี้ยังควรงดการดื่มสุราร่วมกับการทานเห็ดเพราะแอลกอฮอล์จะเร่งการกระจายของพิษให้รุนแรงยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการสกัดกั้นภัยเงียบนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงได้พัฒนาแอปพลิเคชันคัดแยกเห็ดไทยในระบบ iOS และ Android ซึ่งมีระบบสแกนเรียลไทม์ตรวจจับภาพด้วย AI แผนที่เตือนภัยพื้นที่เสี่ยงและแชทบอทคอยตอบคำถามเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยประชาชนคัดกรองความปลอดภัยในเบื้องต้นแนวทางการป้องกันภัยจากเหตุพิษที่ดีที่สุดคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและความคิดของตนเองให้ตั้งอยู่บนความไม่ประมาทแม้ว่าเทคโนโลยีแอปพลิเคชันคัดแยกเหตุไทยจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยคัดกรองและประเมินความเสี่ยงแต่กระทรวงสาธารณสุขย้ำเตือนว่าผู้บริโภคไม่ควรยึดถือผลลัพธ์จากเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวในการการันตีความปลอดภัย 100% คาถาสำคัญที่ประชาชนทุกคนต้องท่องจำให้ขึ้นใจเพื่อรักษาชีวิตของตัวเองและคนในครอบครัวคือเห็ดไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กินการตื่นรู้รับฟังข่าวสารคำเตือนจากหน่วยงานสาธารณสุขและการหยุดพฤติกรรมการเสี่ยงดวงรับประทานเห็ดป่าที่ไม่คุ้นเคยจะเป็นเกราะป้องกันโรคอาหารเป็นพิษที่ดีที่สุดหากเกิดการพลาดพลั้งบริโภคเข้าไปแล้วมีอาการผิดปกติการไปพบแพทย์อย่างทันท่วงทีพร้อมข้อมูลที่ละเอียดชัดเจนจะเป็นโอกาสเดียวในการรักษาชีวิตให้รอดพ้นจากมหันตภัยร้ายของเห็ดพิษในฤดูฝนนี้ได้อย่างยั่งยืนค่ะจบบทความประจำวันเรื่องแอปพลิเคชันคัดแยกเห็ดไทยเรียบเรียงโดยณัฐพงษ์สารบุตรภิริยาพรวงศ์อุบลนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัว

0: ็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวและอานนท์นันตสุคนอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์สัมผัสเสน่ห์แห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมในงานชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาพบกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากกลุ่มชาติพันธุ์การสาธิตวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นชิมอาหารพื้นถิ่นเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และหัตถกรรมชาติพันธุ์พร้อมกิจกรรมมากมายอาทิการแสดงดนตรีกิจกรรมเวิร์กช็อปการเดินแบบชุดชาติพันธุ์ตู้ AI บูธถ่ายภาพสนุกพร้อมของแถมของแจกฟรีขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานและเรียนรู้ความงดงามแห่งล้านนาพบกันวันที่10ถึง12กรกฎาคมตั้งแต่เวลา 13:00 น.เป็นต้นไปที่วันนิมาสแควร์แล้วพบกันในงานชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาสีสันแห่งความหลากหลายที่คุณไม่ควรพลาด

แล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8 สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณ

0: ็นห่วงใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หึทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: รู้ทันป้องกันการทุจริตกับรายการรู้ไว้ได้เปรียบ

0: ใจทนสู้ต่อไปนะอย่าให้ใครมาโกงล่ะ
1: ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้เรามากันในช่วงพิเศษครับกับช่วงปปช.เพื่อประชาชนนะครับพบกับผมเมธัศจำศรีโรตีคนเดิมนะครับมาพร้อมกับผู้ร่วมรายการของเราด้วยนะครับทั้งทางท่านอรทัยพิบูลอารักษ์และท่านบริพัตรแก้วใสนะครับคุณผู้ฟังในช่วงต้นรายการแหมเราเปิดมากับเพลงซื่อๆของพาราดอกเพลงน่ารักมากคุณผู้ฟังครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดในเพลงนี้ก็คือไม่อยากให้ประชาชนเนี่ยมาทนในเรื่องของการโกงเพราะฉะนั้นในวันนี้ครับรายการบอกเล่า98ครับเราจะมาดูกันในเรื่องของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาที่จะพาพี่น้องประชาชนนั้นเข้ามีส่วนร่วมในการต่อต้านการโกงครับตอนนี้เราอยู่กับทางคุณอรทัยพิบูลอารักษ์นะครับท่านเป็นผู้อำนวยการกลุ่มประสานการป้องกันการทุจริตภาค5กลุ่มที่1และคุณบริพัตรแก้วใสครับเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการอยู่กับรายการของเราด้วยสวัสดีครับทั้งสองท่านครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีคร
2: ับคุณเมธัศแล้วก็คุณผู้ฟังทางบ้านนะคะ
1: ครับแหมเห็น MV เนาะทางปปช.คัดสรรมาเป็นอย่างดีเลยแล้วถือว่าเป็น MV ที่น่าสนใจที่แบบเหมือนกับว่าพยายามที่จะเอาน้องๆคนรุ่นใหม่เนาะเด็กๆ เขาชอบเรื่องของขบวนการใช่ไหมฮะแล้วก็พาเด็กๆ เนี่ยมาเรียนรู้เรื่องของการป้องกันการทุจริตซึ่งต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเองเนี่ยเรื่องของการทำงานของปปช.เราได้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเยอะเลยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้ต้องนำเรียนค่ะว่าเรื่องของการที่เราจะเรียกว่าเปลี่ยนแปลงสังคมให้เรียกว่าปราศจากการทุจริตได้เนี่ยคงจะไม่ใช่ลำพังเพียงแต่เป็นหน้าที่ของปปช.หรือว่าเป็นหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมเนี่ยในการที่เราจะเปลี่ยนแปลงสังคมของเราให้ปราศจากการทุจริตหรือว่าจะลดจำนวนการทุจริตลงได้เนี่ยทุกคนทุกฝ่ายทุกหน่วยงานก็จะต้องมาร่วมมือกันนะคะแล้วก็เป็นที่มาของในส่วนหนึ่งต้องย้อนไปนะคะตั้งแต่ประมาณปี2560นะคะก็ได้มีการเรียกว่าทางสำนักงานปปช.เองโดยคณะกรรมการปปช.เนี่ยได้มีการกำหนดเรียกว่าเป็นแผนยุทธศาสตร์ชาตินะคะที่เรียกว่าว่าด้วยเรื่องของการป้องกันแล้วก็ปราบปรามการทุจริตนะคะอาจจะย้อนหลังไปไกลนิดนึงนะคะโดยในช่วงนั้นก็จะมีการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติเป็นยุทธศาสตร์ที่หนึ่งเลยนะคะเป็นเรื่องของการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตนะคะโดยที่มีแนวคิดว่าจะต้องปรับฐานความคิดของคนทุกช่วงวัยในสังคมประเทศของเรานะคะตั้งแต่ปฐมวัยขึ้นมาเลยนะคะอันนี้ก็เลยเป็นที่มาว่ามีการกำหนดเรื่องของการที่จะต้องให้องค์ความรู้เรื่องของการป้องกันแล้วก็ปราบปรามการทุจริตนะคะก็เลยเป็นที่มาว่าได้มีการกำหนดเป็นหลักสูตรต้านทุจริตศึกษานะคะเพื่อใช้เป็นแนวทางสำคัญเป็นเหมือนเป็นแผนที่เป็นคู่มือที่จะพาประเทศของเราเนี่ยไปสู่การที่จะเป็นสังคมที่โปร่งใสได้นะคะทีนี้ทางคณะกรรมการปปช.ก็ได้มีการกำหนดเป็นหลักสูตรขึ้นมาเพื่อให้เหมาะสมกับทั้งทุกช่วงวัยนะคะทั้งเด็กทั้งเยาวชนแล้วก็ประชาชนนะคะแล้วก็รวมไปถึงผู้ใหญ่ด้วยนะคะในส่วนที่เราพาดพิงมาตั้งแต่ต้นก็คือปัญหาของเรื่องของการทุจริตในประเทศของเราตอนเนี้ยต้องเรียนว่าความรุนแรงเนี่ยยังคงไม่ลดลงนะคะแม้ว่าเราจะมีการดำเนินการเรื่องของแผนยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นระยะที่1ระยะที่2ระยะที่3ซึ่งในการดำเนินการเราคาดหวังว่าในภาพรวมคะแนนภาพลักษณ์ดัชนีเรื่องของการชี้วัดเรื่องการทุจริตของประเทศไทยเนี่ยควรจะดีขึ้นนะคะแต่ปรากฏว่าผลที่ออกมาก็ปรากฏว่าสถานการณ์การทุจริตยังคงรุนแรงนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนั้นเนี่ยต้องเรียนว่าทางคณะกรรมการปปช.เองก็ได้กำหนดเป็นหลักสูตรขึ้นมา5หลักสูตรนะคะแล้วก็นำเสนอเข้าไปที่คณะรัฐมนตรีนะคะซึ่งทางครม.เองเนี่ยก็ได้เห็นชอบเมื่อวันที่22พฤษภาคม2561นะคะอันนี้ก็ใกล้ละนะคะวันนี้วันที่19นะคะเกือบจะครบเรียกว่าช่วงที่คณะกรรมการปปช.ได้เสนอมาตรการให้กับทางครม.ไปนะคะจนถึงวันนี้นะคะโดยหลักสูตรเนี่ยปัจจุบันก็ยังมีหลักสูตรเรียกว่าเป็นโครงสร้างของหลักสูตรที่กำหนดไว้ 5ช่วงวัยด้วยกันนะคะเป็นเรียกว่าเป็น5หลักสูตรนะคะเริ่มต้นตั้งแต่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะจะเป็นช่วงอนุบาลไปจนถึงชั้นม.ปลายนะคะแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นหลักสูตรในชั้นอุดมศึกษานะคะแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นเรื่องของหลักสูตรของกลุ่มทหารตำรวจนะคะแล้วก็เป็นหลักสูตรสำหรับวิทยากรปปช.นะคะหรือว่าบุคลากรภาครัฐภาครัฐวิสาหกิจนะคะแล้วก็จะมีหลักสูตรสำหรับโค้ชนะคะโค้ชในที่นี้จะเป็นโค้ชของชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตนะคะซึ่งก็เป็นเครือข่ายภาคประชาชนของสำนักงานปปช.เองเพื่อที่จะให้ใช้ในการที่จะไปเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆให้เรียกว่าทั่วถึงนะคะในทุกช่วงวัยทีนี้ในส่วนของเนื้อหาการเรียนรู้เนี่ยก็จะแบ่งเป็น4เนื้อหาหลักๆด้วยกันนะคะเนื้อหาส่วนแรกก็จะเป็นเรื่องของการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมนะคะถามว่าทำไมต้องสอนเรื่องนี
3: ้
2: นะคะเรื่องนี้ก็จะสอนให้น้องๆเยาวชนแล้วก็ประชาชนของเราเนี่ยเข้าใจว่าเรื่องของผลประโยชน์ที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยอะไรบ้างที่เป็นสิ่งที่เป็นทรัพย์สินส่วนตัวของเราซึ่งเราสามารถใช้ประโยชน์ได้อะไรบ้างที่เป็นทรัพย์สินของส่วนรวมซึ่งเราต้องเรียกว่าใช้ประโยชน์ร่วมกันนะคะไม่ใครคนใดคนหนึ่งไม่สามารถจะไปยึดครองหรือว่าใช้ประโยชน์แต่เพียงฝ่ายเดียวอย่างเช่นถ้าเราจะเห็นในสภาพทั่วไปที่เราเห็นด้วยตาเนาะอย่างเช่นเราอาจจะเห็นเรื่องการขายของบนฟุตบาทซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะแบบนี้เป็นต้นนะคะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างที่เราเห็นต้องบอกว่าคนไทยเราเห็นแล้วเราก็ยอมรับกันในชีวิตประจำวันอันนี้แสดงให้เห็นว่าเราแบ่งแยกไม่ได้ว่าอันไหนคือประโยชน์ส่วนตนอันไหนคือประโยชน์ส่วนรวมนะคะพื้นที่สาธารณะเราก็จะขายของอันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างซึ่งอาจจะขัดแย้งกับความรู้สึกของบางท่านนะคะท่านจะเห็นว่าบริเวณสี่แยกไฟแดงเนี่ยจะบางครั้งจะมีการที่มีคน
3: พวงมาลัย
2: มาขายพวงมาลัยบ้างหลังๆก็จะเห็นน้องๆใส่ชุดนักเรียนมาขายนมขายอะไรบ้างซึ่งจริงๆต้องเรียนว่าการกระทำแบบเนี้ยเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายนะคะซึ่งมีคำว่าเป็นกฎหมายเนี่ยคือหมายถึงว่ามีข้อห้ามซึ่งห้ามปฏิบัติห้ามขายของบริเวณสี่แยกเพราะว่ามันเป็นอันตรายแล้วมันก็ไม่ใช่พื้นที่ที่จะไปขายของได้นะคะอันนี้ต้องแต่ว่าเราคนไทยเราก็จะมีความรู้สึกว่าช่วยซื้อสงสารนะคะซึ่งจริงๆตรงนี้ต้องเรียนว่าอันนี้ส่วนหนึ่งแยกไม่ออกละว่าอันไหนคือประโยชน์ส่วนตนอันไหนคือประโยชน์ส่วนรวมเราต้องแยกให้ออกระหว่างความสงสารกับเรื่องของการบริหารจัดการและการเคารพกฎหมายนะคะเราต้องแยกออกจากกันให้ได้
3: ผมนึกถึงอะไรรู้ไหมผมนึกถึงสรุปง่ายๆก็
2: ค
3: ือการที่มันเป็นการทุจริตก็คือการเอาของสาธารณะมาเป็นของตัวเองนั่นแหละ
2: ใช่ค่ะ
3: นะครับ
2: แล้วที่หนักไปกว่านี้นะคะเจ้าหน้าที่รัฐนักการเมืองผู้มีอำนาจก็จะสามารถละเมิดสิทธิสาธารณะเหล่านี้ได้มากขึ้นในบทบาทอำนาจที่เขาดำรงอยู่นะคะอันนี้แค่วิชาแรกเห็นไหมคะว่าสำคัญไหมคะ
3: สำคัญ
2: นะคะเป็นส่วนหนึ่งที่ถ้าเราจะต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศของเราเนี่ยส่วนเนี้ยอันนี้เริ่มต้นจากบทเรียนที่หนึ่งเลยนะคะทีนี้หัวข้อถัดมานะคะเรื่องของความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตอันนี้ก็จะเป็นเรื่องสิ่งที่ปลูกฝังค่านิยมว่าการโกงเนี่ยเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ในสังคมไทย คนไทยจะต้องไม่ยอมนะคะเหมือนที่เพลงบอกจะต้องซื่อๆเราจะไม่ยอมเราจะไม่ทนคนโกงอะไรแบบนี้ค่ะคืออันนี้ไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่าเราแค่ฟังเพลงแล้วก็ผ่านไปแต่เป็นสิ่งที่เราต้องปรับคนพฤติกรรมของคนในสังคมเราให้ไม่ทนต่อสิ่งเหล่านี้จริงๆเราจะต้องเห็นคนมาตั้งป้ายโฆษณาหรือป้ายหาเสียงในจุดบริเวณที่ไม่ควรตั้งอะไรแบบนี้เป็นตัวอย่างนะคะหรือว่าถ้าตอนนี้ถ้าเราเห็นข่าวติดตามข่าวท่านจะเห็นเลยเริ่มมีทุนจากต่างชาติเข้ามา
3: ใช่
2: ซึ่งเหล่านี้ละเมิดทรัพยากรของเราอย่างหนักนะคะอันนี้ถามว่าการที่เขาเข้ามาทำแบบนี้ได้เขาโกงเราไหมเขาโกงเราน ะคะซึ่งในการโกงตรงนี้อาจจะซับซ้อนคืออาจจะมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปร่วมด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องไม่ทนเราจะต้องไม่ทนกับพฤติกรรมที่เขาเข้ามาละเมิดสิทธิ์เราเหล่านี
3: ้
2: นะคะอันนี้ตัวเหล่านี
3: ้
2: นะคะอันนี้ตัวอย่างที่สองเรื่องของความละอายนะคะความละอายก็คือการที่คนเราจะอยู่ร่วมกันในสังคมหรือแม้แต่ในการดำรงชีวิตประจำวันของเราเองนะคะเราต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเริ่มต้นตั้งแต่น้องๆเข้าโรงเรียนถามว่าในความคุ้นชินของเราถ้าผู้ปกครองอยากจะให้ลูกได้เข้าโรงเรียนดีๆหรือโรงเรียนที่มีมาตรฐานในเมืองสามารถพาลูกเข้าเรียนได้เลยไหมคะต้องสอบคัดเลือกไหม
3: ต้องสอบ
2: คัดเลือกแล้วสิ่งที่เราอาจจะคุ้นชินกันอีกในสังคมไทยก็คือถ้าลูกสอบไม่ได้ทำยังไงคะ
3: บางคนก็ทุจริตก็คือใต้โต๊ะ
2: มีการจ่ายที่เรียกว่าสินบนแปดเสียใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นต้องเรียกว่ามันเป็นความคุ้นชินของสังคมไทยที่เราหล่อหลอมกันมาแบบนี้ทั้งที่เป็นสิ่งที่ต้องควรละอายแล้วก็ยอมรับไม่ได้นะคะหากว่าเราอยากให้ลูกเราเข้าโรงเรียนได้เราควรจะต้องสอบแข่งขันซึ่งน้องก็ควรจะขยันจะต้องมีความรู้จริงๆอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องของการเข้าโรงเรียนลองนึกในพาร์ทของคนที่โตขึ้นสอบเข้ารับราชการสอบเข้าไปเป็นรับทุนคือในระดับที่สูงขึ้นสอบเข้ามหาวิทยาลัยอะไรต่างๆซึ่งแน่นอนในชีวิตของคนในสังคมที่อยู่ร่วมกันคนที่เยอะมันจะต้องมีการสอบแข่งขันเพื่อให้ได้คนที่มีคุณสมบัติพร้อมกว่านะคะอาจจะเก่งกว่าในด้านนี้อาจจะเก่งกว่าในด้านนั้นอะไรแต่ว่าผู้ที่จะสอบผ่านได้ทุนหรือว่าได้รับการเข้าทำงานควรจะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถจริงๆโดยที่ไม่ใช่ผู้ที่เข้ามาโดยเส้นสายอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ยกให้คุณผู้ฟังได้ฟังว่าสิ่งนี้เราควรจะต้องเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วคนก็จะต้องละอายที่จะไม่ทำการทุจริตถ้าลูกเราไม่เก่งก็ควรจะต้องอยู่ในระดับโรงเรียนแบบนี้แต่ว่าอาจจะต้องขยันเพิ่มขึ้นอะไรคือจะต้องด้วยวิธีการที่ถูกต้องนะคะทีนี้มาดูในหัวข้อรายวิชาที่3นะคะเป็นเรื่องของโมเดลสตรองนะคะหรือว่าเรื่องของสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตนะคะหลายท่านก็อาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาบ้างนะคะของเราแนวคิดเรื่องของสตรองเนี่ยต้องเรียนว่ามาจากขออนุญาตนำเรียนเป็นภาษาไทยเนาะผู้ฟังจะได้เข้าใจง่ายๆนะคะก็คือจะมาจากหนึ่งเรื่องของความพอเพียงนะคะแน่นอนความพอเพียงไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องประหยัดที่สุดใช้ของราคาถูกที่สุดไม่ใช
3: ่
2: นะคะความพอเพียงเนี่ยก็คือการที่เราใช้อะไรให้พอดีเหมาะสมกับตัวเรานะคะแล้วก็ไม่เดือดร้อนนะคะสามารถดำรงตนอยู่ได้แล้วก็เรียกว่าถ้าเราจะซื้อสิ่งของอะไรสักอย่างนึงแต่ว่าอาจจะราคาสูงแต่อาจจะเรียกว่าใช้งานได้นานเน
3: ี่
2: ยมันก็เป็นความพอเพียงเหมือนกันเทียบกับซื้อหลายๆชิ้นบ่อยๆแต่ไม่ค่อยมีคุณภาพอันนี้เราก็ต้องเปรียบเทียบนะคะว่าจริงๆความพอเพียงก็อาจจะไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องใช้ของถูกหรือประหยัดที่สุดเสมอไปนะคะแต่ว่าอยู่บนความเรียกว่ามาตรฐานความพอดีนะคะถัดมาเรื่องของความมีวินัยนะคะเรื่องของความมีวินัยก็จะเป็นเรื่องสิ่งสำคัญแหละที่จะเรียกว่าประเทศที่เจริญแล้วประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยบุคลากรหรือว่าประชาชนของเขาเนี่ยจะมีเรื่องของความวินัยสูงมากนะคะเพราะว่า

0: าทั้งหลายทั้งปวงเริ่มตั้งแต่เรื่องของการจัดการตนเองนะคะให้ดีก่อนแล้วก็ถึงจะไปจัดการบริหารจัดการอย่างอื่นได้ให้เป็นระเบียบได้นะคะถัดมาเรื่องของความซื่อสัตย์นะคะอันนี้ก็เป็นหลักอยู่แล้วว่าเราจะต้องอยู่บนกติกาสังคมที่มีความซื่อสัตย์ร่วมกันนะคะเรื่องของการที่จะต้องมีองค์ความรู้นะคะเรื่องของการมุ่งไปข้างหน้านะคะแล้วก็เรื่องของการที่จะต้องมีเรียกว่าความเอื้ออาทรอยู่ร่วมกันในสังคมนะคะแล้วก็จะต้องมีองค์ความรู้ที่จะนำพาสังคมไปในทางที่ถูกต้องด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นบริบทที่เราจะต้องเรียนรู้ในรายวิชานะคะถัดมาจะเป็นเรื่องของพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะในส่วนนี้เนี่ยก็จะทำให้ผู้เรียนน่ะได้รู้บทบาทหน้าที่ของพลเมืองที่ดีนะคะเรื่องของการเคารพกฎหมายเรื่องของกฎหมายปปช.เองก็มีอยู่หลายเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญนะคะท่านทราบหรือยังเรื่องของการทุจริตในบ้านเราตอนนี้กฎหมายเนี่ยรุนแรงขนาดที่โทษเนี่ยถึงขั้นประหารชีวิต อันนี้กฎหมายกำหนดไปแล้วแต่ยังไม่มีการลงโทษ
1: ใช่
0: ใช่ยังไม่มีไปถึงขั้นนั้นนะคะแต่ว่ากฎหมายเนี่ยไปถึงแล้วนะคะเรื่องของการที่จะต้องเรียกว่าสร้างพลเมืองให้มีบทบาทในการมีส่วนร่วมในการที่จะมาตรวจสอบการทำงานของภาครัฐนะคะอย่างที่ท่านเห็นที่ผ่านมาปปช.ก็จะมีการสร้างเครือข่ายสตรองนะคะเครือข่ายภาคประชาชนเครือข่ายเยาวชนนะคะเหล่านี้ก็เพื่อที่จะให้มีการเรียกว่าสร้างพลังของประชาชนเข้ามาตรวจสอบซึ่งตอนนี้ถามว่าณปัจจุบันเนี่ยท่านก็จะเห็นว่ามีการในโซเชียลในออนไลน์เนี่ยมีการพูดถึงเรื่องของการทุจริตมากขึ้น
1: ใช่ใช่คร
0: ับ มีคนที่กล้าจะแสดงตนออกมาพูดถึงเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันหรือสิ่งที่ไม่ถูกต้องในสังคมในกรณีต่างๆเพิ่มขึ้นล่าสุดทางภาคเอกชนก็ออกมาพูดเหมือนกันว่าวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของผู้นำประเทศที่อาจจะพูดถึงประเด็นต่างๆเรื่องของการต่อต้านการทุจริตว่าควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแม้แต่สำนักงานปปช.เองก็เรียกว่าภาคประชาชนก็เฝ้าระวังตรวจสอบปปช.ด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้เรียกว่าทุกภาคส่วนก็จะต้องร่วมกันนะคะเพื่อที่จะเรียกว่าตีเพื่อก่อเนาะหรือว่าปรับให้เกิดความโปร่งใสนั่นเองนะคะทีนี้ในส่วนของการดำเนินการตรงเนี้ยเราก็จะมีการกำหนดหลักสูตรนะคะเพื่อที่จะให้แต่ละระดับชั้นเนี่ยได้มีการเรียนรู้นะคะทั้งในรูปแบบของการที่เป็นแผนการเรียนการสอนเข้าไปในหลักสูตรสถานศึกษาในระดับต่างๆนะคะทั้งประถมศึกษามัธยมศึกษาอุดมศึกษาแล้วก็รวมไปถึง อย่างเช่นข้าราชการใหม
1: ่
0: ที่บรรจุของกระทรวงกระทรวงทบวงกรมต่างๆทหารตำรวจนะคะก็จะมีการนำเรื่องของหลักสูตรต้านตรงนี้เข้าไปผสมผสานในการอบรมให้ความรู้นะคะอันนี้จะเห็นว่าเป็นการปูพื้นเลยว่าทุกคนต้องเข้าใจหลักการตรงนี้ก่อนดังนั้นจะเห็นว่าเป็นเรื่องที่ควรจะต้องร่วมมือกันแล้วก็ส่งเสริมนะคะ
1: ทีนี้ผมสนใจในภาคหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับในส่วนของปปช.เองเนี่ยเรามีการบรรจุเข้าไปยังไงครับหมายถึงว่าให้มีวิชาเพิ่มขึ้นมาเลยเหรอครับหรือว่ายังไงฮะ
0: ค่ะในส่วนของการนำหลักสูตรไปใช้นะคะในสถานศึกษาก็ทางปปช.ก็จะมีการกำหนดหลักสูตรรายวิชานะคะแล้วก็จะมีเรียกว่าในลักษณะแผนการเรียนที่ทางโรงเรียนสามารถนำไปปรับใช้ได้เลยนะคะแต่ว่าในโรงเรียนอาจจะมีความพร้อมในเรื่องของการจะเปิดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งวิชาที่มี3หน่วยกิตนะคะมีการวัดประเมินผลตัดเกรดเป็น A B C D นะคะหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของการเป็นกิจกรรมที่เรียกว่าสอดแทรกเข้าไปนะคะซึ่งอันนี้ทางโรงเรียนก็สามารถปรับได้นะคะแต่ว่าโดยความคาดหวังของปปช.ก็คือเราอยากจะผลักดันให้ทางโรงเรียนเปิดเป็นรายวิชาเพิ่มเติ
1: ม
0: นะคะแต่ว่าบางโรงเรียนก็อาจจะยังไม่มีความพร้อมนะคะรายวิชาอาจจะเต็มแล้วนะคะคุณครูผู้สอนอาจจะมีน้อยมีภาระงานเยอะอยู่แล้วก็ไม่สามารถจะเปิดเป็นรายวิชาได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องขอความร่วมมือทางโรงเรียนให้นำรายวิชาเหล่านี้เข้าไปปรับเพื่อจะให้เด็กๆได้เรียนรู
1: ้แสดงว่าเราไม่ได้มีการบังคับโรงเรียนว่าจะต้องมีหลักสูตรนี้
0: จะเป็นขอความร่วมมือไปท

0: ายแล้วก็การที่จะนำหลักสูตรเรื่องของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้เนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าเขามีความพร้อมในเรื่องของมีวิชาเรียนว่างอ่ะใช้วิชานั้นเอาหลักสูตรต้านทุจริตทีนี้เราที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าครูเป็นบุคคลสำคัญเหมือนกันนะที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการป้อนหลักสูตรนี้กับทางคุณครูได้ไหมฮะ
1: ในส่วนของคุณครูเนี่ยต้องนำเรียนอย่างนี้ค่ะว่าโดยปกติรายวิชาที่มีการเรียนการสอนทั่วไปเนี่ยรายวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาไทยต่างๆเท่าที่เราเห็นในหลักสูตรเนี่ยคุณครูจะเรียนเป็นหลักสูตรครู4ปีนะคะกว่าจะออกมาสอนได้แต่ว่าในเรื่องของหลักสูตรต้านเนี่ยเรายังไม่มีการเปิดหลักสูตรสอนคุณครูโดยเฉพาะเจาะจงขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูที่รับผิดชอบในเรื่องของการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเนี่ยในโรงเรียนจะมีทั้งในลักษณะที่มอบให้คุณครูฝ่ายสังค
0: ม
1: เป็นผู้สอนนะคะซึ่งเนื้อหารายวิชาก็จะเกี่ยวข้องสอดคล้องกับวิชาสังคมหรือในบางโรงเรียนก็จะมีนโยบายว่าทุกรายวิชาจะต้องนำเรื่องของหลักสูตรต้าน4หัวข้อรายวิชาเนี่ยสอดแทรกเข้าไปในทุกวิชาหมายความว่าไม่ว่าคุณจะเรียนวิชาอะไรก็ตามคุณก็จะต้องมีหน่วยวัดเรื่องของหลักสูตรต้านเข้าไปสอดแทรกอยู่ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นรูปแบบที่แล้วแต่ทางโรงเรียนที่จะผลักดันซึ่งทางปปช.เองเนี่ยก็ไม่ได้สามารถที่จะมี power ไปกดดันทางโรงเรียนว่าจะต้องเป็นหลักสูตรวิชาเฉพาะขึ้นมานะคะอะไรมันยังไม่ถึงขั้นนั้นนะคะอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ความพร้อมของทางโรงเรียนด้วย
0: ทีนี้ในเรื่องของในส่วนของโรงเรียนเขาให้ความสำคัญกับหลักสูตรนี้มากน้อยแค่ไหนครับเท่าที่ดูแล้ว
1: ทางโรงเรียนก็ให้ความสำคัญนะคะในส่วนหนึ่งก็จะมีการสอนเรื่องเนื้อหาการต่อต้านการทุจริตเข้าไปนะคะให้น้องๆได้เข้าใจและก็บางครั้งก็มีเสียงสะท้อนเหมือนกันว่าในของทางสำนักงานปปช.เองก็จะมีการทำเป็นเรียกว่าเป็นหลักสูตร e-learning นะคะเป็นหน้าเว็บไซต์ที่สามารถเข้าไปแล้วก็เรียนรู้ได้ตั้งแต่ระดับประถมมัธยมอุดมศึกษาไปจนถึงหลักสูตรข้าราชการแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะคะแม้แต่คุณเมธาเองก็สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้นะคะเราก็จะมีเหมือนเป็นสื่อการสอนเป็นคลิปวิดีโอเป็นเรื่องๆนะคะท่านก็สามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองเรียกว่า anywhere anytime นะคะก็เรียนได้ทุกที่ทุกเวลานะคะเป็นระบบ e-learning นะคะ
0: ครับนี่คือเรื่องของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาต้องบอกว่าในเรื่องของหลักสูตรนี้ไม่ได้มีการใช้แค่ในประเทศไทยเท่านั้นในต่างประเทศก็มีใช้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็หลายประเทศเนี่ยก็ประสบความสำเร็จ
1: ต้องเรียนว่าอาจจะไม่ได้เป็นชื่อหลักสูตรวิชาแบบนี้นะคะแต่ว่าเรียกว่า
0: ล
1: ักษณะของการสอนที่เขาจะเน้นในเรื่องของการฝึกให้เด็กสามารถ อยู่ร่วมกันในสังคมจะต้องทำอย่างไรเคารพสิทธิ์ตนเองผู้อื่นอะไรแบบเนี้ยนะคะจะเป็นลักษณะของการเสริมสร้างวินัยอะไรเป็นคือก็หลายๆประเทศนะคะที่เขาก็จะเรียกว่าเริ่มปลูกฝังตั้งแต่ยังเป็นเด็กยังเป็นเยาวชน
0: ครับผมคุณผู้ฟังน่าสนใจมากเลย เดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะพาคุณผู้ฟังมาติดตามกันนะว่าในนานาประเทศที่เขานำลักษณะหลักสูตรแบบนี้ไปใช้เนี่ยมันได้รับผลมากน้อยแค่ไหนรวมถึงเคสในประเทศไทยด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาติดตามกันในเรื่องนี้ครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่หนึ่งครับ

0: มาต่อกันในเรื่องของหลักสูตรการต้านทุจริตศึกษานะคุณผู้ฟังต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยการที่นานาประเทศนะครับไม่ใช่แค่ประเทศไทยที่ให้ความสำคัญนะครับแต่ว่าเป็นนานาประเทศเลยรวมถึงประเทศอย่างสิงคโปร์ที่เชื่อว่าใครๆก็น่าจะเชื่อว่าโหสิงคโปร์นี่เป็นประเทศที่ค่อนข้างมีระเบียบวินัยเนาะรวมถึงประเทศอื่นอีกมากมายที่เขาให้ความสำคัญกับเรื่องการต้านทุจริตเพื่อให้ประเทศเนี่ยเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าประเทศในแต่ละประเทศเนาะมีการนำเรื่องของรูปแบบหลักสูตรการต้านทุจริตศึกษาเนี่ยไปใช้ในแบบของตัวเองมีอะไรบ้างนะครับ
1: ค่ะก็จะขอยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์นะคะสิงคโปร์เป็นประเทศที่เรียกว่าถ้าเราดูเรื่องของคะแนนดัชนีภาพลักษณ์การทุจริตนะคะที่มีการจัดอันดับนานาประเทศทั่วโลกเนี่ยสิงคโปร์เนี่ยจะอยู่ในอันดับที่ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็อยู่เป็นประเทศที่อยู่ในโซนอาเซียนของเรานะคะแล้วก็ได้คะแนนสูงสุดนะคะในโซนของเราทีนี้การให้ความสำคัญกับเยาวชนเนี่ยเขาก็เรียกว่าเด็กๆก็จะมีเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของการเรียกว่าที่มาของการกำเนิดประเทศสิงคโปร
0: ์
1: เด็กๆจะได้เรียนรู้ว่ามีที่มาอย่างไรแล้วเขาอ่ะในฐานะที่เป็นเยาวชนซึ่งจะเติบโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่เขาจะต้องทำหน้าที่อะไรให้กับประเทศบ้างอันนี้เขาจะสอนกันตั้งแต่ยังเด็กเลยนะคะแล้วเด็กก็จะเหมือนกับว่าเรียนรู้ในบริบทที่อยู่รอบตัวนะคะถัดมาอย่างเช่นฮ่องกงที่อยู่ใกล้ๆกันนะคะฮ่องกงก็จะมีเรียกว่าหน่วยงานที่เรียกว่าต่อต้านการทุจริตนะคะหรือว่าเราเรียกว่า ICAC นะคะ ICAC ก็จะเป็นต้นแบบในเรื่องของการผลิตสื่อการเรียนรู้ให้กับเยาวชนนะคะจะมีเกมนะคะออนไลน์ตั้งแต่สมัยเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วนะคะเขาก็จะมีเกมที่สอนเยาวชนต้องบอกว่าฮ่องกงเนี่ยเป็นในยุคที่ยังไม่มีการปราบปรามคอร์รัปชันนะคะมีเรื่องเล่ากันถึงขนาดว่าถ้าเกิดไฟไหม้นะคะแล้วคนที่อยู่ในละแวกนั้นน่ะจะต้องเหมือนกับว่าช่วยกันเก็บเงินมาจ่ายเงินให้กับรถดับเพลิงให้กับเจ้าหน้าที่ไม่อย่างนั้นรถจะไม่เข้ามาดับเพลิงให้นะคะสถานการณ์การคอร์รัปชันเขารุนแรงขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเขาก็สามารถที่จะเรียกว่าเปลี่ยนแปลงประเทศของเขาได้นะคะเพราะฉะนั้นของเราแนวโน้มถ้าเราทำได้ถูกทางเราก็สามารถจะปรับเปลี่ยนประเทศของเราได้เหมือนกันนะคะอีกตัวอย่างนึงอย่างเช่นประเทศฟินแลนด์นะคะฟินแลนด์นี่ต้องเรียนว่าเขาให้ความสำคัญตั้งแต่คุณแม่ตั้งครรภ์นะคะคุณแม่ตั้งครรภ์เนี่ยเขาจะมีเหมือนชุดสตาร์เตอร์คิทให้เป็นกล่องเลยให้คุณแม่กลับไปที่บ้านเลยนะคะแล้วก็ในนั้นก็จะมีเหมือนกับว่ามีเพลงมีอะไรที่แบบเป็นเรื่องของการที่คุณแม่จะต้องเป็นคนดีตั้งแต่น้องยังอยู่ในท้องในสภาพที่คุณแม่ไม่กดดันไม่เครียดไม่อะไรแล้วก็ตั้งใจเลยว่าเด็กคนนี้ออกมาจะเป็นเด็กดีเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพของประเทศนะคะแล้วก็เท่าที่เราได้ยินได้ฟังกันก็คือจะเป็นประเทศที่เขาบอกว่าการศึกษาของเขาอ่ะเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศไม่ว่าคุณจะเรียนที่ไหนจังหวัดไหนก็ตามจะเป็นมาตรฐานเดียวกันคือไม่ต้องมีการไปแข่งขันเข้าโรงเรียนนั้นนี
0: ้
1: นะคะการเรียนการสอนหลักสูตรก็จะเหมือนกันนะคะแล้วเขาก็จะสอนเน้นเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมนะคะการที่จะต้องแบ่งปันนะคะเรื่องของสิทธิหน้าที่อะไรที่เป็นสิทธิอะไรที่เป็นหน้าที่นะคะซึ่งน้องจะต้องเข้าใจและแยกทั้งสองส่วนนี้ออกด้วยกันนะคะแต่ถ้าเป็นคนไทยเราจะส่วนมากเราจะเรียกร้องหรือเข้าใจในเรื่องสิทธิแต่เราไม่ค่อยเข้าใจเรื่องของหน้าที่นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องปรับนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้สังคมน่าอยู่มากขึ้นนะคะจะบอกว่าฟินแลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่ถ้าเราดูบริบทภูมิประเทศเขาว่าเป็นโซนอาร์กติกมีแต่น้ำแข็งเนาะถามว่าจะเพาะปลูกอะไรก็แทบจะไม่มีนะคะตกปลาอย่างที่เราเห็นเนาะเป็นเอสกิโมเจาะรูน้ำแข็งแล้วก็เอาเบ็ดหย่อนลงไปนะคะจะเห็นว่าข้าวปลาอาหารเขาไม่ได้อุดมสมบูรณ์เราจะเห็นชาวเรียกว่าเกษตรกรหรือบ้านเราเขาจะเลี้ยงกุ้งกุลาดำเนาะท่านทราบไหมว่าส่งไปที่ฟินแลนด์
0: กุ้งกุลาดำไทย
1: กุ้งกุลาดำของประเทศไทยนะคะส่งแช่ฟรีซแล้วก็ส่งไปขายเป็นอาหารให้เขาเหล่านั้นแต่ถามว่าในขณะที่ประเทศเรามีทรัพยากรเยอะแต่เรากลับไม่สามารถจะบริหารจัดการพลเมืองของเราให้มีคุณภาพได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเรียกว่าต้องมาช่วยกันปรับนะคะซึ่งแน่นอนว่าวันหนึ่งเราจะมีบริบทในสังคมที่ดีขึ้นนะคะ
0: ตัดมาที่ทางฝากฝั่งของประเทศไทยกันบ้างเป็นยังไงบ้างครับ
2: ครับวันนี้เนี่ยนะครับเราผมเนี่ยก็จะมีเคสที่เกิดขึ้นในประเทศไทยสัก3-4เคส
0: ครับ
2: ตั้งแต่ที่เราได้ไปติดตามเด็กๆเนาะน้องๆที่ได้เรียนหลักสูตรต้านเนี่ยตั้งแต่เคสเล็กๆไปถึงเคสที่กระทบระดับโครงสร้างนะครับต้องนำเรียนก่อนครับว่าทางสำนักงานปปช.เนี่ยมีภารกิจหลักที่ไม่แพ้กับเรื่องของการปราบปรามเนาะก็คือการป้องกันการทุจริตนะ
0: คร
2: ับเราก็ได้นำตัวหลักสูตรต้าเนี่ยนะครับเข้ามาสอนให้กับเด็ก
0: ๆ
2: ตั้งแต่ระดับประถมถึงประถมศึกษาถึงอุดมศึกษาเนาะซึ่งในพื้นที่ภาค5เนี่ยครับเราก็ได้มีการขับเคลื่อนที่จริงจังนะครับตัวหลักสูตรต้าเนี่ยเราจะไม่ได้ไปสอนเป็นข้อกฎหมายขนาดนั้นนะครับไม่ได้ไปท่องจำตัวกฎหมาย
0: นะครับเด็กจำไม่ได้
2: ใช่ครับเราจะสอนให้เด็กๆ เขามีระบบฐานคิดนะครับระบบคิดฐาน2ระบบดิจิทัลนะครับมีแค่ถูกกับผิดใช่หรือไม่ใช่นะครับสอนให้เด็กๆเนี่ยเขาได้แยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมออกนะครับนี่ก็และจุดเหล่านี้ครับมันจะนำไปสู่ความละอายแล้วก็ความไม่ทนต่อการทุจริตซึ่งทางผอ.ก็ได้พูดไปเมื่อสักครู่เนาะเดี๋ยวทีเนี้ยผมจะพามาดูว่าแล้วความละอายกับความไม่ทนต่อการทุจริตเนี่ยเมื่อเราถูกปลูกฝังเข้าไปในเด็กเนี่ยพอเราได้ลองไปติดตามดูเนี่ยอาจจะเป็นจากคำบอกเล่าของคุณครูหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยนะครับเขาก็เอามาเล่าให้เราฟังว่าเด็กเนี่ยมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหลังจากที่เราได้นำตัวหลักสูตรเนี่ยเข้ามาสอนกับเด็กๆนะครับเอาเคสแรกก่อนเคสเบสิกเลยนะครับก็คุณครูก็ได้เล่ามาเนาะว่าอย่างเคสเรื่องของการลอกการบ้านลอกข้อสอบนะครับตรงนี้คุณครูก็นำมาเล่ากับเราเองตอนที่ทางสำนักงานปปช.ได้ลงไปติดตามโรงเรียนที่เขาได้นำหลักสูตรไปสอนให้เด็กๆเนาะเขาก็บอกว่าเด็กเนี่ยไม่ยอมให้เพื่อนจะมาลอกข้อสอบแล้วเห็นเพื่อนชะโงกหน้ามาเนี่ยก็ปิดเลยเอามือปิดตัวข้อสอบนะครับแล้วเด็กก็กล้าที่จะพูดบอกเพื่อนๆไปแล้วว่าเราไม่ให้ลอกนะนะครับตรงเนี้ยไม่ใช่ว่าเด็กไม่มีน้ำใจนะครับแต่มันคือการไม่สนับสนุนให้เกิดการทุจริตนะครับอันนี้เป็นเคสเล็กๆเลยถ้าเกิดเราจะมามองก็อันนี้สำหรับเคสเด็กเล็กๆเลยเนาะถ้ามีเคสที่เริ่มเราจะเห็นว่าพอเริ่มไม่ทนต่อการทุจริตอย่างเคสโดนแซงคิวเราจะเห็นใช่ไหมครับเคสครูเขาก็มาเล่าว่ามีเด็กเนี่ยระดับประถมเลยป.4-5-6โดนรุ่นพี่ระดับมัธยมเนี่ยในโรงเรียนเนี่ยแซงคิวต่ออาหารอาจจะซื้ออาหารตอนกลางวันอย่างนี้เนาะเด็กก็กล้าที่จะพูดออกมาเลยว่าไปต่อท้ายแถวนะครับเพราะว่าคนอื่นๆเนี่ยก็ต่อคิวกันนะครับเห็นไหมครับว่าพอเด็กเขาได้รับการศึกษาเนาะเขาก็รู้สึกว่าเขาจะไม่ทนต่อพฤติกรรมเหล่านี้นะครับเขาก็จะแสดงออกมาเลยว่าเขาไม่ทนซึ่งเด็กในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าหลายครั้งเนาะเราจะเห็นว่าเด็กเริ่มตามกระแสโซเชียลออกมาทางโซเชียลแล้วก็จะเห็นมากขึ้นว่าเด็กสมัยเนี้ยถ้าเขาไม่ทนอะไรเขาก็จะพู
0: ดออกมาเลย
2: นะครับเป็นนิสัยของเด็กสมัยใหม่คราวนี้เราขยับมาคราวนี้จะเริ่มเป็นเคสที่ใหญ่ขึ้นหน่อยละ
0: คร
2: ับ เป็นเคสก็เป็นเคสไฮไลท์เหมือนกันนะครับตรงเนี้ยเราอาจจะได้ยินโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
0: ใช
2: ่ไหมครับก็ตรงนี้เนี่ยก็จะมีเคสเด็กเนี่ยที่เขาพอเขาได้รับการศึกษาเนาะเขาเห็นว่าอาหารกลางวันของเขาเนี่ยรู้สึกว่ามันจะไม่คุ้มกับงบประมาณที
0: ่
2: ควรจะได้เลยตัววัตถุดิบก็ดูไม่มีคุณภาพหรือปริมาณก็น้อยพอเด็กเห็นอย่างเงี้ยเด็กก็รู้สึกว่าไม่ทนเขากล้าที่จะรวมตัวกันแล้วก็ไปถามคุณครูนะคร
0: ับ
2: กล้าที่รวมตัวกันไปถามคุณครูว่าทำไมอาหารกลางวันของเขาเนี่ยในวันเนี้ยมันถึงเป็นอย่างเงี้ยไม่มีคุณภาพเลยปริมาณก็น้อยได้กินแค่ของกี่อย่างไม่กี่อย่างเองนะครับจนสุดท้ายเนี่ยบอกไปทางคุณครูก็ยังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเด็กก็เอามาบอกกับ ทางผู้ปกครองทีนี้ก็ผู้ปกครองครับก็ได้นำเรื่องเนาะอาจจะมาร้องเรียนกับหน่วยงานตรวจสอบเนาะว่าให้เข้าไปช่วยตรวจสอบหน่อยนะครับจุดนี้ครับมันก็มาจากการที่เด็กเนี่ยเห็นไหมครับว่าเด็กเนี่ยพอเขาไม่ทนไม่ยอมรับต่อการทุจริตเขารู้สึกว่าเขาอยากรักษาสิทธิ์ของตัวเองนะครับมันก็นำไปสู่เรื่องในการตรวจสอบโครงการอาหารกลางวันขึ้นมาแล้วก็เคสอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เกิดกับแค่โรงเรียน2โรงเรียนเท่านั้นก็ในประเทศก็หลายๆจังหวัดก็มีเคสอย่างเงี้ยมาให้เห็นกันอยู่บ่อย
0: ๆใช่ครับถือว่าน่าสนใจนะเด็กกล้าแสดงออกมากขึ้นทีนี้เห็นว่าทางปปช.เองเนี่ยจะมีการจัดการประกวดผลงานแล้วก็นวัตกรรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาด้วยใช่มั้ยครับ
1: ค่ะก็เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษานะคะแล้วก็ครูผู้สอนเนี่ยได้มีการเรียกว่านำเสนอผลงานนะคะที่ได้มีการนำหลักสูตรไปใช้โดยเป็นแนวทางที่เป็นเลิศนะคะหรือว่าทางวิชาการเขาจะเรียกว่าเป็น best practice นะคะในส่วนนี้ก็เพื่อที่จะส่งเสริมนะคะซึ่งการประกวดผลงานแล้วก็นวัตกรรมเนี่ยแบ่งเป็น2ระดับนะคะก็คือจะเป็นระดับของผู้บริหารสถานศึกษานะคะแล้วก็จะเป็นระดับของครูผู้สอนนะคะเพื่อที่จะให้มีเรียกว่าการได้นำ best practice ของระดับจังหวัดนะคะแล้วก็คัดเลือกกันในระดับจังหวัดส่งมาที่ระดับภาคระดับภาคก็จะมีการคัดเลือกแล้วก็ส่งไปพิจารณารางวัลในระดับประเทศนะคะซึ่งก็จะได้รับเป็นโล่เกียรติยศแล้วก็มีเกียรติบัตรให้กับทางผู้ที่ชนะด้วยนะคะในส่วนนี้ก็เรียกว่าปิดการรับสมัครไปเมื่อวันที่15พฤษภาคมวันศุกร์ที่แล้วนี่เองนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะได้มาลุ้นกันนะคะว่าในระดับของภาค5เราเนี่ยจะได้มี best practice ในระดับไหนบ้างนะคะซึ่งในการประกวดเนี่ยก็มีครบทั้ง5ระดับนะคะแต่ก็โดยส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปที่ระดับประถมกับทางมัธยมมากกว่านะคะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะคะเพราะว่าคุณครูก็จะได้สร้างสรรค์เรียกว่าผลงานนวัตกรรมในการที่จะเอามาใช้เป็นสื่อในการสอนให้เด็กๆได้ดีขึ้นยิ่งเดี๋ยวนี้เห็นว่าบางแห่งก็จะมีเรื่องของการสร้างคลิปด้วย AI นะคะเดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่าการพัฒนาสื่อเหล่านี้มีการนำเรื่องของปัญญาประดิษฐ์เข้ามาปรับใช้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ทำให้สื่อน่าสนใจมากขึ้นนะคะ
0: ครับผมในเรื่องของการติดตามเนี่ยจะติดตามผลจากไหนยังไงได้บ้าง
1: ในส่วนของตัวชี้วัดแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาตินะคะต้องเรียกว่าในเรื่องของเป็นผลคะแนนที่วัดเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตของภาคประชาชนนะคะก็จะมีการแบ่งกลุ่มเป้าหมายเป็น2กลุ่มก็คือจะมีตัวชี้วัดเด็กและเยาวชนแล้วก็ตัวชี้วัดในส่วนของภาคประชาชนนะคะในส่วนของเด็กและเยาวชนเนี่ยจะเป็นการวัดเรียกว่าเป็นการสำรวจพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตของเด็กและเยาวชนนะคะจะเห็นว่าในปีที่ผ่านมานะคะปีที่แล้ว2568สำนักงานสถิติแห่งชาติเนี่ยก็ได้เก็บข้อมูลนะคะเด็กและเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่12ถึง24ปีจากทุกจังหวัดทั่วประเทศนะคะ 46,000 กว่าตัวอย่างนะคะโดยคะแนนเรียกว่าคะแนนเต็ม5นะคะในภาพรวมของประเทศเนี่ยได้รับคะแนนเฉลี่ยนะคะว่าเด็กและเยาวชนของเราเนี่ยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยคะแนนเต็ม5นะคะทั่วประเทศคะแนนเฉลี่ยได้ 4.2 คะแนนก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะคะ ค่อนข้างสูงโดยที่ในคะแนนรวมเนี่ยก็จะแบ่งเป็น4พฤติกรรมนะคะอันแรกจะเป็นเรื่องของการพูดความจริงไม่ลักขโมยไม่เอาเปรียบไม่ฉวยโอกาสนะคะในส่วนนี้ได้รับคะแนน 4.15 คะแนนนะคะแล้วก็ในส่วนที่2เป็นเรื่องของการกระทําการพูดที่แสดงถึงการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนส่วนรวมนะคะในส่วนนี้ได้คะแนน 4.27 นะคะแล้วก็ถัดมาการกระทํานะคะการพูดที่แสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้อื่นโดยไม่แตกต่างกันหรือว่าปฏิบัติอย่างเสมอภาคแล้วก็ยุติธรรมนะคะในส่วนนี้ได้คะแนนเฉลี่ย 4.11 นะคะ แล้วก็สุดท้ายค่ะการกระทำและการพูดที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นนะคะการทำตามระเบียบวินัยนะคะคะแนนเฉลี่ยได้ 4.27 คะแนนนะคะซึ่งในส่วนของภาค5ของเรานะคะคะแนนได้เท่ากับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศเป๊ะเลยนะคะก็คือคะแนนเต็ม5ในพื้นที่ภาค5ของเราก็ได้ 4.2 คะแนนนะคะ
0: แล้วก็ครับผม
1: ค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของการสอบถามนะคะว่าเคยเรียนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาหรือเปล่านะคะในส่วนนี้ก็ทั่วประเทศนะคะที่มีการสอบถามปรากฏว่ามีการตอบนะคะว่ามีการเรียนรู้ในส่วนของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 75% แล้วก็อีกประมาณ 24-25% ก็คือตอบว่ายังไม่เคยเรียนรู้หลักสูตรต้านมาก่อน
0: ครับผม
1: นะคะ
0: ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างมากเลยนะครับแล้วก็ต้องร่วมกันผลักดันนะครับสุดท้ายแล้วนะครับต้องขอบพระคุณอย่างสูงเลยครับทางท่านอรทัยพิบูลอารักขาผู้อำนวยการกลุ่มประสานการป้องกันการทุจริตภาค5กลุ่มที่1และคุณบริพัตรแก้วใสครับเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการขอบพระคุณอย่างสูงเลยครับที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: คุณผู้ฟังอย่าลืมนะครับในเรื่องของการทุจริตเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยถ้าอยากให้ชีวิตเราดีขึ้นครับเราต้องเริ่มต้นจากตัวเราที่ลุกขึ้นมาต่อต้านการทุจริตและต้องไม่เป็นผู้ทุจริตเสียเองด้วยนั่นเองนะครับครับเดี๋ยวเราพบกันอีกในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
4: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
3: นวันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
4: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
3: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพริกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
4: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
3: เจ้า
5: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
7: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
8: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
7: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
9: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
12: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดยังอยู่ในระดับวิกฤตชาวบ้านกว่า100หลังคาเรือนถูกตัดขาดการเดินทางเข้าออกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เจ้าหน้าที่เร่งระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่คลองสตอทะลุอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดระดับน้ำยังวิกฤตชาวบ้านกว่า100หลังคาเรือนถูกตัดขาดเส้นทางคมนาคม
6: สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดตราดยังคงน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเขาสมิงหลังระดับน้ำในคลองสตอเพิ่มสูงขึ้นกว่าระดับวิกฤตส่งผลให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนและตัดขาดเส้นทางสัญจรใน4หมู่บ้านรวมกว่า100หลังคาเรือนประชาชนจำนวนมากไม่สามารถเดินทางเข้าออกพื้นที่ได้นายพงพัฒน์สินรายในอำเภอเขาสมิงได้เร่งส่งเรือท้องแบนให้กับผู้นำชุมชนเพื่อใช้รับส่งประชาชนและขนย้ายสิ่งของที่จำเป็นพร้อมกำชับให้ประชาชนติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดขณะที่อำเภอบ่อไร่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและกองร้อยอาสารักษาดินแดนลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและเร่งช่วยเหลือผู้ประสบวัตภัยจากพายุไมซักโดยระดมกำลังรื้อถอนซากบ้านเรือนที่เสียหายและเตรียมพื้นที่เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนสุริยาพรสิงห์พันธ์ทีมข่าวสวทตราดรายงาน
1: จังหวัดพะเยารายงานผลการดำเนินงานขยายผลยุทธการพิทักษ์เมืองพะเยาทลายเครือข่ายยาเสพติดเน้นย้ำเดินหน้าสกัดกั้นเส้นทางการลำเลียงทุกรูปแบบ
7: นางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าจังหวัดพะเยาเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดอย่างเข้มข้นภายใต้ยุทธการพิทักษ์เมืองพะเยาประกาศสงครามยาเสพติด5 action ทำทันทีตามนโยบาย Operation 90 Day ของรัฐบาลโดยที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สามารถขยายผลจับกุมผู้ต้องหาและยึดของกลางได้อย่างต่อเนื่องอาทิวันที่23เมษายน2569คดีการลักลอบส่งยาเสพติดผ่านพัสดุเอกชนในพื้นที่อำเภอภูซางสามารถยึดเฮโรอีนน้ำหนักกว่า 3.5 กิโลกรัมและเมื่อวันที่8มิถุนายน2569การส่วนที่กำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักแหล่งซุกซ่อนยาเสพติดในตำบลฝ่ายกวางอำเภอเชียงคำสามารถยึดของกลางยาบ้าจำนวน8ล้านเม็ดพร้อมไอซ์อีก1กิโลกรัมทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เปิดช่องทางการแจ้งบ่อแสยาเสพติดผ่าน ID Line ORN.PYAO. สามารถแจ้งโดยตรงถึงผู้ว่าราชการจังหวัดลดข้อกังวลของผู้ให้ข้อมูลซึ่งจังหวัดพะเยายืนยันที่จะเดินหน้าสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดสร้างความปลอดภัยให้แก่สังคมอย่างยั่งยืนวินัยใจกว้างสวท.พะเยารายงาน
1: อังกฤษและฝรั่งเศสจะร่วมมือกับโอมานในปฏิบัติการสนับสนุนเสรีภาพการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แห่งอังกฤษและประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสที่ระบุว่าช่องแคบฮอร์มุซถือเป็นเส้นทางสำคัญสำหรับเศรษฐกิจโลกซึ่งโอมานยินดีที่จะให้ความร่วมมือเพื่อรับประกันความปลอดภัยในการเดินเรือภายในน่านน้ำอธิปไตยของโอมานส่วนอังกฤษและฝรั่งเศสพร้อมที่จะส่งกองกำลังปฏิบัติการทางทหารขนาดใหญ่เข้าไปประจำการด้วยเพื่อสนับสนุนเสรีภาพในการเดินเรือผ่านช่องแคบแห่งนี้อย่างไรก็ตามนายคาเซมการีบาบาดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกมาเตือนว่าหากมีเรือรบของอังกฤษและฝรั่งเศสในช่องแคบฮอร์มุซจะถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งจะต้องเผชิญกับการตอบโต้อย่างเด็ดขาดจากกองทัพอิหร่านโดยทันทีคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยการประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลเพื่อธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมเพื่อประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ยากประกันภัยเพื่อได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างผู้คนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th Line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่ากดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหนชัวร์และปลอดภัยให้ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store และ Play Store ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขอเสนอรายการหน้าต่างชีวิตซึ่งจะประกอบด้วยสาระความรู้เรื่องการวางแผนครอบครัวอนามัยแม่และเด็กเพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับรายการหน้าต่างชีวิตก็มาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีผมสุทนกันสมรสนะครับนำสาระความรู้ต่างๆที่ดีมีประโยชน์มาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเพื่อจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้แน่นอนในชีวิตประจำวันตอนนี้เชื่อว่าหลายคนนั้นจะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่จะมีติดอยู่ตามเกือบทุกบ้านเลยสิ่งที่จะมาพูดในวันนี้ก็คือไมโครเวฟนี่แหละเชื่อว่าหลายคนนั้นเคยใช้กันโดยเฉพาะสังคมในเมืองนี้ขาดไม่ได้เลยกับความว่องไวในการที่จะอุ่นอาหารด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าไมโครเวฟแต่ก็ต้องมาพูดว่ามันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะมีอาหาร3อย่างเนี่ยเขาบอกว่าห้ามใส่หรืออุ่นในไมโครเวฟเพราะมันอาจจะระเบิดได้มันจะมีอะไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการก่อนนะครับ

ครับฟังเพลงกันแล้วก็ต้องบอกว่าแหมถ้าต้องการความไวเนี่ยจะไปเปิดแก๊สอุ่นอาหารต่างๆนี้เชื่อว่าเดี๋ยวนี้มันช้าไปแล้วเพราะว่าแต่ละบ้านนั้นจะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เรียกกันว่าไมโครเวฟนี่แหละที่จะทำให้การอุ่นอาหารหรือทำอาหารเล็กๆน้อยๆเนี่ยทำได้ไวขึ้นแล้วก็สะดวกขึ้นไมโครเวฟก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าและคลื่นไฟฟ้าแบบแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่มีความถี่สูงโดยถูกนำมาใช้เป็นเตาอบไมโครเวฟเพื่อที่จะอุ่นอาหารปรุงสุกละลายน้ำแข็งแล้วก็ต้มน้ำต่างๆพวกนี้โดยอาศัยหลักการปล่อยคลื่นไปกระทบกับโมเลกุลของน้ำในอาหารก็จะทำให้โมเลกุลเกิดการสั่นสะเทือนแล้วก็เสียดสีกันจนเกิดความร้อนขึ้นมาคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กหรือที่เรียกกันว่าย่านความถี่ไมโครเวฟนี้ที่ออกมาเนี่ยคลื่นนี้จะทะลุผ่านภาชนะทำให้ปฏิกิริยาโมเลกุลน้ำไขมันหรือน้ำตาลในอาหารเนี่ยมันจะเกิดปฏิกิริยาโดยตรงเลยทำให้โมเลกุลนั้นสั่นแล้วก็เกิดความร้อนจากแรงเสียดทานขึ้นมาซึ่งประเภทของไมโครเวฟเนี่ยก็จะมีให้เลือกนะครับอย่างเช่นว่าแบบอุ่นธรรมดาก็เหมาะสำหรับการอุ่นอาหารแล้วก็ละลายน้ำแข็งก็ที่ใช้กันอยู่นี่แหละส่วนมากก็จะเป็นแบบนี้อุ่นแบบธรรมดาแต่ว่าถ้าแบบที่มีระบบย่างอยู่ด้วยเนี่ยก็จะเพิ่มกดลวดความร้อนเข้าไปสามารถทำให้อาหารนั้นเกรียมและก็กรอบนอกได้แล้วก็มีระบบผสมสามารถทำงานได้เหมือนกับเตาอบทั่วไปเช่นเราจะใช้อบเบเกอรี่ย่างหรือใช้ลมร้อนได้แต่ที่สำคัญก็คือว่าภาชนะที่ปลอดภัยที่สุดที่จะใช้ในไมโครเวฟเนี่ยสามารถใช้ภาชนะแก้วเซรามิกหรือพลาสติกที่ทนความร้อนบางอย่างก็จะเป็นภาชนะกระดาษสำหรับไมโครเวฟที่จะใส่เข้าไปได้แต่ว่าห้ามใช้ภาชนะที่เป็นโลหะหรือมีขอบสีเงินทองห้ามใส่ไปโดยเด็ดขาดเลยนะครับเพราะจะทำให้เกิดประกายไฟขึ้นได้ตรงนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าซื้อมาเนี่ยมันจะมีคู่มือการใช้อยู่แล้วข้อดีข้อเสียสิ่งที่จะเอาเข้าไปได้หรือภาชนะที่จะเข้าไปได้เนี่ยเขาจะมีบอกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้องศึกษาหรือดูคู่มือดีๆนะครับเราจะได้ใช้อย่างปลอดภัยแต่ที่สำคัญที่หลายคนกลัวนั้นก็คือว่าเอ๊ะคลื่นความร้อนหรือคลื่นต่างๆที่ออกจากไมโครเวฟนี้มันจะเป็นอันตรายหรือไม่ก็ต้องบอกว่าอุปกรณ์ไมโครเวฟต่างๆนี้จะเคลือบด้วยโลหะภายในเตามันจะป้องกันอยู่ในตัวแล้วนะครับป้องกันการรบกวนสัญญาณจากอุปกรณ์ใกล้เคียงเช่นพวก Wi-Fi พวกนี้นะครับมันจะช่วยได้และเราก็ต้องศึกษาหรือใช้อย่างถูกต้องก็จะไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใดภายในเตาไมโครเวฟเนี่ยจะเคลือบด้วยโลหะพวกสแตนเลสหรือสะท้อนคลื่นวิทยุได้ดีป้องกันการรั่วไหลของคลื่นวิทยุและการรั่วไหลของคลื่นวิทยุอาจจะไปรบกวนคลื่นวิทยุของเครือข่ายไร้สายถ้าเกิดว่าเราใช้อยู่เนี่ยมันจะมีตัวป้องกันไม่ให้ออกมาหากพบว่าเครือข่ายไร้สายหลุดหรือความเร็วในการสื่อสารช้าลงไปเนี่ยทุกครั้งที่ใช้ไมโครเวฟเนี่ยผู้ใช้ก็ต้องคอยระวังแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดที่ปัญหาไมโครเวฟหรือไม่ที่เวลาเราจะเวฟสักทีนึงเปิดวิทยุอยู่หรือใช้อะไรอยู่ทำไมคลื่นมันหายไปแบบนั้นเราก็ต้องสังเกตแบบนี้เอาไว้จะได้ใช้อย่างปลอดภัยแต่ว่าสิ่งต่างๆที่อย่างที่บอกนะครับว่ามันก็มีข้อดีข้อเสียโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่จะเวฟอาหารต่างๆนั้นก็เวฟกันโดยทั่วๆไปนะครับเข้าเตาไมโครเวฟแล้วก็ตั้งเวลาจะใช้ความร้อนแบบกลางๆหรือร้อนจัดแล้วก็เวลาที่เวฟก็จะออกมาพอดีถ้าเกิดว่าเราใช้อยู่เป็นประจำแต่ว่ามันมีอาหารอยู่3กลุ่มเนี่ยเขาบอกว่าห้ามใส่ไมโครเวฟเด็ดขาดเพราะว่ามันเสี่ยงแรงดันอาจจะทำให้ระเบิดหรือถ้าหนักๆเนี่ยทำให้ตู้พังได้ทันทีจะมีอะไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการก่อนนะครับ

ท่านผู้ฟังกำลังฟังรายการหน้าต่างชีวิตนะครับรายการจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีท่านผู้ฟังจะฟังเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้กับรายการต่างๆอีกมากมายที่ทางสถานีนั้นจัดสรรปันส่วนให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเปิดคลื่นรับฟังกันได้นะครับมาดูกันต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของไมโครเวฟนะครับใครที่ไปเว็บมาก็ลองฟังกันดูว่าเราเว็บได้อย่างถูกต้องหรือไม่โดยเฉพาะยิ่งอาหารที่ใส่ในการที่จะเว็บในเครื่องไมโครเวฟนี้เขาบอกว่ามันมีอยู่3กลุ่มอาหารนี่แหละที่ห้ามใส่ไมโครเวฟเด็ดขาดจะมีอะไรกันบ้างนั้นลองสำรวจกันดูนะครับอันดับแรกคือไข่อันดับที่2คือไส้กรอกอันดับที่3ก็คือผลไม้เพราะว่ามันจะเสี่ยงที่จะเกิดแรงดันทำให้ระเบิดขึ้นมาแล้วตู้มันจะพังเพราะว่าอาหารที่มีเปลือกหรือมีผิวบางเนี่ยมันต้องระวังไอ้น้ำสะสมเมื่อมีไอ้น้ำสะสมมากๆเนี่ยมันจะทำให้ระเบิดได้เสี่ยงวิกฤตที่จะทำให้เกิดอันตรายต่างๆเพราะฉะนั้นระวังเอาไว้กับอาหารพวกนี้เพราะว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยไมโครเวฟเนี่ยใช้กันอยู่ทุกบ้านแล้วก็เชื่อว่าหลายคนนั้นก็ยังไม่ทราบว่าอาหารอะไรที่ใส่ได้บ้างใส่ไม่ได้บ้างส่วนมากก็จะใส่กันเป็นส่วนใหญ่เพราะว่ามันสะดวกรวดเร็วอาหาร3อย่างที่บอกนะครับไข่ไส้กรอกผลไม้นี้ห้ามเข้าไปในไมโครเวฟเด็ดขาดเพราะว่าหลักการของไมโครเวฟเนี่ยตัวเครื่องจะปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเข้าไปกระตุ้นให้โมเลกุลของน้ำในอาหารนะครับเกิดการสั่นสะเทือนแล้วก็เสียดสีกันจนเกิดความร้อนขึ้นมาเมื่อน้ำในอาหารโดนความร้อนก็จะเปลี่ยนสภาพเป็นไอน้ำซึ่งจะทำให้แรงดันแล้วก็ปริมาตรภายในอาหารนั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วดังนั้นอาหารชนิดนั้นที่มีเปลือกหรือมีเปลือกหุ้มอยู่หรือผิวหน้าของอาหารที่เหนียวปิดกั้นอยู่ไอน้ำจะไม่สามารถระบายหรือที่จะเล็ดลอดออกมาได้เมื่อแรงดันอัดแน่นจนถึงขีดสุดเนี่ยอาการเหล่านั้นก็จะเกิดระเบิดออกมาอย่างรุนแรงและมันก็จะทำให้เกิดอันตรายได้อย่างเช่นว่าอาจจะทำให้กระเด็นออกมาได้แบบที่เป็นน้ำร้อนๆหรือเมื่อปิดสนิทมากๆแรงดันแรงๆเนี่ยอาจจะทำให้เครื่องไมโครเวฟนั้นเกิดการชำรุดเสียหายหรือไม่ก็ระเบิดไปเลยแบบนั้นยกตัวอย่างกลุ่มอาหารนะครับอย่างเช่นสัตว์ที่มีเปลือกหรือไข่พวกปูกุ้งหอยไข่ต้มไข่สดทั้งฟองผลกระทบเนี่ยก็คือว่าเปลือกและไข่ขาวเนี่ยจะกักเก็บไอ้น้ำจนระเบิดกระจายเต็มตู้อย่างที่สองก็คือว่าอาหารที่มีเยื่อหุ้มหนาเช่นไส้กรอกกุนเชียงลูกชิ้นเยื่อที่หุ้มเนี่ยมันจะบวมเปล่งถ้าโดนมากๆก็จะระเบิดออกมาเสียงดังซึ่งเชื่อว่าหลายคนเคยเว็บแล้วก็เคยได้ยินสิ่งนี้เพราะว่าผู้จัดก็เคยเว็บเหมือนกันแต่ไม่กล้าที่จะใช้ไฟแรงมากๆจะสังเกตว่าถ้าเป็นไส้กรอกมันจะบวมเป่งออกมาบางทีก็แตกออกมาแต่ถ้าใช้ไฟแรงนี้มันระเบิดได้ทันทีอย่างที่3ผลไม้ที่มีเปลือกบางเช่นมะเขือเทศองุ่นแอปเปิลทั้งลูกเพราะว่าน้ำในผลไม้จะเดือดจัดจนเปลือกนั้นปริแล้วก็ระเบิดพุ่งกระจายออกมามันจะเกิดอันตรายได้เพราะฉะนั้นอาหารทั้ง3กลุ่มนี้ถ้าเกิดว่าเราจะกินหรือต้องการที่จะปรุงอะไรต่างๆทำข้างนอกดีที่สุดนะครับจะได้ไม่มีผลเสียหรือเกิดอันตรายหรือจะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าไมโครเวฟนั้นเสียหายได้หรือเป็นอันตรายต่อเราถ้าจะทำจริงๆเนี่ยก็ใช้วิธีการต้มหรือไม่ก็เอาไปนึ่งหรือใช้เตาอบแบบธรรมดาแทนเพื่อความปลอดภัยหรือเป็นอันตรายต่อเราเพราะว่าสิ่งเหล่านี้บางทีเราอาจจะไม่ทราบแต่ถ้าได้เรียนรู้อะไรต่างๆแล้วเนี่ยเราก็จะทราบว่าอ้อมันจะเกิดแบบนี้เองหรือบางคนเคยทำเคยเห็นแต่อาจจะไม่รุนแรงตอนนี้ก็ต้องระวังเอาไว้นะครับห้ามใส่อาหารพวกนี้เข้าไมโครเวฟเด็ดขาดเพราะอาจจะเป็นอันตรายได้มาทำข้างนอกใช้เวลาไม่เท่าไหร่แต่ปลอดภัยกว่าเพราะฉะนั้นระวังกันเอาไว้นะครับหรืออาหารบางประเภทถ้าเกิดว่าเราเอาเข้าแล้วมันกลัวอาจจะเป็นอันตรายทำข้างนอกดีที่สุดนะครับจะช่วยให้เกิดความปลอดภัยแล้วก็จะรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าไมโครเวฟ

0: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการหน้าต่างเชียงใหม่ครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างเชียงใหม่โดยสถานีกาชาดที่3เชียงใหม่จะได้นำเสนอเรื่องราวหลากหลายสาระทั้งทางด้านสุขภาพและข่าวสารต่างๆมาเล่าสู่กันฟังค่ะพบกับรายการของเราเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ทางคลื่นความถี่ FM 93.25 MHz ตั้งแต่เวลา 14:30 น.ถึง 15:00 น.โดยประมาณวันนี้คุณนันทยาหานพยัคฆ์และดิฉันสุภัตตาโอฬารสุวรรณชัยร่วมกันดำเนินรายการค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะก่อนอื่นก็คงจะเป็นข่าวประชาสัมพันธ์กันสักเล็กน้อยนะคะซึ่งช่วงนี้ก็ทางมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะคะเพื่อสนับสนุนการจัดเตรียมอาหาร

0: ปรุงสุขแล้วก็อำนวยความสะดวกแก่โรงครัวพระราชทานระหว่างวันที่2ถึง31กรกฎาคม2569ณราชนาวีสโมสรข้างศาลวิชัยมงคลพฤกษะเทวบุตรนะคะก็มีการเปิดรับอาสาสมัครร่วมปฏิบัติงานในโรงครัวพระราชทานนั่นเองค่ะ
1: ค่ะหากท่านไหนมีความสนใจนะคะทางมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยก็ได้กำหนดคุณสมบัติของอาสาสมัครช่วยงานในครั้งนี้ไว้นะคะนั่นก็คือท่านจะต้องสามารถยกของหนักหรือว่ายืนปฏิบัติงานได้ตลอดทั้งวันค่ะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีอาการเจ็บป่วยมีอายุตั้งแต่17ปีขึ้นไปค่ะและสามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลานะคะไม่เป็นผู้ที่มีประวัติที่มีอาชญากรรมมาก่อนค่ะในเรื่องของรายละเอียดในการปฏิบัติงานนะคะปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่ะโดยมีรอบการจองอยู่ทั้งหมด3รอบนะคะรอบที่1ก็คือวันที่2ถึง12กรกฎาคม2569รอบที่2วันที่13ถึง19กรกฎาคม2569รอบที่3วันที่20ถึง31กรกฎาคม2569ค่ะโดยหน้าที่อาสาสมัครช่วยงานนะคะจะมีหน้าที่ดังนี้ค่ะนั่นก็คือจัดเตรียมวัตถุดิบและอาหารปรุงสุกอำนวยความสะดวกภายในโรงครัวพระราชทานค่ะในเรื่องของการแต่งกายนะคะให้แต่งกายด้วยกางเกงขายาวสีดำหรือกรมท่างดใส่กางเกงยีนค่ะใส่เสื้อสีดำอาจจะเป็นเสื้อโปโลหรือเสื้อยืดก็ได้ค่ะสวมรองเท้าหุ้มส้นสีสุภาพหากท่านมีความสนใจนะคะที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมได้ที่แอปพลิเคชันอาสาสมัครกาชาดค่ะหรือถ้าเป็นมือถือนะคะเป็นแบบ iOS ค่ะสามารถที่จะเข้าไปที่เว็บไซต์ของ redcross.to/49และอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กนะคะตัว B-boy ค่ะตามด้วย705และตามด้วยอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่นะคะตัว R ค่ะค่ะนั่นก็คือ redcross.to/49b705แล้วก็ R นะคะค่ะสำหรับ Android นะคะก็ไปที่เว็บไซต์ redcross.to ค่ะ redcross.to/3และตามด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ภาษาอังกฤษนะคะ YCW และตามด้วยอักษรพิมพ์เล็กภาษาอังกฤษค่ะ XER นะคะหรือจะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณเจี๊ยบค่ะเบอร์โทรศัพท์0917803587หรือคุณกฤตเบอร์โทรศัพท์นะคะ0824410478ค่ะ
0: ค่ะนั่นก็เป็นกิจกรรมดีๆนะครับสำหรับคนที่จะมาเป็นอาสาสมัครร่วมปฏิบัติงานโรงครัวพระราชทานนะคะก็อยากจะท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะสมัครผ่านตามที่เราได้ประชาสัมพันธ์ไปนะคะค่ะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงสักหนึ่งเพลงแล้วกลับมาในเรื่องของสุขภาพกันค่ะ

0: ค่ะก็ฟังเพลงเพราะๆกันไปแล้วนะคะก็กลับมาในเรื่องของสุขภาพกันนะคะวันนี้ก็นำเรื่องของเกี่ยวกับอาหารเหมือนกันนะคะมาเล่าสู่กันฟังนะคะเขาบอกว่ากินอิ่มแต่ไม่อ้วนก็ด้วยหลัก211นั่นเองนะคะซึ่งปัจจุบันนั้นแนวทางในเรื่องของการรับประทานอาหารตามสัดส่วนจานสุขภาพ211ก็คือแนวคิดที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากแบบจำลองจานอาหารที่ชื่อว่า My Place ของกระทรวงเกษตรสหรัฐนั่นเองนะคะซึ่งก็ออกแบบมาให้ประชาชนเข้าใจง่ายว่าโมเดลพีระมิดโภชนาการง่ายกว่าโมเดลพีระมิดโภชนาการแบบเดิมนะคะโดยเน้นการจัดสัดส่วนอาหารในจานด้วยสายตานะคะไม่ต้องอาศัยทักษะในการนับแคลอรี่หรือว่าชั่งน้ำหนักอาหารนะคะเพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติที่คนทั่วไปสามารถใช้ได้แบบไม่ซ้ำซ้อนกันค่ะ
1: ค่ะแนวทางในการรับประทานอาหารตามสัดส่วนจานสุขภาพ211นะคะเป็นการประยุกต์ใช้โมเดลจานอาหารเพื่อสุขภาพ Healthy Eating Plate โดยการแบ่งสัดส่วนของจานอาหารก็คือจานมีขนาดมาตรฐานประมาณ9นิ้วนะคะออกแบบจานเนี่ยออกเป็น4ส่วนนะคะแล้วก็จัดสรรอาหารลงไปให้เติมเต็มในจานค่ะโดยเติมอาหารในจานเนี่ยให้สูงปกติไม่เกิน1นิ้วเพื่อไม่ให้ได้รับอาหารในปริมาณที่มากเกินไปค่ะเราจะจัดกันแบบนี้นะคะ2 1 1ค่ะ2ส่วน2ส่วนแรกหรือ1ก็คือครึ่งหนึ่งของจานนะคะ2ส่วนแรกคือผักค่ะควรจะเป็นผักสามารถเลือกรับประทานได้ทั้งผักสดแล้วก็ผักสุกเพื่อให้ได้ใยอาหารวิตามินและแร่ธาตุต่างๆนะคะอีก1ส่วนนะคะหรือ1ใน4ของจานนะคะนั่นก็คือจะต้องเป็นกลุ่มข้าวแป้งหรือว่าเป็นเส้นต่างๆค่ะซึ่งเป็นแหล่งของคาร์โบไฮเดรตโดยเน้นชนิดที่ไม่ขัดสีนะคะเช่นข้าวกล้องหรือขนมปังโฮวีตนะคะค่ะและอีก1ส่วนนะคะก็คือ1ใน4ของจานนะคะก็คือเนื้อสัตว์หรือโปรตีนค่ะเลือกชนิดไขมันต่ำอย่างเช่นปลาเนื้ออกหรือเนื้อไก่ไม่ติดหนังไข่เต้าหู้เนื้อหมูหรือเนื้อวัวส่วนที่แทรกมาน้อยๆรวมถึงเน้นใช้วิธีการปรุงที่ไม่เพิ่มน้ำมันจนมากเกินไปค่ะเช่นเราจะอาจจะใช้เป็นวิธีต้มนึ่งย่างผัดน้ำมันหอยได้ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากในจานที่มีครบถ้วนทั้งไม่ว่าจะเป็นแหล่งของข้าวแป้งโปรตีนแล้วก็ผักต่างๆแล้วก็ยังมีคำแนะนำในเรื่องของการบริโภคผลไม้นะคะก็มื้อละประมาณ1กำมือนะคะอย่างน้อยวันละ2มื้อนะคะรวมถึงนมต่างๆเพื่อให้ได้รับโปรตีนแล้วก็แคลเซียมนั่นเองนะคะแล้วก็สารอาหารที่จำเป็นเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะตรงนี้ก็มีคำแนะนำนะคะก็คือในการเลือกผลิตภัณฑ์นมประเภทอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทนมไขมันต่ำเพื่อป้องกันการได้รับไขมันมากจนเกินไปนะคะรวมทั้งหากเป็นผู้ที่มีปัญหาเรื่องการดื่มนมวัวแล้วก็มีภาวะที่แพ้นมวัวหรือว่าทานไปแล้วอาจจะเกิดอาการท้องอืดหรือว่าถ่ายท้องนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งเป็นอาการส่วนหนึ่งในเรื่องของการแพ้นมวัวนั่นเองนะคะก็คือไม่สามารถย่อยน้ำตาลแลคโตสในนมวัวได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเลือกดื่มเป็นนมถั่วเหลืองสูตรหวานน้อยทดแทนนั่นเองค่ะ
1: แนวคิดในการรับประทานอาหารตามสัดส่วนจานสุขภาพ211นี้นะคะเป็นแนวทางที่ปฏิบัติตามได้ง่ายค่ะแล้วก็มีงานวิจัยรองรับผลการประยุกต์ใช้นะคะด้วยงานวิจัยของไวส์แสงและคณะนะคะได้ใช้แบบแผนการกิน211กับผู้ป่วยเบาหวานจำนวน210คนค่ะที่มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง18ถึง65ปีนะคะไม่มีภาวะแทรกซ้อนทางไตจากเบาหวานแล้วก็ไม่ได้อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรด้วยนะคะโดยใช้เป็นแนวทางในการควบคุมพฤติกรรมการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพเป็นระยะเวลา12เดือนหรือ1ปีนั่นเองค่ะให้ความโดยกิจกรรมก็จะมีในเรื่องของการให้ความรู้โดยนักกำหนดอาหารควบคู่ไปกับใช้เอกสารประกอบความรู้โดยความรู้ในการรับประทานอาหารตามแบบแผน My Plate นี้นะคะก็จะใช้ร่วมกับการรักษาโดยใช้ยาด้วยหมายถึงว่าใช้ทั้งอาหารแล้วก็ยาควบคู่กันไปนะคะก็คือเป็นยาเพื่อรักษาเบาหวานอย่างน้อย1ชนิดจากโรงพยาบาลค่ะซึ่งก็พบว่าส่งผลดีต่อสุขภาพทั้งในแง่ของการควบคุมความรุนแรงของภาวะเบาหวานแล้วก็น้ำหนักตัวด้วยค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่ใช้ไมล์เพลทเนี่ยก็จะทำให้ส่งผลต่อสุขภาพในเรื่องของในเรื่องของการควบคุมความรุนแรงของภาวะเบาหวานแล้วก็น้ำหนักตัวดังนี้นะคะก็คือในเรื่องของผลเลือดในส่วนของน้ำตาลเฉลี่ยสะสมก็คือที่เราเรียกA1C นะคะก็จะพบว่าค่าเฉลี่ยลดลงจาก 9.37 นะคะเป็น 7.93 ในช่วง6เดือนแรกนะคะแล้วก็เพิ่มกลับมาเล็กน้อยเมื่อผ่านไปประมาณ1ปีนะคะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่พบได้ในเรื่องของถ้าเรามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคอาหารเพื่อควบคุมโรคนะคะอันที่2ก็คือสามารถลดน้ำหนักเฉลี่ยลงได้ 1.6 กิโลกรัมโดยรอบเอวเนี่ยก็ลดลงประมาณ 2.1 เซนติเมตรในช่วงเวลา1ปีนะคะแล้วก็ความดันตัวบนนะคะก็คือซิสโตลิกนะคะก็สามารถลดลงเฉลี่ย 16.67 มิลลิเมตรประหลอดในช่วงเวลา1ปีเช่นกันนะคะส่วนในเรื่องของไขมันก็คือระดับ LDL นะคะก็ลดลงถึง 12.5 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรในช่วง1ปีนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงสัก1เพลงแล้วกลับมาในช่วงของว่าการกินแบบ211เนี่ยจะสามารถช่วยลดน้ำหนักลดพุงแล้วก็ลดโรคได้อย่างไรค่ะ

0: แบบ211จึงช่วยลดน้ำหนักลดพุงแล้วก็ลดโรคได้นะคะค่ะ
1: ค่ะก็ด้วยแบบแผนการรับประทานในอาหารในลักษณะนี้นะคะก็คือ211จะช่วยลดพลังงานในอาหารมื้อหลักลงได้เหลือประมาณ300ถึง400กิโลแคลอรี่ต่อมื้อนะคะหรือว่าเฉลี่ยลดพลังงานรวมลงได้300ถึง500กิโลแคลอรี่ต่อวันค่ะหากทำสะสมทุกวันนะคะทุกมื้อก็จะส่งผลช่วยทำให้ลดน้ำหนักลงได้นอกจากนี้นะคะแนวทางในการรับประทานอาหารนี้ก็จะเป็นการช่วยเพิ่มปริมาณการบริโภคผักและผลไม้ให้มากขึ้นได้ด้วยอีกนะคะซึ่งก็เป็นการช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ค่ะผลลัพธ์ของการรับประทานอาหารแบบ211จะมากหรือน้อยเนี่ยนะคะก็จะย่อมขึ้นอยู่กับความถี่ในการปฏิบัติและความเข้มข้นที่ปฏิบัติตามด้วยค่ะกล่าวได้ว่ายิ่งปฏิบัติได้บ่อยและสม่ำเสมอผลลัพธ์ก็จะยิ่งมากตามมานั่นเองค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการประยุกต์ใช้แบบแผนการรับประทานอาหารตามสัดส่วนก็คือ211ง่ายๆในชีวิตประจำวันก็สามารถทำได้ตามนี้นะคะถ้ารับประทาน211ในร้านอาหารตามสั่งหรือว่าร้านขายข้าวแกงนะคะก็จะเน้นในเรื่องของการสั่งนะคะก็คือสั่งขอข้าวน้อยลงหน่อยนะคะแนะนำให้มีข้าวในปริมาณ 2-3 ทัพพีนะคะจากเดิมอาจจะเต็มจานอยู่ประมาณ4ทัพพีก็ควรจะลดลงเหลือ 2-3 ทัพพีที่สำหรับทานกับกลุ่มผักแล้วก็ทานร่วมกับกลุ่มผักแล้วก็เนื้อสัตว์นั่นเองนะคะหรือว่าสั่งกับข้าวที่มีผักเป็นองค์ประกอบประมาณ 1-2 อย่างเพื่อให้ได้ผักเนี่ยมากพอตามแนวทาง211นั่นเองนะคะแล้วก็สั่งกับข้าวที่เป็นพวกโปรตีนอาจจะเป็นไข่หรือเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็ควรเลือกเมนูที่ไม่ได้ปรุงหรือทอดด้วยหรือว่าผัดด้วยน้ำมันเยอะๆเพื่อควบคุมปริมาณไขมันไม่ให้มากจนเกินไปค่ะ
1: ค่ะแล้วก็การประยุกต์ใช้แบบแผนการกินอาหารตามสัดส่วน211อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของในอาหารร้านอาหารจานเดียวนะคะเช่นข้าวมันไก่หรือว่าข้าวขาหมูนะคะเช่นอาจจะควบคุมปริมาณข้าวเป็นพื้นฐานนะคะก็คือพูดติดปากอยู่เสมอนะคะว่าขอข้าวน้อยหน่อยขอข้าวน้อยลงนะคะหรือแจ้งปริมาณค่ะเช่นขอข้าว2ทัพพีเป็นต้นนะคะค่ะแล้วก็เลือกโปรตีนในแบบที่ไม่พ่วงไขมันปริมาณมากตามมาด้วยนะคะเช่นอาจจะสั่งขาหมูขอเนื้อล้วนไม่เอาหนังหรือว่าสั่งเนื้อไก่ส่วนที่เนื้อเยอะและไม่ติดหนังนั่นเองค่ะแล้วก็เราก็ไปเพิ่มผักต่างๆในขอบข่ายที่สามารถที่จะปฏิบัติได้นะคะอย่างเช่นขอคะน้าลวกและผักกาดดองเพิ่มเมื่อกินข้าวขาหมูหรือขอแตงกวาหรือกินซุปฟักนะคะเพิ่มเมื่อสั่งข้าวมันไก่เป็นต้นค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะ211นะคะก็ลองปฏิบัติดูนะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคุณว่าคุณจะสามารถลดน้ำหนักลดพุงแล้วก็ลดโรคได้ถ้าทับทานแบบ211นั่นเองนะคะ
1: ค่ะ
0: วันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราขอบคุณเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ที่อำนวยความสะดวกในเรื่องของการผลิตพบกับรายการของเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับอานนท์ นันตสุคนครับแม่ทัพภาคที่2และแม่ทัพภาคที่3ร่วมลงพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อตรวจเยี่ยมกำลังพลอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: แม่ทัพภาคที่2และแม่ทัพภาคที่3ร่วมลงพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการรับฟังข้อเสนอแนะและอุปสรรครวมทั้งให้กำลังใจกำลังพลในพื้นที
5: ่พลโทวรเทพบุญญาแม่ทัพภาคที่3พร้อมด้วยพลโทวรยุทธรักษิณแม่ทัพภาคที่2และคณะเดินทางลงพื้นที่แนวปฏิบัติการชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณปราสาทตาเหมือนทมปราสาทตาควายและเนิน350เพื่อพบปะกำลังพลจากกองทัพภาคที่3ซึ่งเดินทางมาสนับสนุนภารกิจของกองทัพภาคที่2ในพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์รับฟังผลการปฏิบัติงานและตรวจเยี่ยมกำลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการโดยผู้บังคับบัญชาได้ให้ข้อแนะนำและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานพร้อมให้กำลังใจกำลังพลจากชุดทีแม็กกองบัญชาการกองทัพไทยด้วยพร้อมกันนี้แม่ทัพภาคที่3ได้เน้นย้ำกับกำลังพลว่าการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ดังกล่าวมีความสำคัญต่อภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศภายหลังการตรวจเยี่ยมแม่ทัพภาคที่2แม่ทัพภาคที่3และคณะได้ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาทำความเคารพและยืนสงบนิ่งเพื่อรำลึกถึงทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ณอนุสรณ์สถานบริเวณเนิน350และปราสาทตาควายปิญญวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
4: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเดินหน้าผลักดัน Thailand Fast Pass ตั้งเป้าสร้างการลงทุนกว่า 900,000 ล้านบาทยกระดับขีดความสามารถเศรษฐกิจไทย
6: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ Thailand Fast Passเพื่อเร่งการลงทุนในประเทศโดยตั้งเป้าดึงการลงทุนผ่านสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ปีนี้ราว 900,000 ล้านบาทโดยมุ่งเน้นให้เกิดการลงทุนจริงในระบบเศรษฐกิจโดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์ Thailand Fast Pass จะต้องเริ่มลงทุนจริงอย่างน้อยร้อยละ20ภายในปีนี้พร้อมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะแรงงานไทยผ่านโครงการสะพานเชื่อมทักษะเพื่อยกระดับขีดความสามารถแรงงานและสนับสนุนภาคธุรกิจไทยโดยเฉพาะ SME ให้เข้าถึงเทคโนโลยีและปรับตัวสู่เศรษฐกิจใหม่นอกจากนี้รัฐบาลจะใช้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ BOI และกองทุนที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและอุตสาหกรรมใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในระยะยาวขณะที่การลงทุนปีนี้จะใช้หลายเครื่องมือร่วมกันไม่พึ่งงบประมาณแผ่นดินเพียงอย่างเดียวโดยมีทั้งการลงทุนรัฐวิสาหกิจวงเงินกว่า 270,000 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ10จากปีก่อนกองทุนนอกงบประมาณเช่น BOI และกองทุนพลังงานรวมถึงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนหรือ PPP และกองทุนโครงสร้างพื้นฐานปริมปัตโสภาภาครายงาน
4: จังหวัดตรังขับเคลื่อนโครงการ Thailand Zero Drop Out เพื่อให้เด็กและเยาวชนกว่า 3,700 คนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
7: นาย อดิศรแก้วเซงสุนตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้ขับเคลื่อนโครงการ Thailand Zero Drop Out เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในการติดตามค้นหาและช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในพื้นที่จังหวัดตรังให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งในระดับจังหวัดอำเภอและตำบลเร่งสำรวจข้อมูลการวางแผนช่วยเหลือรายกรณีและการติดตามรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทั้งนี้จังหวัดตรังมีข้อมูลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาจำนวน 3,718 คนซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันดำเนินการค้นหาติดตามช่วยเหลือและส่งต่อเด็กและเยาวชนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมตามนโยบาย Thailand Zero Drop Out เพื่อไม่ให้เด็กคนใดหลุดออกจากระบบการศึกษาโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นาฬิกา
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์สัมผัสเสน่ห์แห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมในงานชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาพบกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากกลุ่มชาติพันธุ์การสาธิตวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นชิมอาหารพื้นถิ่นเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และหัตถกรรมชาติพันธุ์พร้อมกิจกรรมมากมายอาทิการแสดงดนตรีกิจกรรมเวิร์กช็อปการเดินแบบชุดชาติพันธุ์ตู้ AI บูธถ่ายภาพสนุกๆพร้อมของแถมของแจกฟรีขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานและเรียนรู้ความงดงามแห่งล้านนาพบกันวันที่10ถึง12กรกฎาคมตั้งแต่เวลา 13:00 น.เป็นต้นไปที่วันนิมาสแควร์แล้วพบกันในงานชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาสีสันแห่งความหลากหลายที่คุณไม่ควรพลาด

แล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการบูรณา

0: ใสพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
4: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตลบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
8: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
9: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
8: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
10: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: ช่วยกันเอาใจใส่เพื่อเชียงใหม่สดใสไร้มลพิษกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสทุกวันอาทิตย์เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ทางคลื่น FM 93.25 MHz FM 98 MHz และ AM 639

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้พบกับผมนะครับฉลาดกนัญญ์ผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการเชียงใหม่ฟ้าใสได้นะครับทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา15 นาฬิกาถึง16 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้ก็มาพบกันทางรายการนะครับก็มีข่าวสารไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพอากาศนะครับเรื่องของนโยบายของทางรัฐบาลนำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันก็ไปเริ่มต้นในเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนนะครับว่าในช่วงนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างซึ่งช่วงนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของการแจ้งเตือนในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับในพื้นที่ภาคเหนือนะครับซึ่งทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับก็ได้มีการประกาศเตือนนะครับเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือในช่วงของวันที่5 ถึง 6 กรกฎาคม 2569ภาคเหนือนะครับก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนไมซักและก็ร่องมรสุมที่พาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะครับในส่วนของการพยากรณ์อากาศของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็ได้มีการพยากรณ์อากาศในช่วงของ12 นาฬิกาวันนี้นะครับถึง12 นาฬิกาวันพรุ่งนี้ลักษณะอากาศโดยทั่วไปนะครับภาคเหนือก็ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนไมซักประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในส่วนของภาคเหนือตอนบนนะครับมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางพะเยาและแพร่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายและจังหวัดน่านนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของการพยากรณ์อากาศของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับไปดูในเรื่องของการคาดหมายเรื่องของสภาวะอากาศในช่วงสัปดาห์นี้กันนะครับตั้งแต่วันที่5 ถึง 11 กรกฎาคม 2569ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะครับก็ประกอบไปด้วยจังหวัดเชียงรายแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาน่านและจังหวัดแพร่ในส่วนของโอกาสในการเกิดฝนนะครับตั้งแต่วันที่5 กรกฎาคมจนถึง11 กรกฎาคม 2569นะครับในพื้นที่ภาคเหนือก็จะมีการคาดหมายเรื่องของปริมาณฝนนะครับอยู่ที่70%นะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับเรื่องของสภาพอากาศช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับบริเวณภาคเหนือนะครับก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะครับแล้วก็ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมซ้ำซากนะครับก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับ

กลับเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการนะครับก็มีข่าวสารนะครับในเรื่องของนโยบายของทางรัฐบาลนะครับนำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับก็เป็นในเรื่องของการที่มีการออกสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อที่จะช่วยเหลือเกษตรกรได้เข้าถึงแหล่งทุนแล้วก็สนับสนุนเกษตรกรอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งในส่วนของทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการเป็นประธานในเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิตแบ่งเบาภาระดอกเบี้ยแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องเกษตรกรได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับการจัดซื้อปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพและก็การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงและก็เกษตรยั่งยืนด้วยนะครับซึ่งไฮไลท์สำคัญนะครับรัฐบาลก็จะช่วยจ่ายดอกเบี้ยให้ครึ่งหนึ่งอัตราดอกเบี้ยโดยรัฐบาลชดเชยให้ 3% ต่อปีพี่น้องเกษตรกรจ่ายเพียง 3% ต่อปีเท่านั้นวงเงินสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อรายวงเงินรวมโครงการ 30,000 ล้านบาทนะครับระยะเวลาโครงการ3ปีการชำระคืนนะครับก็กำหนดชำระคืนไม่เกิน12เดือนไม่เกิน30เมษายน2572พืชที่เข้าร่วมโครงการ7ชนิดได้แก่ข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปาล์มน้ำมันสับปะหลังยางพาราอ้อยและ

ือ LINE นะครับในส่วนของการสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะแจ้งความประสงค์ได้ที่ธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศหรือโทรสายด่วน02-555-0555นะครับนี่ก็เป็นในส่วนของโครงการนะครับสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้เข้าถึงแหล่งทุนแล้วก็สนับสนุนเกษตรอย่างยั่งยืนด้วยนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับ

รับเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทาง

กันนะครับก็มีในเรื่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการลงพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลพลิกโฉมคนอยู่กับป่าโดยได้มีการมอบสิทธิ์ทำกินอส.12คืนความสุขสร้างความมั่นคงให้ราษฎรเชียงใหม่อย่างยั่งยืนนะครับซึ่งทางด้านของนายชูชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือรับรองการอยู่อาศัยหรือทำกินภายในเขตป่าอนุรักษ์อส.12กและก็อส.12ขนะครับภายใต้แนวคิดคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถที่จะทำมาหากินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งหนังสือรับรองสิทธิ์อส.12ดังกล่าวนะครับก็เป็นผลมาจากการขับเคลื่อนเร่งด่วนของคณะกรรมการพิจารณาผลการสำรวจการครอบครองที่ดินสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่ที่ได้มีการลงพื้นที่รังวัดสอบทานและก็ตรวจสอบคุณสมบัติอย่างรัดกลุ่มครอบคลุมพื้นที่ป่าอนุรักษ์8แห่งได้แก่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ้านโฮ่งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่เลาแม่แสะและก็เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแม่เลาแม่แสะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยอุทยานแห่งชาติออบหลวงอุทยานแห่งชาติศรีลานาและก็อุทยานแห่งชาติผาแดงซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้นะครับก็สามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ถึง49หมู่บ้านรวม 1,594 รายจำนวนแปลงที่ดินทั้งสิ้น 2,121 แปลงซึ่งถือว่าเป็นก้าวสำคัญนะครับในการแก้ไขเรื่องของข้อพิพาทเรื่องที่ดินทำกินในเขตป่าอนุรักษ์ช่วยให้ชาวบ้านอยู่อาศัยและก็ทำกินได้อย่างภาคภูมิใจโดยไม่ต้องหลบซ่อนและก็พร้อมแปลเปลี่ยนมาเป็นพลังร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐในการดูแลรักษาพื้นป่าด้วยนะครับซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าทางรัฐบาลและก็กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็มีความตั้งใจจริงนะครับที่จะทลายข้อจำกัดและก็ความเหลื่อมล้ำโดยได้มีการมอบเอกสิทธิ์อส.12ในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การให้สิทธิ์ทำกินแต่เป็นการสร้างเสถียรภาพและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับประชาชนเพื่อให้คนอยู่กับป่าได้อย่างเกื้อกูลกันพี่น้องประชาชนนะครับก็มีรายได้ที่มั่นคงแล้วก็ร่วมกันทำหน้าที่เป็นหูเป็นตาในการอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติให้สมบูรณ์อย่างยั่งยืนต่อไปนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้มีการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อที่จะมอบสิทธิ์ทำกินอส.12แก้ไขในเรื่องข้อพิพาทเรื่องที่ดินทำกินในเขตป่าอนุรักษ์นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับที่นำให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับ

กลับเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งทางบอร์ดสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้มีการสรุปยอดผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569เรียบร้อยแล้วนะครับก็เตรียมพิจารณาตัวเลขก่อนที่จะมีการเสนอคณะรัฐมนตรีและก็ประกาศผลในวันที่17กรกฎาคม2569นี้ซึ่งทางบอร์ดสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้มีการดำเนินการสรุปยอดผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังเสร็จสิ้นการประชุมคัดกรองเมื่อวันที่3กรกฎาคม2569โดยในขณะนี้นะครับทางกระทรวงการคลังก็กำลังอยู่ในขั้นตอนรวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบภายในวันที่14กรกฎาคม2569ซึ่งก็จะนำไปสู่การประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติอย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคม2569แล้วก็เริ่มเปิดให้ผู้ผ่านเกณฑ์ใช้สิทธิ์รอบแรกได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปซึ่งตัวสรุปตัวเลขนะครับ3กลุ่มเป้าหมายจากการประชุมคัดกรองจากการประชุมสรุปผลของบอร์ดสวัสดิการแห่งรัฐก็พบว่ามีประชาชนยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการรวมกว่า 19.15 ล้านคนโดยคณะกรรมการได้สรุปยอดการจำแนกกลุ่มเป้าหมายหลักออกเป็น3กลุ่มเพื่อให้การจัดสรรสวัสดิการเข้าถึงผู้ที่เดือดร้อนอย่างแม่นยำที่สุดดังนี้นะครับกลุ่มที่1นะครับผู้มีสิทธิ์เดิมจำนวน 13.18 ล้านรายโดยมีผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์และก็อัปเดตข้อมูลแล้ว 12.7 ล้านรายสำหรับผู้ที่ไม่ได้มาลงทะเบียนซ้ำก็พบว่าบางส่วนเสียชีวิตหรือบางส่วนมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสมัครใจสละสิทธิ์กลุ่มที่2นะครับก็เป็นกลุ่มที่เป็นผู้มีรายชื่อในฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทยจำนวน 1.04 ล้านรายซึ่งเป็นกลุ่มที่ภาครัฐสำรวจพบตัวตนและก็มีข้อมูลพื้นฐานครบถ้วนแล้วนะครับและกลุ่มที่3นะครับก็เป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่และก็กลุ่มเปราะบางที่ตกหล่นจำนวนประมาณ 5.4 ล้านรายประกอบด้วยผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่อยู่นอกระบบการเข้าถึงสวัสดิการเดิมซึ่งรัฐบาลก็ให้ความสำคัญเป็นพิเศษในเรื่องของการดึงเข้าสู่ระบบเพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงด้วยนะครับซึ่งนโยบายเน้นการช่วยเหลือนะครับไม่ใช่งบประมาณเป็นตัวตั้งซึ่งทางกระทรวงการคลังก็ได้มีการเน้นย้ำว่าในเรื่องของเป้าหมายหลักของรัฐบาลในรอบนี้ก็คือการดึงคนเดือดร้อนเข้าสู่ระบบโดยไม่ได้มุ่งเน้นการตัดสิทธิประชาชนเพื่อรักษาวงเงินงบประมาณแม้ว่างบประมาณในปี2570ที่ตั้งไว้เบื้องต้น 42,000 ล้านบาทจะลดลงจากปีก่อน อยู่ที่ 56,400 ล้านบาทแต่หากภายหลังพบว่างบประมาณไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์จริงนะครับทางกระทรวงการคลังก็สามารถที่จะเสนอขอจัดสรรงบกลางเพื่อที่จะเพิ่มเติมได้ตามระเบียบปกติสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองในครั้งนี้นะครับทางรัฐบาลก็ได้มีการเตรียมระบบสลับสิทธิ์รองรับให้ไปใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 แทนนะครับเพื่อให้การช่วยเหลือด้านภาระค่าครองชีพนั้นมีความต่อเนื่องและไม่ซ้ำซ้อนกันซึ่งหลักเกณฑ์คุณสมบัติสำคัญของผู้มีสิทธิ์ซึ่งรัฐบาลก็ได้มีการกำหนดเงื่อนไขนะครับเพื่อที่จะคัดกรองผู้เดือดร้อนและก็อัปเดตข้อมูลผ่านการเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากหลายหน่วยงานเช่นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.โดยมีรายละเอียดดังนี้นะครับคุณสมบัติพื้นฐานนะครับมีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปรายได้ส่วนบุคคลต้องมีรายได้รวมไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีเงื่อนไขการเงินต้องไม่มีบัตรเครดิตมีวงเงินสินเชื่อรวมกันไม่เกิน 100,000 บาทรวมถึงมีเงินฝากและสลักออมทรัพย์รวมกันไม่เกิน 100,000 บาทการถือครองทรัพย์สิน
มีอสังหาริมทรัพย์และยานพาหนะไม่เกินเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดการปรับปรุงเกณฑ์ใหม่ในปี2569จะไม่นำหลักเกณฑ์การลดหย่อนภาษีบิดามารดามาพิจารณาในกรณีที่ไม่ได้อุปการะเลี้ยงดูจริงเพื่อที่จะลดอุปสรรคและก็ให้สะท้อนความจำเป็นที่แท้จริงของประชาชนด้วยนะครับซึ่งในส่วนของการได้รับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็คือ300บาทต่อเดือนซึ่งข้อมูลกระทรวงการคลังก็ได้มีการระบุนะครับประชาชนที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองคุณสมบัติและยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้รับเงินช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน300บาทต่อเดือนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและก็ประคองชีพขั้นพื้นฐานก็คือวงเงินซื้ อสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพประจำวันจากวิกฤตพลังงานและก็ค่าครองชีพที่สูงส่วนลดเรื่องของค่าสาธารณูปโภคได้สิทธิ์ลดหย่อนค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาเพิ่มเติมตามเงื่อนไขแต่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์แยกต่างหากนะครับสวัสดิการด้านการเดินทางนะครับก็เป็นส่วนลดแล้วก็วงเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเดินทางผ่านโครงการที่ภาครัฐรองรับเช่นการใช้สิทธิ์นั่งรถไฟนะครับซึ่งช่องทางการตรวจสอบผลแล้วก็กระบวนการอุทธรณ์นะครับระบบก็จะมีการเปิดให้ตรวจสอบผลอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่17กรกฎาคม2569เป็นต้นไปผ่านช่องทางหลักดังต่อไปนี้นะครับช่องทางออนไลน์นะครับที่เว็บไซต์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐที่ welfare.mof.go.th เลือกเมนูตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนแล้วก็กรอกเลขประจำตัวประชาชนแล้วก็วันเดือนปีเกิดที่แอปพลิเคชันทางรัฐโดยกดเลือกแบรนเดอร์ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเพื่อดูสถานะได้ทันทีแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับซึ่งก็เป็นช่องทางออนไลน์ที่กระทรวงการคลังเตรียมเสริมไว้นะครับหรือที่หน่วยงานรับลงทะเบียนสามารถที่จะเดินทางไปติดต่อที่ธนาคารของรัฐ5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธกสธนาคารออมสินธอสและ SME D Bank ซึ่งข้อควรระวังนะครับแม้ผู้ผ่านเกณฑ์จะใช้สิทธิ์ได้ตามปกติแต่ทุกคนควรที่จะรับการตรวจสอบสถานะให้เร็วที่สุดเนื่องจากหากผลการพิจารณาออกมาไม่ผ่านเกณฑ์หรือเป็นผู้มีสิทธิ์เดิมที่ไม่ได้ยืนยันตัวตนใหม่ท่านก็จะมีเวลายื่นอุทธรณ์ภายในวันที่17ถึง31กรกฎาคม2569ภายใน15วันหลังประกาศผลเท่านั้นโดยยื่นผ่านช่องทางออนไลน์หรือว่าหน่วยงานรับลงทะเบียนได้ทันทีนะครับซึ่งผลการอุทธรณ์ก็จะประกาศในวันที่14กันยายน2569และผู้ที่ผ่านรอบนี้ก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1ตุลาคม2569ส่วนมาตรการการสลับสิทธิ์นะครับไทยช่วยไทยพลัสสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะครับสำหรับประชาชนที่อุทธรณ์ไม่สำเร็จหรือว่าหลุดจากเกณฑ์การคัดกรองในรอบนี้ในปี2569นี้นะครับรัฐบาลก็ได้มีการเตรียมระบบสลับสิทธิ์รองรับไว้โดยเฉพาะเพื่อที่จะโยกย้ายกลุ่มดังกล่าวไปรับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40แทนนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของความคืบหน้าเรื่องของโครงการสวัสดิการแห่งรัฐนะครับนำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับอานนท์ นันตะ สุคนครับตำรวจนครบาลร่วมกับกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดขยายผลจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินลักลอบขนเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียได้เพิ่มอีกหนึ่งรายอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: สนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ตำรวจนครบาลร่วมกับกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดขยายผลคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินลักลอบขนเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียจับกุมผู้ร่วมขบวนการเพิ่มอีกหนึ่งราย
5: พลตำรวจเอกจิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเร่งขยายผลคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินลักลอบขนเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียล่าสุดเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสามารถจับกุมผู้ร่วมขบวนการเพิ่มอีก1รายคือนายนันทวัฒน์อายุ47ปีชาวจังหวัดพะเยาได้ที่หอพักแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมตรวจยึดเศษกระเป๋าผ้าลายช้างไทยและตรวจพบคราบเฮโรอีนแม้ผู้ต้องหาจะรับสารภาพว่าได้พยายามทำลายของกลางแล้วก็ตามเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือเฮโรอีนโดยมีไว้เพื่อจำหน่ายเพื่อการค้าทั้งนี้จากการสอบสวนนายนันทวัฒน์ได้ให้การรับสารภาพว่าได้รับฝากกระเป๋าผ้าลายช้างไทยที่บรรจุยาเสพติดจากชายชื่อนายอุทัยซึ่งถูกจับกุมได้เมื่อวานนี้ต่อมาเมื่อทราบข่าวการจับกุมแอร์โฮสเตสที่ประเทศออสเตรเลียจึงใช้มีดกรีดกระเป๋าเทเฮโรอีนทิ้งลงชักโครกและนำเศษกระเป๋าไปทิ้งตามจุดต่างๆเพื่ออำพรางหลักฐานภายหลังการรับสารภาพเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาไปชี้จุดทิ้งของกลางก่อนตรวจพบเศษกระเป๋าผ้าลายช้างไทยในพื้นที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานตรวจพบคราบเฮโรอีนตกค้างบนเศษผ้าซึ่งเป็นพยานหลักฐานสำคัญเชื่อมโยงกับคดีเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเดินหน้าขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการที่ยังหลบหนีมาดำเนินคดีต่อไปดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
4: ต้านรัฐบาลยกระดับมาตรการปราบปรามยาเสพติดรอบด้านพร้อมเดินหน้าปฏิบัติการตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติดำเนินการลงโทษผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าปัจจุบันเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติมีความซับซ้อนและใช้ช่องทางการคมนาคมขนส่งในการกระทำความผิดรัฐบาลจึงสั่งให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันทุกมิติทางด้านการข่าวการบังคับใช้กฎหมายและความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อปิดทุกช่องทางของกลุ่มผู้ค้าสำหรับการปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดครอบคลุมแผนปฏิบัติงาน7ด้านหลักซึ่งผลการดำเนินงานของ8เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง31พฤษภาคม2569มีความสำเร็จผลเป็นรูปธรรมได้แก่ด้านการปราบปรามสามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดได้กว่า 200,300 รายยึดยาบ้าได้กว่า997ล้านเม็ดไอกว่า39ตันและอายัดทรัพย์สินได้มูลค่ารวม 7,600 ล้านบาทส่วนกรณีพนักงานต้อนรับสายการบินที่เกิดขึ้น นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้หน่วยงานด้านการบินและความมั่นคงยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในท่าอากาศยานโดยยึดหลัก Zero Trust หรือการตรวจสอบตามมาตรฐานเดียวกันกับทุกคนเพื่อปิดช่องโหว่การลักลอบขนสิ่งผิดกฎหมายสิ้นเชิงพร้อมย้ำว่ารัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนการปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติเพื่อตัดวงจรเครือข่ายบำบัดรักษาผู้เสพและสร้างสังคมไทยให้ปลอดภัยจากยาเสพติดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลรายงาน
4: เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ประกาศปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มอีก20สตางค์ต่อฟองมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ออกประกาศแจ้งราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มไปยังสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่โดยประกาศปรับขึ้นราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกษตรกรที่มีน้ำหนัก 20.5 กิโลกรัมขึ้นไปอีก20สตางค์ต่อฟองจากเดิม 3.60 บาทต่อฟองเป็น 3.80 บาทต่อฟองหรือขึ้น6บาทต่อแผง30ฟองมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หึทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
8: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
7: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
8: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
7: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
8: และจะไปลืมตาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
7: เจ้า
9: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้

มาห่วมแห่งห่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประ

0: ู่ช่วงสูงวัยแล้วจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันกูเตือ
0: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: วัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าที่กำลังติดตามรับฟังรายการคุยข่าวอปมช.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz นะเจ้าปะกันเป็นประจำทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์ช่วงเวลานี้เจ้า 16:00 นถึง 17:00 นโดยประมาณกับหมู่เฮาทีมงานอปมช.จังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าวันนี้ยังอยู่กับหมู่เฮานะเจ้าบอกว่าจะเป็นน้องยุจารุวรรณขยันนะเจ้าอปมช.จากอำเภอหางดงทำหน้าที่ดำเนินรายการร่วมกับทีมงานของเฮาแฮมสองท่านเจินแนะนำตัวได้เลยเจ้า
1: เจ้าสวัสดีเจ้าข้าเจ้าตุลากิตติกุลแม่หลวงน้อยอปมช.อำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้า
2: ครับผมเอกสิทธิ์ปินตาครับจากพคบเชียงใหม่รุ่นที่2ครับ
0: เจ้าวันนี้ก็ยังอยู่ด้วยกันนะเจ้าหลังจากที่ตะวันนี่ก็มีไปเซาะเรื่องมาเล่าให้กันได้ฟังวันนี้ก็มาเซาะหาเรื่องมาอู้กันได้ฟังแฮมเมาะนะเจ้า
1: เจ
0: ้าก็ตะวันก็แจ้งกันไปในเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศนะเจ้าเพราะว่าก็ต้องเตรียมการรับมือกับผลกระทบของพายุไมซักที่ตอนนี้ก็ประชาว่ากำลังทวีกำลังแรงขึ้นนะเจ้าถึงแม้ว่าไม่ได้เข้าไทยโดยตรงแต่ก็ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยเนาะ
1: เจ้า
0: อาจจะทำให้ฝนตกหนักขึ้นนะเจ้า
1: ระมัดระวังป้องกันไว้ก่อนดีที่สุด
0: เจ้า
1: แต่เดี๋ยวนี้นะน้ำฝนอย่างเงี้ยมันจะมามันก็มา
0: เจ้าแม่น
1: นอกภัยจะไปกึศบางทีนึกไม่ถึงนะ
0: เจ้าม
1: ันมาก็มาโวยนะน้ำนะ
0: มาโวยไปโวยแต่กว่าจะไปนี่ก็สร้างความเสียหายพอสมควร
1: แม
0: ่นเจ้าเจ้า
1: โดยเฉพาะบ้านที่อยู่ใกล้น้ำ
0: เจ้า
2: ถ้ามากับน้ำก็ดีครับเอาขยะเอาอย่างมาตุยนะกะนะครับ
1: เอางูเลี้ยวเกี้ยวโขนมาตุย
0: เจ้า
1: เอามีเนอะตั้งบ้านแม่หลวงมีเนอะมันมาตุยน้ำปิงเนี่ย
0: เจ้า
1: โอ้บ้านคนที่อยู่ใกล้น้ำนะไปดีน่ากลัวน้องยุ้ย
0: เจ้า
1: บางทีก็งูเหลือ
0: ม
1: ตัวใหญ่
0: เจ้า
1: โอ้ว่าเสียวเนาะนึกภาพเ
0: ถอะแกนึกภาพกับคนหัวลูก
1: นั่นน่ะต้องระวังตัวสัตว์เลื้อยคลานนะช่วงนี้หน้าฝนนะ
0: เจ้าง
1: ูหนัก
0: เจ้าตอนนี้ถึงแม้น้ำมาท่วมก็ต้องปรับสภาพภูมิทัศน์ภายในบ้านให้มันโล่งให้มันโปร่งตัว
1: งูแล้วก็โรคที่มากับน้ำตัว
0: แม่นแม่น
1: ชิงมือเท้าปากร้อนเนาะสะปะโรคหลายอย่างหลายอันโรคไข้เลือดออกตัว
0: เจ้า
1: หลายอย่าง
2: บ้านใครที่แง่อุกๆเป็นป่าเป็นโคนะครับต้องระมัดระวังนอกจากงูแล้วจักเข็บแมงป่องนะครับออกช่วงเนี้ยนักขนาด
0: เจ้า
2: ต้องระมัดระวัง
0: แม่นแม่น
2: โดยเฉพาะบ้านที่มีลูกน้อย
0: เจ้า
2: น้อยเนาะร้อนน้อย
0: เจ้า
2: ว่าเตือนล่นเล่นอยู่มาหุ้งไว้ครับร้อนถึงสงสัย
0: เจ้า
2: ไปยุบไปกำเนี่ย
0: แม
2: ่นะครับจะโดนสัตว์ที่มีพิษเนี่ยอันตรายนะครับ
1: แม่หลวงเคยเห็นนะ
0: เจ้า
1: ที่เขาเอาคลิปส่งนั่นนะถ้าอย่าเตะเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: เนี่ยเปิ้ลเอารองเท้าถอดไว้หน้าบ้านน
0: ่
1: ะรองเท้าผ้าใบงูอ่ะ
0: งูน้อยเน
1: า
0: ะ
1: มันเข้าไปอยู่ในรองเท้าค่ะในเกิบนะเออไปดีกลัววาดเสียวก็เท่าแล้วก่อนเปิ้ลมาได้คือประเดี๋ยวนี้เลยย่ามเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: พอเขาหันคลิปตรงนี้แล้วนะเขาเลยกลายเป็นนิสัย
0: เจ้า
1: เขาจะรองเท้าตั้งค
0: ือแม่น
1: น้องยุ้ยจังทำก่อน
0: เจ้าเหมือนกัน
1: คือเกิดใจได้นะว่าเออแต่เขากลัวงูมันเข้ามา
0: เจ้า
1: เขาตั้งขึ้นเน
0: า
1: ะเออ
0: เ
1: ขาไปจะวางเรียบกับพื้นนะถ้าวางเรียบกับพื้นเขากลัวงูเขาผ่าน
0: บางทีเบื่องูก็เป็นจะเข็บแมงป่องอยู
1: ่แม่นแม่น
0: เจ้าเจ้า
1: โดยเฉพาะรองเท้าผ้าใบเนี่ยมันไม่ใช่หันแล้วเน
0: า
1: ะ
0: คัชชูผ้าใบนี่แม่น
1: แม่นอันนี้หวาดเสียวเท่
0: ามันไปหลบซ่อนได
2: ้เพื่อความปลอดภัยก่อนที่จะสวมใส
0: ่เอามาต่อยก่อน
2: โกก
0: ถึงโกกถึงต่อย
2: เอามาเคาะดูกัน
0: แม่นแม่นเจ้า
2: เอามาสะดุ้งมันถึงจะสดออกมา
0: เจ้า
1: อันนี้นี่มันเป็นภัยมันสามารถเกิดขึ้นได้นะ
2: เกิดขึ้นแล้วครับ
0: เจ้า
2: เกิดขึ้นแล้วตัวนะคร
1: ับ แม่นแม่น
0: เจ้าเพราะฉะนั้นก็ต้องดูกันให้ดีๆตัวนะเจ้าป้องกันตัวเก่านะเจ้าเพราะว่าคนหนีน้ำงูก็หนีน้ำเหมือนกันสัตว์มีพิษก็หนีน้ำเหมือนกันนะเจ้าบางทีก็ขอมาอยู่ตัวนะเจ้าฟังดูเป็นเรื่องตลกแต่ว่าเป็นตลกร้ายเนาะเจ้าเจ้าก็ต้องจอดส่องดูแลนะเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านที่มีประชากรผู้สูงอายุนะเจ้าหรือว่าน้องๆหล่ออ่อนน้อยนะเจ้าอย่างที่อาจารย์ติ๊กว่าตะกี้ก็คือเป็นมีความอยากรู้อยากเห็นตามวัยเป็นอยู่ละ
2: แม่นคร
0: ับไปยุบไปกำนะเจ้าแล้วบางทีก็เกิดเป็นถูกครบถูกกัดนะเจ้าถ้าส่งมือหมอได้ตันก็โชคดีไปแต่ถ้าส่งมาตันเนี่ยก็เกิดผลเสียให้เหมาะนะเจ้าอาจจะถึงชีวิตก็ได้ก็ต้องฝากกันไว้ตัวนะเจ้าแล้วก็วันนี้อย่างที่เขาว่ากันตะว่าก็คือมีการสอบนะเจ้าในส่วนของสนามสอบก็พอนะเจ้าซึ่งก็มีถึง13สนามสอบทั่วอำเภอเมืองเชียงใหม่แล้วก็รอบๆอำเภอเมืองของเฮานะเจ้าคนก็ประมาณ 30,000 กว่าคน
2: ครับ
0: เจ้า
2: โอ้อีแสดงว่าแมลงนี่คนนี่เต็มเชียงใหม่
0: เจ้าอันที่จะออกก็ออกอันที่จะแอวก็แอว
2: ต้องระมัดระวังกันใจรถใจถนนนะครับ
1: โดยเฉพาะถนนคนเดินเนี่ย
0: เจ้า
1: อู้ถึงว่าพ่อค้าแม่ขายเพิ่นก็จะได้ขายครัวกันคําเนี้ย
0: เจ้า
1: เพราะเพิ่นมาแอวบ้านเฮาตวย
0: เจ้า
1: จะสอบตวยต่างแอวจับจ่ายซื้อสินค้าเป็นของฝากปิ๊กบ้าน
0: เจ้าเจ้า
1: เจ้า
0: ก็ต้องเพิ่นเฮาว่าทำป้าทองว่าเป็นเจ้าของบ้านที่ดีตัวนะจะต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วก็บาควรจะช่วยโอกาสขึ้นสินค้าขึ้นราคาสินค้าเนาะเจ้าก็ถือว่าร่วมด้วยช่วยกันเพราะว่าเศรษฐกิจก็อย่างที่เฮาฮู้กันเนาะมันเป็นไปทั่วเฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาเซปเปิ้ลมาใส่ใจตัวด้วยนะเจ้าขายก็หื้อสมน้ำสมเนื้อนะเจ้าสมควรแก่ราคานะเจ้าอันนี้ก็จะช่วยดึงดูดให้คนเข้ามาแอลเชียงใหม่บ้านเฮาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเฮากำลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นเมืองมรดกโลกด้วย
2: ครับ
0: ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เฮาต้องช่วยกันเนาะเจ้าม
1: ันมีอันประเดี๋ยวนี้ข่าวปุ่ม
0: เจ้า
1: เดี๋ยวขอแจ้งกับเนอ
0: เจ้า
1: พี่น้องชาวบ้านนี่เปิ้นบางทีเข้าใจผิดกันมันมีแจ้งบอกว่าธกส.เปิดให้ยื่นกู้สินเชื่อ
0: เจ้า
1: เช็คเครดิตวงเงิน 500,000 บาทนะผ่อนเดือน60เดือนผ
0: ่
1: อนนาน60เดือนเนี่ย
0: เจ้า
1: อันนี้มันเป็นข่าวปลอม
0: ม
1: าแจ้นะเจ้ามีคนถามแม่หลวงเหมือนกันเพราะว่าแม่หลวงนี่จะอยู่ในกลุ่มไลน์ของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเปิ้นต้องจะแจ้งเปิ้นจะเช็คขึ้นเลยว่าข่าวนี้ข่าวจริงข่าวปลอมมีเนาะนี่เป็นข่าวปลอมนะเจ้าจะไปหลงเชื่อบางทีก็บอกว่าธนาคารกรุงไทยอย่างพวกนี้นะแจ้งมาว่ามีเปิ้นฮึกูโน่นนี่นั่นนะท่านไปถามต้นสังกัดก่อนจะไปเชื
0: ่อ
1: นะเจ้าข่าวปลอมมันหนักเนิบเดียวนี้นะ
0: แม่น
1: ๆนั่นนะเลยว่าจะไปเชื่ออย่างง่าย
0: ๆเช็คคือชัวร์ก่อน
1: แม่น
0: ๆจะถ้าหากว่าสงสัยก็ต้องสอบถามต้นสังกัดเนาะติดต่อธนาคารที่ท่านอยากจะไปติดต่อเลยว่ามันมีโครงการนั้นโครงการนี้แต่ก่อ
1: เจ้า
2: แต่อันนี้ข่าวแท้นะครับ
0: เจ้า
2: จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยทุ่มทุนสร้าง
0: เจ้า
2: 170ล้านเปิดเธอรัฐวิสาหกิจวิสาหกิจชุมชน
0: เจ้าน
2: ะครับได้มีโอกาสกู้วงเงินสูงสุด 500,000 บาท
0: เจ้าน
2: ะครับอันเนี้ยเป็นเรื่องแต
0: ้
2: นะครับถ้าใครที่ทำวิสาหกิจชุมชนนะครับที่ประกอบกิจการอยู่ตอนนี
0: ้
2: ขาดสภาพคล่อง
0: เจ้าเงินทุนบป
2: แม่นครับสามารถนะครับรวมกลุ่
0: ม
2: จ
0: ั
2: ดทำแผนโครงการนะครับผ่านการรับรองจากคณะกรรมการหมู่บ้านหน่วยงานเกี่ยวข้องนะแล้วก็เอามายื่นกู้ได้นะครับ
1: อันนี้เป็นการส่งเสริมอาชีพ
2: แม่นครับ
1: สร้างรายได้สร้างอาชีพ
2: แม่นครับ
0: เจ้าน
2: ี่เป็นโชคดีของท่านผู้ฟังพี่น้องจังหวัดเชียงใหม่ของเรานะครับ
0: เจ้าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับใครที่อยากจะได้เงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจของท่านซึ่งเป็นธุรกิจหรือว่าการประกอบการ SME เนาะเจ้าก็ร่วมกลุ่มกันแล้วก็มีการทำโครงการเนาะเจ้ายื่นต่อปัญหาว่าหน่วยงานในพื้นที่ก่อนที่เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เจ้า
1: หรือว่าจะเป็นอย่างก็กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
0: เจ้า
1: บัดเดียวนี้นะเจ้าเงินยังเหลือเน
0: า
1: ะเพราะว่ามันบ่ให้มีไผกู้
0: เจ้า
1: ก็วันกันซามโค่นมาได
0: ้
1: วัน
0: เจ้า
1: ก็มันคือสมัครฟรีนะเจ้า
0: เ
1: จ้าได้เสียสะตมสะตางอย่างซากอย่าง
0: เจ้า
1: เจ้าเปิ้นตึ้งประกาศรับสมัครนะเจ้าเป็นเปิ้นเฮาว่าเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
0: เจ้า
1: อายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปก็สมัครได้แล้ว
0: เจ้าน
1: ะเจ้าท่านจะสมัครไปในมือถือก็ได
0: ้
1: หรือไปที่เทศบาล
0: เจ้า
1: อบต.ได้เจ้าไปที่งานพัฒนาสังคมกองสวัสดิการ
0: กองสวัสดิการสังคม
1: ใช่กองสวัสดิการสังคมไปท่านไปสมัครที่ท่านได้เลยฟรีนะเจ้าไม่มีค่าใช้จ่ายถ้าท่านสมัครแล้วท่านสามารถรวมกลุ่มกันได้3คน
0: เจ้า
1: ท่านเอามาสร้างอาชีพสร้างรายได้ได้แล้วก็ที่น่าสนใจก็คือดอกเบี้ยเนี่ยมันน้อยในบัจจัยเสี่ยงนักอะไรยัง 0.01 ก็ฮะดูม
0: ัน
1: ถูกขนาดนะดอกเบี้ยนะแล้วเปิ้นฮือกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนนั้นภายใน2ปีก่อน
0: เจ้า
1: แต่ถ้าท่านสามารถสร้างอาชีพสร้างอะไรได้แล้วเฮาจะไปใช้หนี้ก่อนเรื่องของเฮา
0: ก็ได
1: ้ก็ได
0: ้เจ้า
1: แล้วท่านก็สามารถต่อยอดกู้ได้แหมถ้าเฮาสร้างเครดิตที่ตัวเก่าเฮานะ
0: มีประวัติการชำระดี
1: แม่นแม่น
0: เจ้า
1: อันนี้โครงการเนี่ยแล้วแต่นะเจ้าบางคนกู้มาถึง200,000ก็มีนะ
0: จ้า
1: ถ้าเปิ่นทําแต่ๆเป็นแต่เป็นว่านะบางคนก็ด้านอาหารเนาะเพราะว่าจะเป็นเครื่องประดับหร
0: ือ
1: ว
0: ่
1: าเป็นเสื้อผ้าอาภรณ์ได้คะแนนท่านรวมกลุ่มกันให้มันได้เกณฑ์
0: เจ้า
1: เนาะอันนี้เป็นการที่ว่าแหล่งเงินทุนนี่เน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: เป็นการที่ว่าเสาะแหล่งเงินทุนที่ง่ายนะที่ไม่หลวงดูแล้วดอกเบี้ยมันถูกอ่ะ
0: เจ้า
1: แล้วมันส่งเสริมสนับสนุนถ้าหากว่าท่านทำกันเป็นจิตกิจลักษณะแต่ๆนะ
0: เจ้า
1: อย่างเช่นสมมติว่าจะทำเกี่ยวกับผ้าอีเนาะผ้าฝ้ายผ้าเมืองอีนะ
0: เจ
1: ้
0: า
1: แหมหน่อยมีการมีงานโอท็อปท่านสามารถเอาไปออกการออกงานได
0: ้
1: นะเจ้าท่านก็ไปขายได้ในส่วนของโอท็อปล็อกเลิกอย่างที่ไปท่านอาจจะไม่ต้องได้เสียได้เสี่ยง
0: เ
1: นาะเพราะว่าเปิ้นตึงส่งเสริมสนับสนุนอยู่แล้วนะเจ้าอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะไม่หลวงว่านะที่ว่ารัฐบาลเปิดโอกาสคือโครงการนี้มีนะ
0: เจ้า
1: เนี่ยบางคนเพิ่นบ่แจ้ใครหูอย่างแล้วก็บ่ได้สมัครตัว
0: เจ้า
1: แล้วบ่ฮู้จะเริ่มต้นจะใด
0: อ
1: ันนี้ก็เอาผู้ฝากรายการนี้นะเจ้ามันจะแนะนําช่องทางนึงที่ท่านจะได้ทํามาหากินได้เนาะลืมตาอ้าปากทํามาหากินได้บางคนนี่ตันน่ะเฮาจะยะอย่าได้เฮาจะเอาเงินที่ไหน
0: น่ะ
1: คือท่านไปปรึกษาเจ้าหน้าที่ที่อันเทศบาลท่านน่ะของสวัสดิการไปสมัครเป็นสมาชิกก่อน
0: จ้า
1: หรือว่าเข้าไปถามเปิ้นหลวงแม่หลวงก็ได
0: ้
1: เพราะว่าเปิ้นก็ตึงหูเปิ้นหลวงแม่หลวงนะ
0: เจ้า
1: เปิ้นจะฮือความหูท่านว่าอันเนี้ยขั้นตอนต่างๆเน
0: า
1: ะแต่มันไม่ได้ยุ่งยากนะเต้าเต้นแม่หลวงได้ดูเพราะแม่หลวงก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการขับเคลื่อนการทำงานของตำบลป่าแดดเหมือนกันนะ
0: เจ้า
1: ตอนนี้นะถ้าสมมติว่ามีชาวบ้านในตำบลนี่นะขอมาชุดทำงานคณะทำ

0: ส่งเสริมสนับสนุนคนที่ตั้งใจอ
1: ่
0: ะที่เปิ้ลอยากจะทำแต่แต
1: ่
2: แต่มันมีทุนทรัพย
0: ์เออแล้วดอกเบี้ยมันถูกม
1: ัน
0: ไม่ใช่แพงเจ้า
1: เพราะฉะนั้นก็ไปติดต่อได้เน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: ที่กองสวัสดิการสังคมเน
0: า
1: ะของทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
0: ประการแรกนี่คือต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อนถ้าท่านมาได้เป็นสมาชิกเนี่ยท่านก็มาสามารถที่จะเข้าร่วมโครงการได้นะเจ้าท่านต้องสมัครก่อนสมัครโดยแบบมีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
2: ครับ
0: ฟรีนะเจ้า
2: โอ้ถึงเรื่องการลงทุนเนี่ยนะครับข่าวดีจากสำนักงานกรต.นะครับประเดี๋ยวนี้เปิ้ลปรับปรุงเว็บไซต์ใหม
1: ่เจ้า
2: ที่สามารถเช็คได้ว่าการลงทุนนี้มิจฉาชีพหรือไม่มิจฉาชีพนะครับเปิ้ลจะเป็นศูนย์รวมข้อมูลเกี่ยวกับภัยหลอกลวงหลอกลงทุนนะครับต่อจากข้อมูลนะครับและเครื่องมือของตรก.เนี่ยนะครับกรต.นะครับเปิ้ลจะรวบรวมข้อมูลของมิจฉาชีพเอาไว้หมดเลยเราก็สามารถสแกนเข้าไปดูได
1: ้
2: นะครับไปเว็บไซต์ของกรต.ได้เลยนะครับ
1: เจ้าอันนี้ก็จะช่วยป้องกันในเรื่องของการเตือนภัยต่างๆตัวเนาะ
2: แม่นครับ
1: เจ้า
2: บางทีเนี่ยนักลงทุนเนี่ย
1: เจ้า
2: เฮาคนเฮาเนี่ยชอบอย่างที่ง่ายๆแล้วได้ตังค์หนัก
1: ๆ
2: อย่างที่เฮาเคยอู้กันมาในหลายๆสัปดาห์เรื่องฟอเร็กซ์เรื่องอย่างต่างๆแต่ตอนเนี้ยทางเว็บไซต์เนี่ยครับทางสำนักงานเนี่ยเปิ้ลรวบรวมข้อมูลไว้หมดละ
1: เจ้า
2: เฮาจะลงทุนตัวนี้เนอร์จะหลอกลวงแต้ก่อ
1: เจ้าม
2: ีแต้บ่มีแต้อันนี้สามารถตรวจสอบได้ละครับ
1: เจ้า
0: อันนี้มีเคสหนึ่งนะ
1: สร้างความเชื่อมั่นขึ้นได้เจ้าม
0: ีเคสหนึ่งนะเคยมาชวนแม่หลวงนุ้ยเนี่ยไปลงทุนว่าเปิ้ลฮ้องว่าเหรียญเป็นเงินบิตคอยน์
2: ครับ
1: เจ้า
0: ว่าอีหรออันคือลงทุนขั้นแรกเนี่ย3,000
1: เจ้า
0: เนาะ 3,900 ก็ว่าอย่างประมาณนี้นะ 3,000 ไปเนี่ย
1: เจ้า
0: เออละกระเดียวนี่นะเงินมันจะเข้าบัญชีมาไม่หลวงต้องเนี่ยอันเนี่ยอีนั้นโอ้ยมันจะไหลเข้าบัญชีเนี่ยของปีเนี่ยปีใดมาตลอดเนี่ยสมมติปีไปอัพในเงินมันต้องเข้ามาติ๊กๆลงทุนตัวอี
2: ครับ
0: โอ้เนี่ยเปิ้นปีฮั่นเปิ้นเป็นข้าราชการน้อง
1: เจ้า
0: เนี่ยเปิ้นออกงานเปิ้นได้เงินนะเปิ้นเอามาลงทุนอันตรงนี้หมดเลยแล้วเอาปี่เอาน้องมาลงทุนนี่ตัวนี้ตัวเปิ้นนะเล่าให้แม่หลวงฟังเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าม
0: าเดียวนี้นะได้สตางค์กันอีหรอไม่มีแฮมเมอร์เมินมานานแม่หลวงได้ยินข่าวเปิ้นไล่ยับ
2: อ
0: ันมามีเหลือตังอีปี่นั่นที่ลงทุนนั่นนะมาได้คืนสักบาทคืออันหัวโจกมันหนีหายเซฟ
1: เจ้า
0: น่ะมาเดียวนี้ก็กลายเป็นตุกไปเหียน่ะตุกตึงสตางตุกตึงตัว
1: เจ้า
0: น่ะ
1: อ
0: เอาปี่เอาน้องมาตุกตัวมาเดือดร้อนด้วยกันตัว
1: แม่น
0: น่ะอันนี้มันเป็นบทเรียนราคาแพงเลยนะ
1: เจ้า
0: ก็เงินน่ะเงินที่เปิ้นได้จากเกษียณมันก็นักอยู่เน
1: า
0: ะเปิ้นเอามาลงทุนตรงนี้หมด
2: ก็อุ่นใจว่าจะได
0: ้
1: เจ้า
0: น่ะก็คิดว่าเอามาลงทุนตรงนี้ก็เดียวตึงจะได้คืนนักอย่า
1: ม,
0: มันมีเงินปี่เงินน้องอีเตต่างใดนะเอาของกันมาลงทุนตรงนี้มดนึงเนื้อตึงตัวมันมีเรือรอเลยหน้าเขาก็เลยว่าเนี่ยหน้าบุญนะแม่หลวงมูเน
1: า
0: ะเขาคือว่าเขาที่สนใจเขาจะได้เข้ารับการอบรมท่านนี่นี่แล้วเขาจะรู้ข่าวรวยกว่าเขา
1: เ
0: นาะเขาก็เบรกแกเขาก็ห้ามนั่นนะเขาก็บอกแล้วนะว่าปี่มันเป็นไปบ่ได้ก็หายเปิ้นก็เถียงเขาเปิ้นก็ว่าอันนี้มันของเต้นะแม่หลวงมันของเต้นะปี่ได้เต้แ
1: น่ไม่ก็ล่อของเขาก่อน
0: แน
1: ่แน่ตลอดเ
0: ปิ้นว่าเปิ้นได้เต
2: ้คือคนเขาถ้าได้หลวมเข้าไปแล้วเองนะครับ
1: ม
2: ันแย่ใครบอกกระตึงบัดเจือลูกบอกกระตึงมาฟังอย่างมิจฉาชีพที่หลอกลวงคนประเทศไทยเขาเนี่ยนะครับหลายคนลูกมาบอกแล้วยังมาบอกแล้วก็จะตำรวจมายืนอยู่สองแน่แล้วก็ยังบัดเจื่อนะครับ
0: โอนดังขึ้นมาจริงๆนะ
2: แม่นครับ
1: อันนี้ก็เสียไปหลายนะจ๊ะบางทีก็หมดเนื้อหมดตัวหมดตัวเลยเน
0: า
1: ะ
2: ประเด็นนี้ท่านผู้ฟังพี่น้องประชาชนสายลาบสายลูต้องระวังครับแล้วเนอะ
1: เจ้าน
2: ะครับตังเมืองแปรประเด็นนี้กำลังระบาด
1: เนี่ย
2: จ้ะหูดับ
1: เอาหูดับกินหมูแล้วหูดับ
2: แม่นประเด็นนี้สะสมนี่40รายแล้ว
1: โอ้หนักอยู
2: ่เสียชีวิตไป5รายแล้ว
1: เจ้า
2: ครับฉะนั้นแล้วต้องกินให้สุกนะครับ
1: เจ้าแม่น
0: ๆบางคนสดลู่เน
1: า
0: ะ
2: แม่นครับ
0: ว่าเถ
1: อ
0: เอาหาแล้วเฮากลัวมอตึบกินลาบดิบ่กินกินนี่กินลาบนี่กินกันแต่แม่หลวงสิกินคั่วไปกินดิบสักเตือ
1: ป้องกันไว้ก่อนดีกว่า
0: เจ้า
1: เฮาฮู้ว่ามันเป็นวิถีชีวิตของคนเมืองบ้านเฮา
0: แม่
1: น
0: เจ้า
1: แต่ว่าบางทีโรคมันก็มากับ
0: เฮาบ่ฮู้เนาะ
2: แม่นๆ
0: ว่ามันมีเชื้อก่อ
1: ที่มาว่าเปิ้นมีเชื้อก่อในเนื้อสัตว์ที่เฮาเอามาทําอาหาร
0: มันต้องเสี่ยงอะ
1: เจ้า
0: เอาซุกไว้ก่อน
1: เอาขั่วไว้ก่อน

0: สะดุ้งฟังเอาซาสบไปเลย
1: ไผ่ที่ตะแวนี่ไปกินลู่มาแล้ววันนี้มาได้ยินเฮ
0: า
1: แล้วตอนนี้ท่านมีอาการไข้สูงแล้วก็ปวดเนื้อปวดตัว
2: ใจ
1: ด
2: ้วย
1: แล้วไปพบแพทย์ด่วนเลย
2: ใช่ด่วนเลยเนอะ
1: เพราะว่าแปะกับเชียงใหม่ที่กับบัตรได้ไก่กันนักนะคร
0: ับ
1: ผมเชื่อว่าหมูกันแน่จะมาจากแหล่งที่เดียวกัน
0: เจ้าถ้าหากว่ามันเป็นบัตรได้คุณภาพเราจะมามีการตรวจสอบคุณภาพของเนื้อสัตว์เนี่ยถ้าแล้วก็เอามาทำกับข้าวเนี่ยบางทีมันก็ทำเมื่อมันมีโรค

0: แต่ก็แยกยากอยู่นะพี่ว่าม
1: ันได้ยินข่าวแทบจะทุกปีอะคนกินเฮ็ดแล้วก็เสียชีวิตนะ
0: เจ้า
1: เอาบาตันน่ะไปหาหมอเอาบาตันน่ะ
2: มันบวยนะครับ
1: เจ้าไม่กล้ามันเข้าไปในสายเลือดกระแสเลือดเลยไง
0: เจ้าเจ้า
1: เออน่ะบางคนนี่เขาแล้วนี่ตายเห็นว่าในครอบครัวนะไปกันเยอะเลยอ่ะสามสี่รายก่อน
0: เจ้าเจ้า
1: น่ะก็เลยว่าเป็นอุทาหร
0: ณ์
1: เจ้าเป็นอุทาหรณ์นะเจ้
0: าเฮ็ดนี่ลามเฮายอมฮับนะจ๊ะแต่ว่าก็ต้องใจความและมันระวังพอสมควรตัวเนาะเพราะว่าบางทีเอ๊ะมันเหมือนกันนะก็คือกินได้เหมือนกันนะแต่มันกลายเป็นเฮ็ดพิษเนาะ
1: กินเฮ็ดที่มันปลอดภัยนะ
0: เฮ็ด
1: ฟางเฮ็ดนางฟ้า
0: เออนางลมเฮ็ดหูหนูก็ว่ากันไป
1: เฮ็ดที่มันมีขายตามท้องตลาดทั่วไปนะเจ้านั้นปลอดภัยกว่ากินเลือกกินชี้ดีกว่า
0: เจ้าเจ้าเฮามาดูช่วงนี้ก็เป็นในส่วนของไทยช่วยไทยพลัสเข้าสู่เดือนที่2แล้ว
1: น้องยุ้ยใจยัง
0: เดือนนี้ใจไปส่งเตื่ออยู่กำลังต้นเดือนนะเจ้ามันบอกว่าไทยช่วยไทยพลัส60 40เดือนแรกที่ผ่านมานี้มีเงินสะพัดถึง 4.32 หมื่นล้านบาทนะเจ้าวงเงินเหลือที่มันมีคนเข้าไปแจ้งก็คือประมาณ 1.22 พันล้านนะเจ้าก็ถือว่ายังมีคนมาเข้าไปแจ้งหมายถึงว่าสมัครเรียบร้อยแล้วแต่ก็ไม่ได้เข้าไปแจ้งเตื
2: ้อยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วนะครับ
0: เจ้า
2: เราแบบบัตรแจ้งสิทธิ
0: ์แม่น
2: บางคนก็อู้เล่นกันนะ
0: เจ้าม
2: ันมีสตางค์เติมใหม
0: ่แม่นก็มี
2: สตางค์เติมก็เลยแจ้งไปได้
0: เจ้าน
2: ะครับ
0: เจ้าซึ่งเปิ้นก็บอกว่าโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้บอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ย60 40ก็ได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องจากพี่น้องประชาชนและก็ผู้ประกอบการนะจ๊ะเปิ้นบอกว่าโดยสิ้นสุดการดำเนินโครงการในเดือนแรกข้อมูลได้วันที่30มิถุนายน2569นะจ๊ะมียอดการใช้จ่ายรวม43,218.39 ล้านบาทนะจ๊ะมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จ 25,600น้องยูแอนหัวเนี่ยประมาณ25ล้านกว่าคนนะจ๊ะแล้วก็เกิดการใช้จ่ายผ่านร้านค้ากว่า 1.3 ล้านร้านค้านะจ๊ะทางนี้เปิ้ลก็บอกว่าข้อมูลเพิ่มเติมจากสำนักเศรษฐกิจการคลังพบว่าวงเงินกว่า 1,200 ล้านกว่าบาทนะจ๊ะไม่ได้ถูกนำมาใช้เตื้อสะท้อนว่าผู้ได้รับสิทธิ์ยังคงใช้วงเงินมาเต็มจำนวนหรือว่ายังไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลยนะจ๊ะ
1: น้องยูงงก
0: ่อ
1: นเดือนหนึ่งเพื่อเฮาผ่านหนึ่ง
0: เจ้า
1: แต่เฮาต้องโอนเข้า667
0: แม่นเพราะว่ามัน60 40มันไม่ใช่50 50
1: มันแล้วปันปันหนึ่งเฮาจ่าย600ปลายเฮาจ่าย60กะ
0: เจ้าเฮาจ่าย40กะทำไมก็ต้องเป็นปันปลายแต่เดี๋ยวน้องยุ้ยขอไปหาข้อมูลเอา
1: ให้มันตัวเลขมันตรงๆอันนี้มีคนถามนักขนาดแล้วเฮาก็
0: ถ้าคำนวณ
1: แล้วตอบเพิ่นเฮาพ่อตัวเฮาเองเฮาก็งง667บาทต่อเดือนใช่ไหมเฮาโอนเข้า
0: แม่น
2: ถ้ากึดง่ายๆกับเปิ้นฮือเฮาวันละ200เฮาเสี่ยง134บาทต่อวัน
0: แม่น
2: ครับ
0: เจ้าก็ประมาณนั้นแล้วก็สำหรับของอำเภอหางดงถ้าใครยังไม่ได้ไปใช้ซีดหรือว่าใกล้เคียงนะจ๊ะอำเภอใกล้เคียงของที่ว่าการอำเภอหางดงมีการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นะเจ้ามีตึงของกินของใช้ของดีนะเจ้าโอท็อปนะจ๊ะผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้วก็โมเดิร์นเทรดนะเจ้าเปิ้นจัดกันในทุกวันศุกร์เว้นศุกร์นะเจ้าเริ่มไปเมื่อศุกร์ที่ผ่านมานี้นะจ๊ะศุกร์ที่3นะ
1: จ๊ะจำหน่ายที่ไหนอำเภอ
0: ที่อำเภอที่ว่าการอำเภอหางดงนะเจ้าแล้วก็จะจัดทำครั้งนึงก็คือศุกร์ที่17นะเจ้าแล้วก็ศุกร์ที่31กรกฎาคมของเดือนนี
1: ้มีไข่ไก่ยืนพื้น
0: อ่ะแม่นเจ้า
1: ไข่ไก่น้ำมันพืช
0: ประมาณนั้นของใช้ในบ้านเน
1: า
0: ะเจ้าก็สามารถไปเลือกซื้อเลือกหากันได้ก็ลองไปแอลดูว่ามันมีอย่างขายพ่องนะเจ้าสำหรับหางดงหรือว่าใกล้เคียงก็ไปได้ศุกร์เว้นศุกร์นะเจ้าศุกร์ถัดไปก็คือศุกร์ที่17นะเจ้ากรกฎาคม2569ที
2: ่อันนี้เปิ้นเอามารวมตีเดียวเลยไง
0: เจ้าเจ้า
2: ถ้าทุกอำเภอทำแบบอีเศรษฐกิจก็จะหมุนเวียนในทุกอำเภอ
0: เจ้าเจ้าก็ไปจับจ่ายใช้สอยได้นะเจ้าก็ถือว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์นะเจ้าทำให้เศรษฐกิจมันหมุนเวียนไปได้นะเจ้าเพราะการไม่ขายก็มีกำลังใจเพิ่มนักขึ้นนะเจ้าบางทีก็ไปถามเปิ้ลที่ว่าเปิ้ลเข้าสมัครเป็นร้านค้าถุงเงินนะว่าตั้งแต่มี60 40นี่เป็นได้พ่องเพราะว่าก็ทำให้ขายของได้ดีขึ้นนะเจ้าแล้วก็มีคนมาซื้อนักขึ้น
1: แล้วก็ขออย่างเด้อเพราะการไม่ขายจะไปขึ้นราคาเด้ออันบ่ใช่ว่าท่านฉวยโอกาสเน
0: า
1: ะหมอกองเมียนไทยช่วยไทยนี่
0: บวกเพิ่มมาได้
1: บวกเพิ่มไปแฮ่อย่างจากเคยขายชิ้นนี่50บาทบวกไปเป็น70บาทเนี่ยเอออีกก็บ่ดีนะเจ้าเนี่ยมีหลายที่อ่ะ
0: เจ้า
1: แม่หลวงนุ้ยก็เคยเจอเหมือนกันนะ
0: เ
1: ฮาเคยซื้ออัน ของชิ้นนี้ราคา50
0: เจ้า
1: พอเขาไปถามตอนเนี้ยเปิ้นเข้าโครงการ

0: ไทยช่วยไทยเนาะร้านค้านะคะเอออ่านไก่ไป70 บาทเขาว่าเออเพิ่
1: ม
0: ขึ้น
1: แ
0: ล้
1: วน้องย
0: ุ้
1: มมองว่ามันบวกสินค้าต่อชิ้นไปเลยก็มีบางร้านนะจ๊ะเขาไปบอกว่าทุกร้านจะเป็นอีกหรือบางทีเขาเอาครัวใส่ตะกร้ามาละเพื่อที่จะคิดเงินละเปิ้นจะมาบวกเขามาลุนถือว่าเป็น
2: เซอร์วิชชาร์ด
1: ประมาณอย่างแอนเซอร์วิชชาร์ด
2: อันนี้อู้ถึงพ่อแก่แม่แก่หลายย่อยเลยต้องฝากไปถึงเจ้าของแบรนด์เจ้าของผลิตภัณฑ์ตุ๋ย
1: เจ้า
0: ตัวเช็คตุ๋ย
2: บอดี้ช่วยออกแก๊มาขึ้นราคาเวลาเปิ้นไปซื้อครัวมาขายนะครับอย่างไปซื้อในห้างซื้ออย่างไร
1: เจ้า
2: ถ้าต้นทางบักขึ้นราคาม
1: าน
2: ะครับพ่อค้าคนกลางที่ซื้อมาขาย
1: เจ้า
2: เปิ้นก็จะบักขึ้นนะครับ
1: เจ้า
2: แต่ถ้าสมมติเขาเปิ้นได้ซื้อมาแปลงเนี่ยจะมาขายเต่าเก่าม
1: ันก็ไม่ได้
2: ก็จะขาดทุนฉะนั้นต้องฝากไปถึงผู้ประกอบการรายใหญ
1: ่เจ้าน
2: ะครับว่าบดีฉวยโอกาสตรงนี้มาขึ้นราคามาอ้างว่าน้ำมันแปลงกาพลาสติกขึ้นกา
1: เจ้าน
2: ะคร
1: ับ
2: ก็อันนี้ก็ต้องหันใจพี่น้องประชาชนตุ๋ยนะครับ
1: มันเป็นมาตรการที่เราจะกระตุ้นเศรษฐกิจให้มันหมุนเวียนไปได้ให้เราผ่านพ้นวิกฤตการณ์ในเรื่องของพลังงานของน้ำมันเนาะต้นทุนในการผลิตสินค้าก็ต้องช่วยกันตุ๋ยนะจ๊ะแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้พาณิชย์ทุกจังหวัดน่าจะลงพื้นที่สำรวจพอสมควรบางทีไปสุ่มตรวจ
2: ครับ
1: ก็จะไปแบบบะเฮือกหูแบบจัดเป็นคณะไปอาจจะเข้าไปเหมือนคนซื้อเนี่ยแต่บางทีเพิ่งกลับไปสุ่มคนที่กระทำความผิดน่าจะมีการขึ้นราคาสินค้าจะอีกก็มีเหมือนกัน
2: โดนเพิกถอนแน่นอนครับถ้ากระทำความผิด
1: จะ
2: บะคุ้มเลยได้บะคุ้มเสีย
1: แม่เจ้าเจ้าเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากกันไว้ตัวนะเจ้าโครงการรัฐออกมาเขาก็ช่วยกันนะเจ้าบดีช่วยโอกาสนอกจากในการขึ้นราคาสินค้าหรือว่าบริการของท่านเจ้าก็ต้อง
0: หลากหลายได
1: ้แม
2: ่พูดถึงระบบการแพทย์เฮาเดี๋ยวนี้บ่ธรรมดานะครับ
1: เจ้า
2: อย่างล่าสุดเมื่อตะวานะครับเน
1: า
2: ะ
1: เจ้า
2: ตั้งโรงพยาบาลนครพิงค์เนี่ยผู้ป่วย
1: เจ้า
2: โรคหลอดเลือดหัวใจอำเภอฝางต้องรับการรักษาด่วน
1: เจ้า
2: ใจฮอเลยครับ
1: แม่
2: เอามาจากฝาง
1: เจ้า
2: แล้วก็มาส่งต่อนครพิงค์
1: เจ้าเจ้า
2: ทุกอย่างก็เรียบร้อยด้วยดีนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนนี
0: ่ก็อาจจะ
2: มาต
0: ัน
2: แม่นครับยุคสมัยนี้โอ้การพัฒนานะครับระบบการแพทย์ฉุกเฉินเนี่ย
1: เจ้าเจ้า
2: บ้านเฮานี่ถือว่าดีมากๆเลยนะครับ
1: แม่นๆเจ้า
0: เดี๋ยวนี้โรงพยาบาลนครพิงค์เปิ้นขยายเนอะ
1: เจ้า
0: โอ้แปลงใหญ่โตมโหฬารเนอะขยายไปหมู่ฮู้เกี้ยคานพุ่น
1: แม่นๆแล้วก็หันว่าเปิ้นมีศูนย์มะเร็งตุ๋ย
0: เจ้า
1: เจ้า
0: เปิ้นกำลังสร้างติ๊กๆนะเดี๋ยวนี้นะ
1: ใครจะไปห่วมบุญก็เปิ้นก็ได้นอกจากเพื่อนเปิ้นต้องการปัจจัยในการที่จะไปสร้างตึกหรือว่าอาจจะเป็นหอผู้ป่วยหรืออาจจะเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ที่ต้องใช้ในการรักษาผู้ป่วยนะเจ้
0: า
1: ก็ถือว่าได้บุญเหมือนกันต่อไปทั้งชีวิตทั้งกับเพื่อนมนุษย์เนาะแล้วเราก็อาจจะได้บาดเจ็บป่วยตัวเนาะ
0: เ
1: จ้าก็ต้องฝากกันไว้ว่าจะเป็นห้องบ้านไหนก็ตามนะเจ้าที่เปิ้นต้องการในเรื่องของทุนนะเจ้าในการรับปรุงนะเจ้าหรือว่าซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์นะเจ้าอันนี้ก็สามารถไปสมทบทุนได้ตามกำลังศรัทธาของท่าน
0: เจ้า
1: เจ้า
0: การแพทย์เรียนมันทันสมัย
1: เจ้าเจ้า
0: เนาะ
1: แมน
0: คนแบบเดียวเนี่ยเปลี่ยนอันเนาะไตเน
1: า
0: ะ
2: ครับ
0: เ
1: จ้า
0: ไตก็เปลี่ยนกันได
1: ้โรคยากๆที่มามีหนทางรักษาสมัยตะก่อนแบบเดียวนี้ก็การแพทย์ก็วิวัฒนาการไปพอสมควรนะเจ้
0: า
1: ก็ทำให้สามารถหายได้นะเจ้าหายขาดก็มีเนาะเจ้าแล้วก็ทำให้เฮานั้นมีความหวังเพิ่มมากขึ้นสำหรับผู้ป่วยนะจ๊ะบางทีมันบอกว่าเป็นโรคที่มันแปลกๆหาได้ยากเนี่ยมันก็เริ่มท้อละแต่พอวิวัฒนาการในเรื่องของการแพทย์เนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นมีความเชี่ยวชาญมากขึ้นเฮาก็เริ่มมีความหวังนะจ๊ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่การแพทย์บ้านเฮานั้นก็มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา
2: ของเฮานี่ติดอันดับ8ของโลก
1: แม่
2: นะครับในระบบสาธารณสุขที่ดีที่สุดประจำปี2026เลยนะครับ
1: แม่น
0: ถือว่าบัตรธรรมดา
1: เจ้าเจ้าแล้วก็สังเกตได้ว่าบัดเดี๋ยวนี้ประเทศไทยก็มักจะมีคนหลังเกษียณเนาะเข้ามาอยู่บ้านเฮาค่อนข้างที่จะนักนะเจ้าซึ่งเฮาก็อาจจะเป็นฮับในเรื่องของสุขภาพนะเจ้าเฮลตี้มูนี้เนาะซึ่งก็ถือว่าประเทศไทยนั้นมีบอกว่าจะเป็นในเรื่องของค่าครองชีพนะเจ้าในเรื่องของอาการแพทย์นะเจ้าวิวปัญหาว่าวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตนะเจ้าก็เหมาะสมต่อการใช้ชีวิตหลังเกษียณ
0: ใช่
2: ครับ
1: ถือว่าบัดนี้ประเทศไทยเนื้อหอมมากเชียงใหม่ก็มีคนเข้ามาอยู่นักขึ้นบอกว่าจะเป็นชาวต่างชาติก็นักขึ้น
0: แล้วก็อันอู้ถึงว่าประชากรผู้สูงอายุก็นักขึ้น
1: แม่น
0: นักขนาด
1: เจ้าเจ้าเพราะว่าเราเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบนะเจ้าเพราะฉะนั้นบัดนี้น่าจะ เป็นทางการจัดทำโครงการต่างๆนะเจ้าบอกว่าจะเป็นของหน่วยงานไหนก็จ้างนะเจ้าควรจะต้องมีการใส่ใจเนาะในเรื่องของผู้สูงอายุเพิ่มนักขึ้นนะเจ้า
0: แม่นแล้วคนสูงอายุบัดนี้บ่ใช่เกนะวัยเกษียณ60นี่นะยังหนุ่มเน่นอยู่
1: เจ้า
0: เนาะบ่ยังบ่ถือว่าเป็นคนเกนะ
1: เจ้าเจ้า
0: 60นะสามารถทำงานมีศักยภาพ
1: แม่น
0: ทำงานช่วยงานช่วยเหลืองานได้อยู่
1: เจ้ามันก็ต่อเนื่องมาจากที่เฮาว่าเฮามีการแพทย์ที่มันดีขึ้นเนาะมีวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่มันดีขึ้นก็ทําให้คนมีสุขภาพร่างกายดีขึ้นแล้วก็คนแก่จ้าลง
0: ก็อย่างเงี้ยน้องยุ้ยที่แม่หลวงไปเจอมาอย่างไปโรงพยาบาลเน
1: าะเจ้า
0: อาจารย์หมอเนี่ย
1: เ
0: พิ่น60ปลายบางคนนะ70เพิ่นก็ยังมาช่วยงานอยู่นะ
1: เจ้า
0: บุคลากรทางการแพทย์นะ
1: ก็จะเป็นมันสมองกับน้องๆคนนั้นได้ด้วย
0: เพิ่นก็บ่ได้พักนะ
1: เอาประสบการณ์มาปรับใช้คือกับน้องๆตัว
0: เพิ่นมาทํางานอยู่มารักษาคนไข้อยู่
1: เจ้าม
0: ีหลายท่านนะเจ้าเป็นนายแพทย์นะที่แม่หลวงได้เจอไปรักษาตัวนี้
1: เจ้าเจ้า
0: เปิ้นเกษียณแล้วแต่เปิ้นก็มาช่วยงานอยู่ตั้งโรงพยาบาลประโคไว้
1: เจ้า
0: เปิ้นคือก็เสียได้ความรู้เปิ้นน่ะมันก็
1: เจ้า
0: เปิ้นเป็นถึงระดับอาจารย์แล้วอ่ะแล้วเปิ้นก็บ่ได้พักเลยนะ
1: เจ้า
0: อันนี้เป็นสิ่งที่ดีแม่หลวงถึงว่าคนถ้าวัยเกษียณตอนนี้มีศักยภาพอย่างเช่นบุคลากรทางด้านการแพทย์เป็นต้นเน
1: า
0: ะนักวิชาการก็แบบว่าจะเป็นอาจารย์มอชอย่างเงี้ยหลายต่อหลายท่านนะเกษียณบางคนนี่70แล้วนะแต่ก็ยังช่วยงานอยู่นะทำงานได้
1: เจ้าน
0: ะเจ้า
1: ก็ต้องถือว่าก็เป็นโชคดีที่ท่านเหล่านั้นยังสามารถที่จะเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าแล้วก็
0: ถ้าบัดเดี๋ยวนี
1: ้เอามาต่อยอดให้กับน้องๆได้
0: สังคมผู้สูงอายุมีหน้าขึ้นเพราะว่าแต่ละอบท.เนี่ยเพิ่นจะมีเพิ่นฮ้องว่าโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: แต่ละตี้นี่ส่วนใหญ่จะมีหมดอ่ะ
1: แม่นแม่น
0: ว่าจะเป็นตำบลป่าแดดนี่ก็มีบัดเดี๋ยวนี้นะหนักขึ้นติกๆอ่ะกำแรกนะ
1: เจ้าม
0: ีบ่ถึง100อ่ะที่มาเข้าร่วมโรงเรียนนะ
1: เจ้า
0: โอ้บัดเดี๋ยวนี้เหยียบ300คนแล้วเจ้า
1: ประ
0: เดี๋ยวนี้นะ
1: เจ้า
0: โอ้เปิ้นมาเปิ้นจวนกัน
1: แม่นๆมา
0: ละม่วนมาละม่วนมาละม่วนมาละม่วน
1: เจ้า
0: ไปจักไปจวนกันมาความหูก็ได้ส
1: น
0: าน ละกัน
1: ก็จะมีพี่รหัสน้องรหัสไปจวนกันมา
0: แม่
1: เจ้าเจ้า
0: ม่วนงานสันเล้ากัน
1: แม่
0: เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเนาะเปิ้นจะได้บ่เป็นโรคซึมเศร้า
1: แม่น
0: ๆถ้าปล่อยเปิ้นอยู่บ้านคนเดียวนี่นะเปิ้นจะง่อมจะเหงา
1: เจ้าน
0: ะเปิ้นมาอีเปิ้นมีความสุขอ่ะ
1: มีการทํากิจกรรมร่วมกัน
0: แม่น
1: มีการพัฒนาในเรื่องของสมองตัวบ่เป็นอัลไซเมอร์
0: มาเดี๋ยวนี้เป็นตี้ฮีทอดกันเนอะ
1: เจ้าก
0: ับอ่านโรงเรียนผู้สูงอายุนะแล้วบางตี้นี่ไม่หลงหันนะก็จะแต่งชุดนักเรียนกันเน
1: า
0: ะไปดีไข้หัว
1: เจ้าม
0: ันก็เป็นอย่างที่น่าฮัก
1: ย้อนวัย
0: ย้อนวัยผู้สูงอายุเพิ่นเน
1: า
0: ะเฮาก็หันบัดนี้ตลกเนาะแล้วเพิ่นก็แต่งเพิ่นแบบมีความมั่นใจขนาดนะ
1: เ
0: พิ่นแต่งชุดเพิ่นนะเฮาก็เพิ่นมีความสุขอ่ะดูเฮาก็พอเฮาก็มีความสุขไปเพิ่นเนาะเพิ่นกล้าแสดงออก
1: เจ้า
0: อืมอ
1: ันนี้ท่านมาแรกๆก็อายเนาะ
0: แ
1: ต่ไปอยู่ไปมี
0: หม
1: ู่มีฝูงเริ่มม่วนก็เป็นคนกล้าแสดงออก
0: เจ้า
2: ในหลายๆตำบลก็แตกต่างกันออกไป
1: แม่น
2: อย่างเทศบาลตำบลหนองปลาข้างเนี่ยจะมีการทำกิจกรรมทุกจันทร์พุธศุกร
1: ์
2: นะครับก็ผู้สูงอายุก็จะมารวมตัวกันเล่นดนตรีไทยมาก้อนคือตั้งกองสวัสดิ
1: ์เจ้า
2: สังคมเนี่ยนะครับก็จะได้จัดตารางไว้ว
1: ่
2: าวันนี้จะเอาวิทยากรไหนมาสอนแล้วก็มีออกไปดูงานนอกพื้นที
1: ่
2: เปิ้นก็จะได้ไปแอวไปม่วน
1: แ
2: ล้วห่อเข้าไปตัว
1: เจ้า
2: ไปกินกันนะครับ
0: เปิ้นมีความสุขนะ
2: แม่นแล้วเปิ้นจะมีการจัดวันเกิดเท่ากันเด้อในแต่ละเดือนนะครับ
0: เดือนนี้ไผ่พ่อง เนี่ย
2: ครับแม่นครับถ้าอย่างว่าเกิดไม่หลวงเลยเปิ้นก็จะเตรียมกันแล้ววันนี้ก็จะเป็นจัดเลี้ยงกันละห้องคาราโอเกะกัน
0: งานสันเล้ากัน
2: แม่นครับ
1: เจ้า
0: โอ้เป็นสิ่งที่ดีเลยนะกิจการ
1: ถ้ายังเป็นตั้งหางดงบ้านน้องยุ้ยนี่ก็จะเป็นสถาบันผู้สูงอายุเนาะของเทศบาลหางดงนะเจ้าก็อันนั้นก็จะมีการจัดวิทยากรมาให้ความรู้ในเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุนะจ๊ะหรือว่าอาจจะเป็นภัยใกล้ตัวภัยไซเบอร์นะเจ้าเรื่องของการดูแลสุขภาพนะเจ้าเรื่องของอาจจะเป็นการใช้เครื่องมือสื่อสาร
0: นะ
1: เจ้า
0: และมันเหมือนกันเลย
1: เจ้า
0: ตั้งประเด็นก็ใช้จริยวิธีเนี่ย
1: เจ้าเ
0: คือในเรื่องกฎหมายด้วยนะ
1: อาเมน
0: เชิญวิทยากรที่มีความรู้ด้านกฎหมายเนี่ยมาให้ความรู้
1: เจ้า
0: เพราะว่าด้านกฎหมายเรื่องมรดกเน
1: ี่
0: ยนะที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุในชีวิตประจำวัน
1: เจ้า
0: แล้วก็เรื่องการใช้มือถือ
1: จ้า
0: แล้วก็เรื่องเตือนภัยเมื่อที่เฮาอู้กันไปตะกี้แฮม
1: แม่น
0: ๆอันเนี้ยผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะโดนหลอกกันเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: เนี่ยเพิ่นก็จ้างวิทยากรเนี่ยมาสอนมื้อความรู
1: ้
0: แล้วก็ด้านสุขภาพตัว
1: เจ้าเจ้า
0: เนาะแล้วก็จะมีเนี่ยโครงการศึกษาดูงานส่วนใหญ่ก็จะไปไหว้พระไหว้เจ้าเข้าวัดเข้าวาไปรู้จักประวัติศาสตร
1: ์
0: บ้านเปิ้นเมืองเปิ้น
1: เจ้า
0: แต่ไปบ่ไกลนะเพราะว่าผู้สูงอายุเปิ้นอย่างว่านะเนาะ
1: เดินเหินก็ค่อนข้างที่บางทีก็ใจ
0: นอนแรมอ้างแรมมีบ่ได้ก็คือ
1: ก็ต้องเป็นวันเดียวจบ
0: ไปเจ้าเย็นปี
1: แม่นๆเจ้า
0: ต้องมีความสุขกับแฮปปี
1: ้
0: นี่เสียดายพ่อแม่เฮาเปิ้นบ่มีละเปิ้นไปสวรรค์กันหมดละถ้ายังมีชีวิตอยู่เฮาก็จะไปส่งเปิ้นถึงเวลาเฮาก็จะไปหาเปิ้น
1: เจ้าน
0: ั่นน่ะ
1: ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่แต่ละพื้นที
0: ่
1: ของ
0: มาก
1: ๆการปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อความสำคัญในเรื่องของผู้สูงอายุ
2: แม่เจ้าเพราะว่าตอนนี้มัน 100% ละนะครับ
1: เจ้า
2: แต่ละอปท.ก็ต้องเร่งหารายได
1: ้
2: เพื่อที่จะมาดูแลผู้สูงอายุ
1: เจ้าเจ้าเพราะฉะนั้นก็พออู้ถึงรายได้ของอปท.ก็คือในเรื่องของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนาะถือว่าเตือนแล้วกันเพราะว่าบัดนี้มันรู้สึกว่าหมดระยะเวลาที่เปิ้นเฮาจ่ายแล้วอาจจะไปหลังซ้าจากกว่านี้ก็จะมีเงินเพิ่มตามที่กฎหมายกำหนดซึ่ง
0: ปรับ
2: แปลง
1: ค่อนข้างที่จะนัก
2: แปลง
1: เจ้านักเลย
0: ถ้าสมมติว่าเสียจ้า
1: เจ้า
0: โดนปรับ
1: เจ้า
0: ก็จะเปิดโอกาสให้หรอ
1: เจ้า
0: เพราะว่าอันอย่างอปท.แต่ละตีเนี่ยมันจะมีหนังสือไปถึงบ้าน
1: แม่น
0: แต่
1: บางคนก็คือบางทีมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของที่ดินอาจจะบ่ได้ฮับท่านก็บ่ได้นิ่งนอนใจถ้าท่านรู้ว่าท่านมีที่อยู่ในพื้นที่ของอบต.หรือว่าเทศบาลเนี่ยท่านไปติดต่อเลย
2: ปอเลี้ยงแม่เลี้ยงทั้งหลายเนาะ
1: บางทีลืมซื้อที่แล้วลืม
2: นักเกิน
1: นักเกิน
2: ถ้าท่านบ่ไปใจเนี่ยท่านก็จะถูกอายัดโฉนดที่ดินไว้บ่สามารถซื้อขายโอนได้นะครับ
1: เจ้าบางทีกว่า
0: โลกล้างว่างเปล่าแฮมท่านก็มันมาพอมากอย
1: เจ้า
0: ไปปล่อยหกย่านแล้วก็เดี๋ยวท่านจะโดนนักเนอะภาษีนะโดนเนอะ
1: เจ้า
0: เน
1: า
0: ะ
1: เพราะว่าที่โลกรังว่างเปล่านั้นก็จะเสียภาษีแพงกว่าภาษีประเทศอื่นเนาะ
2: จริงกฎหมายตัวนี้นี่เปิ้นเอาไว้ป้องกันคนมือครอบของที่ไว้นัก
1: เจ้าแล้วก็ไม่ทำประโยชน
2: ์แม่นแต่ทีเนี้ยเนี่ยมันไปผลพวงมันโดนกับทุกคนทั้งประเทศ
1: เจ้าน
2: ะครับเตื่อบางเตื่อก็คืดเหมือนกันนะเอ๊บ้านเฮาก็อยู่นี
1: ่
2: ผ่อนกับปุ้นหมดแล้วไอ้ยังมันเอ๊ยยังต้องมาจ่ายกูปีกูปี
1: เจ้าเจ้าน
2: ะครับบางคนก็อาจจะคืดแบบนี
1: ้เออเจ้าน
2: ะครับหลายตีหลายตังแล้วบางคนมีสวนอยู่มีน้อยเดียวมีมานัก
1: เจ้า
2: ให้สองให
1: ้
2: ก็ต้องมาจ่ายรายปีรายปีทั้งที่กฎหมายตัวนี้นี่ทำมาเพื่อมาเพื่อคนที่เปิ่นเป็นมหาเศรษฐี
1: เจ้าถือครองที่ดินนักๆก็ไม่ได้มีการใช้ประโยชน์
2: แต่ในหลายคนกับพยายามหลีกเลี่ยง
1: เจ้า
2: ใช้ในหลายๆกระบวนวิชา
1: แม่นๆเจ้าก็ต้องเร่งสร้างประโยชน์ในที่ดินไม่ว่าจะเป็นปลูกพืชเนาะหรือว่าเอาไปทำธุรกิจอื่นๆมาให้มันรกร้างว่างเปล่า
0: แต่ท่านก็ต้องไปแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่นะท่านต้องไปทำเรื่องยื่นที่เทศบาลนะ
1: เจ้า
0: สมมติว่ามันเป็นที่รกร้างว่างเปล่าแล้วท่านจะทำเกษตรท่านก็ต้องไปเขียนคำร้
1: อง
0: นะเจ้าที่เทศบาลเปลี่ยนแปลงที่ดินท่านจะปลูกกล้วยกะท่านจะปลูกมะม่วงกะ
1: เ
0: พิ่นจะมีกฎระเบียบล่อว่าเนื้อที่1ไร่
1: ต้องปลูกกี่
0: ต้น
1: มันจะปลูก2ต้นเป็นสวนนี่บ่ใช่บางคนก็มีล่ะต้นมะม่วงมีล่ะต้นกล้วย
2: บ่ใช่ว่าเพิ่นจะไปประเมินวันพุกแล้วกําลังเอากล้วยมาปลูก
1: บ่ได้
2: อันนี้ก็บ่ได้เพิ่นจะดูความสูงของต้นกล้วยต้น
1: แม่น
2: ๆอันนั้นตัว
1: คิดละเอียดนะจ๊ะ
0: ต้องถ่ายรูปตัวมีรูปภาพประกอบ
1: แล้วก็อัตราที่นำมาคำนวณภาษีในพื้นที่แต่ละประเภทก็จะมีความแตกต่างกันไปนักน้อยบ่เท่ากันเนาะเจ
0: ้
1: าพืชล้มลุกอาจจะไล่ตะอิ่งก็ตูว่าไอ้พืชล้มลุกที่เขาปลูกมันเป็นกล้วยเป็นอะหยังเนาะเจ้
0: า
1: พืชยืนต้นราคาเท่านี้บาทมันเป็นอะหยังเนาะเจ้า
0: เออ
1: มันก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยซึ่งมันก็เยอะพอสมควรอยู่เหมือนกัน
0: ส่วนใหญ่ที่หันนี่มีกล้วยเนี่ยปลูกกันจีนปะท้อ
1: เจ้าไป
0: ตั้งใดก็มีก็สวนกล้วย
2: มันปลูกง่าย
1: แม่น
0: มันดูแลง่ายไง
1: เจ้า
0: ไอ้ยางมูลติ้วหำละ
1: ติ้วหำละนะเจ้าก็ฝากไว้ละกันในเรื่องของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนาะเจ้าก็หมดกำหนดมาเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะเจ้าแต่ว่าก็ต้องรอดูว่าแต่ละที่ก็จะมีการขยายระยะเวลาในการให้การชำระมันยาวออกไปกว่านี้แหมก่อนะเจ้าก็อาจจะบ่เสียกระปับเตือนะเจ้าเพราะฉะนั้นก็ต้องติดต่อทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท่านมีที่ดินหรือว่าเป็นเจ้าของที่ดินอยู่เน
0: า
1: ะอันนี้ก็จะช่วยให้ท่านนั้นปลอดภัยจากเงินเพิ่มที่ต้องบอกว่าสูงจริง จริงๆนะเจ้าเพราะฉะนั้นก็ติดต่อให้เรียบร้อยก่อนละกันเนาะเจ้าวันนี้ก็อู้จากันมาพอสมควรแล้วกับรายการคุยข่าวอปมช.และกันของเฮาก็ปะกันทุกเสาร์ทุกอาทิตย์นะเจ้าก็มีเรื่องราวข่าวสารมาอู้กันได้ฟังวันนี้ต้องนำรายการลาไปก่อนและเจ้าบอกว่าจะเป็นน้องยุชาลวันขยันอปมช.จากอำเภอหางดงเจ้า
0: เจ้าข้าเจ้าตุลากิตติกุลแม่หลวงนุ้ยอปมช.อำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้า
2: ครับผมเอกสิทธิ์ปินตาครับจากพคบเชียงใหม่รุ่นที่2ครับ
1: เจ้าวันนี้เฮา3คนลาไปก่อนและเจ้าดูแลสุขภาพทุกท่านทุกคนด้วยสวัสดีจ้า

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งตรวจสอบโรงงานที่เกิดเหตุมวลน้ำซัดกำแพงพังส่งผลให้ขยะจำนวนมากไหลเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนพร้อมดำเนินการลงโทษตามพรบ.โรงงานทันทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการกรมโรงงานอุตสาหกรรมเร่งตรวจสอบเหตุมวลน้ำซัดกำแพงพังส่งผลให้ขยะจำนวนมากไหลเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนพร้อมดำเนินการลงโทษตามพรบ.โรงงานทันที
6: นายวราวุฒิศิลปะอาการัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงกรณีเกิดเหตุฝนตกหนักส่งผลให้มวลน้ำและเศษขยะจำนวนมากไหลทะลักลงมาปะทะรั้วหมู่บ้านของประชาชนจนพังถล่มที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีว่าได้สั่งการให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้าตรวจสอบหากพบหลักฐานเข้าองค์ประกอบความเป็นโรงงานครบถ้วนกรมโรงงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีจะบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติโรงงานพุทธศักราช2535ทันทีโดยดำเนินคดีฐานตั้งและประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตฝ่าฝืนมาตรา12ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและสามารถสั่งการให้ระงับการกระทำที่ฝ่าฝืนโดยหยุดการประกอบกิจการพร้อมสั่งให้ปรับปรุงลานกองเก็บเศษโฟมให้ปลอดภัยได้ทันทีปฏิกรจะรับตัวมารายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามกองทุนหมู่บ้านจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมชูนโยบายดอกเบี้ยคนละครึ่งเงินล้านที่2เสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง
7: นางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองณกองทุนหมู่บ้านบ้านคำคลั่งหมู่ที่2ตำบลคำคลั่งอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนางสุขสมรวยกล่าวว่าข่าวดีสำหรับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่ยืมเงินในปี2569คือผู้กู้จะชำระดอกเบี้ยเพียงครึ่งเดียวส่วนที่เหลือรัฐบาลจะเป็นผู้สนับสนุนตามหลักเกณฑ์ของโครงการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งและโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านระยะที่3หรือเงินล้านที่2เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญที่ช่วยให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนต้นทุนต่ำลดภาระดอกเบี้ยและนำเงินไปต่อยอดการประกอบอาชีพการเกษตรการค้าขายและธุรกิจชุมชนอันจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับหมู่บ้านและชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืน กรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
1: สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะเต่าเผยภาพรวมนักท่องเที่ยว6เดือนแรกของปีนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ14ค่าตลอดปีอยู่ที่ 800,000 คนหนุนเศรษฐกิจท่องเที่ยวและธุรกิจดำน้ำของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเติบโตต่อเนื่อง
8: นางรำลึกอัศวชินนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะเต่าเปิดเผยว่าการท่องเที่ยวของเกาะเต่าอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานียังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยในช่วง6เดือนแรกของปี2569มีนักท่องเที่ยวเดินทางกว่า 400,000 คนเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนกว่าร้อยละ14และคาดว่าตลอดทั้งปีจะมีนักท่องเที่ยวมากกว่า 800,000 คนสร้างรายได้หมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกว่า 10,000 ล้านบาทนอกจากนี้เกาะเต่ายังเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตนักดำน้ำและครูสอนดำน้ำที่สำคัญของเอเชียมีโรงเรียนสอนดำน้ำกว่า60แห่งผลิตนักดำน้ำหน้าใหม่ปีละประมาณ 50,000 คนพร้อมเปิดจุดดำน้ำแห่งใหม่ Ocean for Life ลานประติมากรรมใต้ทะเลที่ใหญ่ที่สุดของอาเซียนซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติอย่างต่อเนื่องราริชัยยินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์รู้อย่างสปสช.มอบสิทธิให้คนไทยทุกคนป้องกันก่อนป่วยฟรีไม่ว่าจะเป็นฉีดวัคซีนรับยาคุมกำเนิดถุงยางอนามัยคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลำไส้ใหญ่ตรวจเบาหวานความดันโลหิตสูงเจาะเลือดตรวจคอเลสเตอรอลหรือฝากครรภ์และคุมกำเนิดเป็นต้นเพื่อลดความเจ็บป่วยและประหยัดค่ารักษาพยาบาลตรวจสอบสิทธิได้ง่ายๆที่แอปเป๋าตังกระเป๋าสุขภาพเมนูสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
5: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
6: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
5: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
6: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
7: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569

0: พัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการ Family Time รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันนะคะกับปอประสิทธิยพรตะกิติชัยสารรักสารพลังสร้างเครือข่ายกับคนทุกช่วงวัยพร้อมกับบทเพลงเพราะๆฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์หรือเช็คอินกันได้ที่Facebook Fanpage สวทช.เชียงใหม่ PRD และก็กดหัวใจให้ดวงน้อยๆที่ Facebook แล้วก็ทางช่องทาง TikTok ด้วยนะคะพิมพ์คำว่า Radio เชียงใหม่และอีกชื่อหนึ่งคำล่ามาเอินค่ะก็มูลข่าวสารกิจกรรมมากมายแล้วก็มีเรื่องราวดีๆที่จะได้นำมาบอกกล่าวกันนะคะก่อนอื่นเลยก็มีการเชิญชวนให้ผู้ที่ชื่นชอบกุ้งสดใหม่คุณภาพดีจากแหล่งผลิตโดยตรงพร้อมพรีออเดอร์นะคะซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่เองก็มีการประชาสัมพันธ์มีการร่วมกับทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เขาจัดกิจกรรมคาราวานตลาดสินค้ากุ้งที่จะเชิญชวนให้ชาวเชียงใหม่ร่วมอุดหนุนกุ้งขาวแวนนาใหม่สดใหม่คุณภาพดีส่งตรงจากเกษตรกรผู้เลี้ยงในจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะก็จะมีการเชื่อมโยงผลผลิตจากแหล่งผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรงช่วยลดค่าครองชีพแล้วก็เพิ่มช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกรรวมปริมาณสินค้าตลอดโครงการกว่า 10,000 กิโลกรัมสำหรับกุ้งขาวแวนนาไมที่นำมาจำหน่ายเป็นกุ้งสดจากฟาร์มค่ะไม่แช่แข็งด้วยขนาด 41-45 ตัวต่อกิโลกรัมก็คือบรรจุ1กิโลกรัมเนี่ยราคาพิเศษเพียง200บาทนะคะจากราคาในท้องตลาด250-260บาทถูกกว่า 20% สามารถที่จะสั่งพรีออเดอร์คือสั่งล่วงหน้านะคะตั้งแต่วันนี้โดยผู้สั่งสามารถจองล่วงหน้าเลือกรับสินค้าได้ตามวันและก็เวลาสถานที่กำหนดลดระยะเวลาการรอคอยพร้อมได้รับรหัสยืนยันการรับสินค้าทางอีเมลหลังชำระเงินด้วยค่ะก็จะมีการกำหนดส่งมอบสินค้านะคะในวันที่22-24กรกฎาคม9โมงถึงเที่ยงนะคะที่ตลาดดอกไม้หน้าบริษัทนิ่มซีเสงจำกัดสำนักงานใหญ่แล้วก็จะมีอีกครั้งหนึ่งวันที่6-8สิงหาคมเวลา4โมงจนถึง1ทุ่มที่ขวงสันกำแพงอำเภอสันกำแพงนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีสำหรับผู้ที่ชื่นชอบอาหารทะเลสดใหม่คุณภาพดีจากแหล่งผลิตโดยตรงเลยราคาคุ้มค่าจำนวนก็มีจำกัดนะขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันจองแล้วก็เลือกซื้อกุ้งได้นะคะสดใหม่จากฟาร์มตามวันแล้วก็เวลาดังกล่าวสามารถที่จะสอบถามได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่นะคะหรือเข้าไปอินบ็อกซ์สอบถามกันได้ก็เป็นการเชื่อมโยงตลาดสู่ผู้บริโภคโดยตรงลดค่าครองชีพแล้วก็เพิ่มช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกรกันด้วยค่ะ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงสืบสารพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยด้วยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำ

0: พร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคลืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเอ็ดเมนีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆนะคะมีการขับเคลื่อนเรื่องของโครงการเศรษฐกิจชุมชนที่จะหนุนเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยนะคะจังหวัดเชียงใหม่ของเราเองก็มีการสนับสนุนแล้วก็ขับเคลื่อนโครงการที่จะให้ทางกลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชนหรือประชาชนที่ต้องการแหล่งเงินทุนเพื่อที่จะพัฒนาอาชีพแล้วก็สร้างรายได้เข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจชุมชนซึ่งก็เป็นโครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนปลอดดอกเบี้ยที่จะยกระดับเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งเป็นนโยบายที่มุ่งส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนในระดับชุมชนด้วยนะคะเป็นการสนับสนุนเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยสำหรับการประกอบอาชีพสร้างงานสร้างรายได้แล้วก็นำมาพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่แล้วก็ช่วยลดภาระต้นทุนการเงินสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชนในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่มีงบประมาณรองรับในการกู้ยืมกว่า170ล้านบาทนะคะเปิดโอกาสให้กลุ่มอาชีพหรือว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถที่จะยื่นรับการสนับสนุนได้ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทสำหรับการพิจารณาอนุมัติเงินกู้แบ่งออกเป็น3ระดับด้วยกันก็คือวงเงินไม่เกิน 100,000 บาทพิจารณาในระดับตำบลวงเงิน 100,000 จนถึง 300,000 บาทถ้าพิจารณาในตำบลระดับอำเภอนะคะก็จะเป็นวงเงิน 300,000 จนถึง 500,000 บาทพิจารณาในระดับจังหวัดแล้วก็จะมีผู้ขอกู้จะต้องรวมกลุ่มจัดทำโครงการผ่านการรับรองจากคณะกรรมการหมู่บ้านแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาทั้งนี้เนี่ยกู้เงินสำหรับที่จะเป็นกลุ่มอาชีพไม่ใช่แค่กู้ยืมส่วนบุคคลแล้วก็ต้องนำไปใช้ประกอบอาชีพหรือพัฒนาโครงสร้างต่างๆนะคะเป็นการสร้างรายได้ของกลุ่มโดยจะผ่อนชำระคืน

ได้นานสูงสุดเนี่ย5 ปีและก็ไม่มีการคิดดอกเบี้ยด้วยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้นะคะแล้วก็สามารถยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าอบต.ในพื้นที่หรือที่ว่าการอำเภอทุกแห่งก็ได้นะคะขับเคลื่อนโครงการเศรษฐกิจชุมชนหนุนเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยสำหรับกลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชนประชาชนทั่วไปนะคะที่จะหาแหล่งเงินทุนที่จะสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ได้ด้วยค่ะ

กลับเข้าสู่ช่วงท้ายรายการแล้วนะคะทิ้งท้ายกันที่การเชิญชวนไปเที่ยวงานชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาชูเสน่ห์วิถีชีวิตแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3-5 กรกฎาคม 2569 ที่ชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะคะภายใต้กิจกรรมที่ส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นมีทั้งการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการรับชมการแสดงเพลิดเพลินไปกับดนตรีพื้นบ้านสะท้อนถึงอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์มีการออกร้านผลิตภัณฑ์ชุมชนอุดหนุนสินค้าอาหารคุณภาพจากผู้ประกอบการท้องถิ่นกว่า50ร้านค้านะคะที่คัดสรรของดีมาจาก4จังหวัดภาคเหนือทั้งเชียงใหม่ลำพูนลำปางแล้วก็แม่ฮ่องสอนมีเวิร์กช็อปด้วยนะคะร่วมสนุกเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนผ่านการลงมือทำกิจกรรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะแล้วก็มีทั้งการส่งเสริมการขายนะคะของที่ระลึกมีการเล่นเกมมากมายภายในงานด้วยเชิญชวนทุกท่านที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนแล้วก็เชิดชูความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคเหนือของเรานะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งงานที่หลายๆท่านเลยชื่นชอบในหนังสือเรื่องของนวนิยายคอนเทนต์หนังสือเกี่ยวกับสารคดีหนังสือเรียนหนังสือติวหนังสือการ์ตูนก็มีนะคะกิจกรรมมากมายกับงานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11ค่ะจัดไปจนถึงวันที่5กรกฎาคม2569ที่เชียงใหม่ฮอลล์เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตเช่นกันนะคะมีบูธที่มาร่วมจัดกว่า210บูธนะคะมี7โซนด้วยกันโซนหนังสือทั่วไปมีหนังสือนิยายวรรณกรรมหนังสือนิยายสายวายก็มีโซนหนังสือการ์ตูนวัยรุ่นหนังสือเด็กการศึกษาหนังสือเก่าก็มีหนูว่าจะเป็นโซนหนังสือต่างประเทศนะเพราะมีกิจกรรมมากมายแล้วก็มีการเสวนามีการแนะนำเรื่องราวที่จะสร้างแรงบันดาลใจใครอยากที่จะเป็นนักเขียนนะคะหรือจะเป็นบรรณาธิการแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษพบกับส่วนลดมากมายจากสำนักพิมพ์ต่างๆนะคะก็ฝากไว้กับงานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11กันด้วยกิจกรรมมากมายที่จะไปช่วยกันนะคะกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งการท่องเที่ยวที่บอกไว้เป็นงานสีสันชาติพันธุ์ล้านนาแล้วก็งานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์รวมถึงงานอื่นๆที่จัดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ของเราด้วยค่ะเดินทางด้วยความปลอดภัยดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: มือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
0: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
3: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันกูเตือ
4: นอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569

0: งท่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกจงเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ปากกับผมนะครับฉลาดกันทยัตผู้ดำเนินรายการวันนี้ก็มีในเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็คือในเรื่องของประเพณีการเข้าพรรษานะครับซึ่งการเข้าพรรษาหรือว่าเข้าวัสสาก็หมายถึงการที่พระสงฆ์อยู่ประจำที่ใดที่หนึ่งในช่วงของฤดูฝนเมื่อถึงฤดูฝนแล้วนะครับพระสงฆ์ก็ต้องหยุดเดินทางไปที่ต่างๆและพักอาศัยอยู่ณที่ใดที่หนึ่งโดยแบบไปข้างแรมที่อื่นภายในระยะเวลาที่กำหนด3เดือนก็คือตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน10เหนือไปจนถึงวันขึ้น15ค่ำเดือนเกียงซึ่งตรงกับแรม1ค่ำเดือน8ถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน11ของไทยภาคกลางการเข้าวัสสาหรือว่าการเข้าพรรษาหากกล่าวในเชิงประเพณีแล้วนะครับชาวล้านนามีวัดปฏิบัติและก็กิจกรรมหลายอย่างที่แตกต่างจากชาวไทยภาคอื่นๆซึ่งบ่ได้หมายเอาเฉพาะกิจส่งเต่าอันหากแต่เจ้าบ้านเองนะครับก็มีกิจอันเป็นส่วนของคฤหัสถ์เหมือนกันในส่วนของวันเข้าพรรษานะครับพระสงฆ์ก็จะเริ่มเข้าวัสสาในวันแรม1ค่ำเดือน10เหนือส่วนเจ้าบ้านจะถือเอาวันขึ้น15ค่ำเดือน10เหนือซึ่งตรงกับวันอาสาฬหบูชาเป็นวันเริ่มต้นแล้วก็ไปสิ้นสุดเอาวันเดียวกันก็คือวันขึ้น15ค่ำเดือนเกียงกิจกรรมลักของพระสงฆ์นั่นก็เป็นไปตามพระวินัยที่เคยปฏิบัติกันมาแต่กิจกรรมของชาวบ้านก็จะตั้งใจปฏิบัติกันเป็นกรณีพิเศษเริ่มตั้งแต่วันแรกก็คือวันขึ้น15ค่ำเดือน10เหนือวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันเข้าวัสสาชาวบ้านก็จะไปทำบุญตั้งแต่เช้าตรู่โดยเริ่มด้วยการตานขันเข้าก็หมายถึงการทำบุญเฮือทานแด่พระสงฆ์โดยอาหารเป็นสำรับซึ่งส่วนใหญ่นะครับก็จะมุ่งหวังอุทิศส่วนกุศลข้ามภพข้ามภูมิไปหาเจ้าตีเจ้าตางพระแม่ธรณีหรือว่าเทพพยดาอันรักษาบ้านเรือนตลอดจนพี่ตายเก่าเน่าเมินก็คือดวงวิญญาณของญาติที่เสียชีวิตไปแล้วอันมีบิดามารดาเป็นต้นเฉพาะอาหารที่จัดเป็นสำรับก็จะมีการจัดเตรียมเป็นพิเศษก็คืออาหารนั่นจะเป็นอาหารที่บริโภคประจำวันตามปกติแต่จะเป็นอาหารพิเศษประณีตเช่นแกงฮังเลห่อนึ่งขนมจ๊อกข้าวต้มมัดผลไม้ในฤดูกาลเตรียมทุกอย่างใส่ภาชนะและก็จัดวางสำรับที่มีสวยดอกหรือว่ากล้วยดอกไม้ธูปเทียนน้ำหยาดน้ำดื่มและก็เตียนจุดสองเล่มด้านพิธีกรรมนะครับในการตันขันเข้าชาวบ้านก็จะมีการจุดเตียนในสำรับและก็ยกประเคนพระโดยบอกชื่อเจ้าภาพและวัตถุประสงค์จากนั้นพระจะฮื้อพรพร้อมกรวดน้ำเป็นภาษาล้านนาโวหารภาษาด้วยบทบาลีซึ่งท่านจะระบุชื่อเจ้าภาพและก็วัตถุประสงค์ของการทำบุญในวันครบถ้วนจากนั้นจึงไปใส่บาตรรวมกันในวิหารเพื่อที่จะรอพระสงฆ์ลงไปอนุโมทนาในตอนขวายๆนะครับเสร็จจากการทำบุญที่วัดแล้วนะครับก็จะมีการตันขันเข้าคนเฒ่าโดยนำสำรับอาหารได้ไปมอบแด่ผู้เฒ่าผู้แก่ตามระแวกบ้านก็ถือว่าเป็นนัยยะเป็นการกตเวทิตาธรรมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาผู้เฒ่าจะปิดการรับทานแล้วก็ฮื้อพรเป็นสิริมงคลจนบ่ายคล้อยก็จะพากันไปฟังพระธรรมเทศนาที่วัดแล้วช่วยกันจัดสถานที่สำรับเป็นที่นอนให้กับผู้เฒ่าผู้แก่ที่จะบำเพ็ญศีลภาวนาและข้างคืนที่วัดต่อไปเมื่อกล่าวถึงกิจกรรมของคฤหัสถ์ในช่วงของวันเข้าพรรษานั่นก็จะดูเคร่งครัดทั้งการให้ทานการรักษาศีลและบำเพ็ญภาวนาซึ่งการให้ทานนะครับก็นิยมทำบุญตักบาตรทุกเช้าของวันธรรมสวนะการรักษาศีลชาวบ้านทั่วไปก็จะรักษาศีล5ผู้เฒ่าชรานิยมถือศีล8ส่วนการบำเพ็ญภาวนาก็จะมีการทำวัดสวดมนต์ทำสมาธิโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ชราส่วนใหญ่นิยมไปนอนข้างคืนที่วัดในวันธรรมสวนะเพื่อบำเพ็ญธรรมนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการฟังธรรมประเทศนาทุกวันพระช่วงกลางวันตลอดพรรษาตวยบุญของการเข้าพรรษาก็เป็นพลานิสงส์อันยิ่งใหญ่ของชาวล้านนาตลอดระยะเวลาแห่งไตรมาสอันสำคัญนี้จะมามีการประพฤตินอกลู่นอกทาง
แห่งคลองสินคลองธรรมบ่มีงานเลี้ยงฉลองบ่มีการแต่งงานบ่มีการดื่มสุราอุปกรณ์ทำมาหากินที่เป็นอันตรายต่อชีวิตสัตว์ถูกเก็บเข้าที่หิ้งผีครูถูกปลงขันก็คือเชิญวิญญาณครูอาจารย์ที่ตนนับถือลงจากหิ้งที่สถิตแล้วก็ยกผ่านเครื่องสักการะลงมาด้วยหวังว่าผีครูผีปู่ย่าจะวางภาระและบำเพ็ญศีลภาวนาเช่นกันในส่วนของวันเข้าพรรษาก็เป็นวันเข้าสู่มรรคญาณตามคติของพระพุทธศาสนาชาวล้านนาจึงอยู่เย็นเป็นสุขสังคมไร้ทุกข์เพราะอาศัยโอกาสนี้บ่มเพาะภูมิคุ้มกันอกุศลกรรมมาอย่างต่อเนื่องและก็ยาวนานนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวันเข้าพรรษานะครับจากอาจารย์สนันทมธิสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำมือทุกฟังได้ติดตามฟังกันกับรายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับ

กลับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็ยังคงมีเรื่องของวันเข้าพรรษานะครับซึ่งวันเข้าพรรษานะครับก็จะนิยมในเรื่องของการถวายเตียนและก็มีบางที่ก็นิยมในเรื่องของการล่อเตียนตัวเองนะครับซึ่งพิธีล่อเตียนพรรษาและก็สมโภชเตียนพรรษาซึ่งในช่วงของใกล้ฤดูการเข้าพรรษานี่นะครับพุทธศาสนิกชนก็นิยมทำเตียนขี้ผึ้งไปถวายเป็นเครื่องสักการะเพื่อบูชาพระรัตนตรัยโดยมุ่งหวังว่าอานิสงส์แห่งการฮื้อทานก็จะดลบันดาลฮื้อฮับความสุขมีสติปัญญาสว่างไสวชีวิตรุ่งเรืองสดใสดุจแสงไฟจากแท่งเทียนที่ส่องสว่างการทำเตียนเพื่อถวายช่วงเทศกาลเข้าพรรษามีมาเมินมาแล้วนะครับในส่วนบุคคลก็อาจทำถวายเป็นส่วนตัวหรือว่าถวายในส่วนของครอบครัวโดยบ่มีพิธีรีตองซับซ้อนแต่อย่างไรแต่กรณีที่มีเจ้าภาพร่วมกันจัดทำหรือว่าทำเป็นหมู่คณะเช่นสถาบันองค์กรชุมชนเป็นต้นกรณีนี้มักมีพิธีกรรมในการล่อเตียนซึ่งค่อนข้างจะซับซ้อนพิธีพิถันมีขั้นตอนและพิธีปฏิบัติคล้ายคลึงกันอันดับแรกนะครับก่อนที่จะทำการล่อเตียนก็จะมีการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เช่นขี้ผึ้งไส้เตียนเบ้าหลอมกระทะเป็นต้นเมื่อจัดเตรียมแล้วนะครับจึงได้มีการตั้งเตาอั่งโล่และกระทะขี้ผึ้งใกล้ๆกันนั่นก็จะเป็นเบ้าหลอมที่มีไส้เทียนคึงอยู่ส่วนกลางของเบ้าหลอมในส่วนของด้านปลายของเบ้าหลอมอาจมีแท่นหรือว่าบันไดคือคนขึ้นไปเทเตียนเหลวเพื่อรอให้ได้สะดวกจากนั่นจึงคัดรั่วทำเป็นราชวัตรล้อมรอบบริเวณเข้าหลอมนั่นเป็นปริมณฑลเฉพาะรั่วราชวัตรก็จะมีทางเข้าทั้ง4ด้านมุมของหัวก็จะประดับประดาไปด้วยชัดและก็ธงทิวรอบๆหัวนะครับก็จะมีการนำต้นกล้วยต้นอ้อยต้นข่ามาประดับตุยเมื่อถึงเวลารอเตียนนะครับมักนิยมพระสงฆ์จำนวน9รูปมาทำพิธีสวดชัยมงคลคาถาโดยขณะที่ประธานในพิธีเริ่มรอเตียนเหลียวลงไม้เบ้าพระสงฆ์ก็จะเริ่มสวดและก็สวดไปเมื่อคนอื่นๆที่มาร่วมพิธีตักขี้ผึ้งรอตามกันไปหลังจากที่เตียนเย็นสนิทและก็แข็งตัวแล้วนะครับก็จะถูกแกะออกจากเบ้าเพื่อนำไปแกะสลักหรือว่าตกแต่งให้สวยงามจนได้เวลาเหมาะสมจึงได้มีการจัดริ้วขบวนแห่เตียนไปถวายที่วัดต่อไปซึ่งการรอเตียนเพื่อถวายเป็นเตียนพรรษาก็เป็นกิจกรรมที่ดีงามเพราะว่านอกจากพุทธศาสนิกชนจะได้รับความเอิบอิ่มในกุศลบุญที่ได้เตียนเพื่อถวายเป็นเครื่องสักการะบูชาแล้วผลพลอยได้ตามมาก็คือได้แสงสว่างเพื่ออำนวยประโยชน์สำหรับพระภิกษุสามเณรในการประกอบศาสนกิจในยามรัตติกาลและที่สำคัญคือได้รับความสมัครสมานสามัคคีของหมู่คณะนับเป็นพลานิสงส์อันยิ่งใหญ่ที่ได้เห็นได้ชัดนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับการล่อเตียนพรรษาและก็การสมโภชเตียนพรรษานะครับจากข้อมูลของอาจารย์สนันธรรมธิสำนักส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำเพื่อนผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับ

ครับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ทางรายการนะครับก็จะมีเรื่องของข้าวห้ามคำคมภาษาปราชาวบ้านหรือว่ากำบะเกาล้านนานำมือถือฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับซึ่งข้าวห้ามนะครับก็เป็นคำประพันธ์ร้อยกรองของล้านนาที่เปี่ยมไปด้วยปรัชญาคำคมสอนใจและการพัฒนาอันลึกซึ้งจากปราชาวบ้านมักแฝงข้อคิดเรื่องของการดำเนินชีวิตความฮักและสัจธรรมผ่านถ้อยคำที่คมคายและไพเราะนำมือถูกฟังได้ติดตามรับฟังกันจากป่อครูอำนวยกรัมพัฒน์นะครับเชิญติดตามรับฟังกันนะครับ

ใจลูกเจ้าวักน้ำสวยหน้าอย่านอนเข้าใจลูกเต้ฟังกำอีปู่สอนอีปู่มวยมอนไปจะสอนหลานใดเนี่ยเวียกเนี่ยสวนให้นาเหนือใต้บกถางโดยไปมันเนี่ยมีตีทำกินพวนดินอย่าละจะปะผลขึ้นไปลุ้นปลูกฝังกล้วยไม้ใหญ่โตบะสูนเอาไว้เป็นทุนห้ำเฮียนไปหน้าพ่อแม่เปิ้นสอนก็ยังงอนหนีหน้าขึ้นเสียงว่าตาตาฮบคนที่เป็นโจรขโมยอย่าคบก้อยลบหลีกคือเลียวเวของเปิ้นวางไว้อย่าได้ยิบฉวยเจ้าของเปิ้นตวยหลานจักเสียหน้ามาว่าลูกไผคนใดล้างค่าคือมีกิริยานอบน้อมมู่จักถ่อมตนยอมคนแวดล้อมจังจ่าอ่อนๆลำพันเอ้ยพ่อแม่ก็แก่นักล้ำคือทำบุญด้วยกันขอคือได้เจอฟังพ่อแม่เป็นเจ้าพ่อแม่เป็นเจ้านะลูกหลานเด้อ

่อจากนี้ไปก็จะให้ท่านได้รับฟังเรื่องการทำบุญนะมันมีหลายรูปแบบบางคนก็ทำบุญกันแล้วได้ปนห้องว่าบุญได้บุญบารมีบางพ่องทำบุญกันแล้วก็ได้บุญวาสนาบางคนก็ได้บุญกุศลฉะนั้นบุญมันมีหลายแบบหลายอย่างที่ท่านจะได้เลือกทำกันภาธนาเอาก็แล้วกันนะครับจะชี้แจงกันเรื่องทำบุญหลายรูปแบบเพื่อพี่น้องได้รับฟังกันเพื่อเป็นความรู้คติสอนใจไว้สอนลูกสอนหลานกันต่อ

การทำบุญมีหลายรูปแบบที่ท่านจะได้เลือกทำกันได้สะดวกใจครับพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสไว้โลกจะอยู่ได้อย่างไร้ปัญหาก็เพราะคนนี้มีความเมตตาฮักกัน

นาต่อกันทุกผู้คนที่เข้มแข็งมีแรงต่อสู้คือความเอ็นดูเปื่อนป้องบ่เอาเปรียบกันฮักฉันพี่น้องช่วยเหลือปกป้องดูแลคนมีความฮู้อยู่สูงเหนือแปรก็บ่รังแกคนที่ต่ำต้อยคนเป็นเจ้านายก็คือหันใจผู้น้อยเลี้ยงดูพ่อก้อยเขานั่นคนฐานะดีมีตึกหลายจ้างก็ช่วยคนยากกันคือมีงานเป็นนายทุนเก้าจ้างเขาเนี่ยการตามความชำนาญไผ่มันเตอร์เจ้าคนรวยก็ได้งานคนผ่านก็ได้เข้าได้เงินบรรเทาอยากไรน้ำย่อมเปิ่งเหือเสือเปิ่งป่าไม้ไผ่ช่วยกันได้ก็ช่วยไปป่าจอมป่าฟักจักลำถูกใจต้องเปิ่งจักไข่ซอยใส่ยำซาคือมันทำบุญต่อทุนไปหน้าด้วยจิตศรัทธาแน่ชัดการจะทำบุญใจแต่จะไปวัดละจัดดาขันเข้าไปต่างแหล่งทำบุญนี้มีหลายสถานอย่างในโรงพยาบาลท่านก็ทำได้มอบเงินซื้อยารักษาคนไข้บริจาคไปสมทบตู้เตียงเครื่องมือหมอมีบ่ครบหางบเพิ่มฮือก็ดีนะอวัยวะเลือดและดวงตาตามกับสภากาชาติเนื้อเจ้าหรือว่าจะไปไหว้สาคนเฒ่าได้บุญกับเฮาจัดนักคนแก่ตุกผ่านลูกหลานบ่ฮักตี้พักอยู่บ้านคนชราซื้อผลไม้กับข้าวกับป่าไปเลี้ยงเปิ้นนาก็เข้าท่าบ่น้อยละอ่อนตุกจนเลลนต่ำต้อยอยู่ตามปูดอยแมกไม้ยังขาดโรงเรียนแบบเฮียนเครื่องใจหากไผช่วยได้ก็เจิญมาช่วยคนยากไร้ฮือได้ศึกษาเหมือนฮือปัญญาคุณค่านักเหนือเจ้าหรือว่าจะไปเลี้ยงน้ำป้อนเข้าละอ่อนบ้านเฮากับผ้าที่ป่อแม่ตายขาดยายขาดหน้าขาดลุงขาดป้าเลี้ยงดูอยู่บ้านสงเคราะห์เฉพาะน้องหนูรอท่านอุ้มชูทำบุญหนุนเกลือขอทรัพย์สิ่งของเงินทองผ้าเสื้อไปช่วยจุนเจือน้องไทยส่วนคนบ่มีจะกินจะใจก็ทำบุญได้กู้คนตาบอดชวกไม่เต้าเตี้ยวกลางถนนอาจจะถูกรถจนควรหล่นไปห้ามคือการช่วยเหลือเปียแขนเดินข้ามก็ได้กุศลงามยิ่งนักหันคนเป็นลมก้นลมตึกตักควักยาหอมฮือก็ยังดีหันแก้วแตกเพ้อไปเจอแล้วบ่ดีกลัวว่าจะมีคนไปย่ำเข้าไอ้ก้มเก็บขว้างเห็ดไก่ไก่ก็ได้บุญเนอเจ้าสบายใจเฮาหันชัดดีกว่าบางคนที่สอบไปวัดแต่ปัดไปอู่นินทาเล่าควันคนนี้บ่ดีนักนะเล่าคนนั่นกาว่าให้บ่น้อยอวดพ่องกับไปอวดแหวนพ่องกับไปอวดสร้อยพ่องกับไปเยงก้อยพ่อพระพ่อเปิ้นยกมือจี้จี้ตะตะหวังปะเปิ้นใบหวยตวยถ้าได้หวยตวยก่อนจะออกวัดต้องขอเลขหวยหวังจะเอารวยงวดนี้งวดหน้าทุกเจ้าก็จะลู่ฮือหวยแฮมม่อบางคนนั่นหนอพ่อเหมือนพี่บ้าแอวไปปูจาเหี้ยกู้วัดหวังจะถูกหวยหวังรวยตังลัดซื้อตัดก็ได้รางวัลลาภสกาละสปะของฉันซื้อไปกำนันถวายตู้เจ้าวัดไหนถ้ามีพระตู้เจ้าบอกเลขเข้าคนก็ไปเมากันนะใกล้วันออกหวยคนตวยคึกคักซึ่งผิดลักข้อวินัยศาสนาพุทธบ่มีข้อไหนจะสอนคนไปมัวเมาอย่างอันเพราะเป็นอบายมุขอันนี้และเต็มขั้นเรื่องการพนันแบบนี้ข้าวล้านนาหม่อนข้าเก่าจี้หากเกิดไปจี้คนใดขออภัยกันไว้ตัวหน้าลดอำลาก่อนและนายเฮยเป็นข้าวการทำบุญมีหลายรูปแบบใดท่านควรจะไปพิจารณาสอนลูกสอน

พี่น้องท่านผู้ฟังที่หักครับได้ยินก็วัดนั่นสืบชะตาวัดที่หั่นก็สืบชะตาหลวงสืบชะตากันในอย่างประล่ำประเลือประวัติความเป็นมาของการสืบชะตาในทางพุทธหรือทางพราหมณ์มันสืบต่อเนื่องกันมายาวนานฉะนั้นประเพณีสืบชะตาวันนี้จะมาเล่าให้พี่น้องฟังจนจบเพื่อหายข้องใจเหตุต่ำจะได้สอนลูกสอนหลานกันต่อไปจะได้ละครับประเพณีสืบชะตามันมีมาแต่เก่าเจ้นปู่หม่อนเท่าปนเล่าไข่จ่าได้ติดต่อเนื่องเรื่องสืบชะตาม่อนขอนำมาไข่จ่าเล่าอู่มีตำหาใดเก็บไว้ในตู้บ่ไข่มาดูมันบ่ฮู้จักขอแถลงแต่งแปลงกระทู้มาจ่าบอกคือคนฟังมันเป็นจารีตฮีดเก่าห้อยหลังประเดี๋ยวนี้ยังทำกันตัวบ้านเป็นประเพณีบดีล่วงข้ามลัทธิของพราหมณ์เนื้อปนตังเอาไว้เป็นสั่งใดจาเฮานำมาใจยามเมื่อป่วยไข้กายาบ้านเมืองเดือดร้อนย้อนมีปัญหาอุบาทภัยยาโรกาเมื่อยไข้สืบอายุไขของคนป่วยได้เป็นมงคลใจชีวิตครั้งพุทธกาลเมินนานอ่านคิดปรากฏอยู่ใต้ตับนานมีวันหนึ่งนั้นตามเปิ้นเล่าขานพระเถระยานสารีบุตรเจ้าหันสามเณรติสะหนุ่มเน่าปฏิบัติธรรมอยู่วัดอายุของเณรเจ็ดปีแม่นตัดกำลังหนุ่มน้อยเยาว์วัยพระสารีบุตรมีความสงสัยเอ๊ะสังเกตพอไปหันใส่เณรน้อยสีหน้าก็โมนมองของเนนเศร้าส้อยบ่มีผิวพันวันนะพระสารีบุตรมหาเถระนั่งสมาธิเข้าฌานดูจึงได้หูรอดสอดเข้าสองหูทรงฌานเอ็นดูเมื่อหูเป่งปล่อยเออชีวิตของเนนจีเถนหนุ่มน้อยอยู่แถมเจ็ดวันเต่านั้นเนนจะต้องตายวำวายแน่สั้นเมื่อหูดังอันจึงไปบอกคือเนนน้อยเจ้าก้อยทำใจเนนจักอยู่ไปเจ็ดวันเต่าอันจักมรณาเวลาด่วนสั้นตามกับนดวันเนนน้อยเนนหูข่าวดีเอ้ยมีน้ำตาย้อยจริงจ่ากล่าวถ้อยอำลาพระสารีบุตรเตียวต่างไปหาปิดตามารดาป่อแม่แห่งเจ้าแล้วก็เตียวต่างไปในใจก็โศกเศร้าลับป่าลำเนาไก่ลำเออเนนเจ้าก็ไปหันสละหนองน้ำกำลังขาดแห้งเขินสายมัดฉาใหญ่น้อยคอยหนีความตายกระวนกระวายตามสายน้ำตื้นเนนก็ลำพึงถึงตัวเก่าขึ้นเออเฮาก็อยู่แถมเจ็ดคืนเต่านั้นเหมือนกับหมู่ป่าที่มาขาดน้ำจักตายขาดความวำวายขอช่วยชีวิตหมู่ป่าตั้งหลายออกจากหาดทรายปล่อยน้ำแม่กว้างเพื่อเขาได้มีชีวิตสืบสร้างอยู่ไปเมื่อนานเตียงเต้าเอ้ยเนนก็เดินทางถึงบ้านแล้วเล่าจึงเล่าเรื่องให้แม่ฟังเรื่องของโนเนนี้มีต่อบทหลังจะตายจะยังก้อยฟังบทหน้าบทนี้หมอกปอมปอม่อนข้าขอโป่งวางก่อนเลยนายเฮยเป็นประเพณีสืบต่อกันมาประเพณีสืบชะตายังบ่จบครับก็เดี๋ยวก้อยฟังตอนสอง

พี่น้องท่านผู้ฟังที่ฮักครับการสืบเจตตาของคนมนุษย์เฮาตามวัดวาอารามครูบาอาจารย์เจ้าสืบเจตตากันทุกปีทุกปีแต่ท่านบางท่านก็บ่ฮู้ที่มาของการสืบเจตตาว่าประวัติเดิมมามันเป็นอย่างไรตอนที่1ก็ได้เล่าไปคือท่านได้รับฟังแล้วนะครับประเดี๋ยวนี้เฮาจะเล่าตอนที่2พี่น้องได้รับฟังจะตายจะยังก็ฟังบทหน้าแสนโศกาน้ำตาหลั่งย้อยสงสารเนนน้อยอยู่รอความตายพ่อแม่พี่น้องญาติโยมทั้งหลายใจพอจะวายเสียดายเนนน้อยปิดตามันดาก็มาหมองเศร้าซ้อยปากันรอคอยไขว้ครบเวลามาถึงเติงตันจวบปกวันท่วนเจ็ดหันพอดีสามเณรน้อยป้อยมีราศีสง่างามดีสีใสดังแก้วกับมีผิวพรรณวรรณะผ่องแผ้วบ่เป็นอสังเลยเณรน้อยมีความสบายหายดีเรียบร้อยเหตุการณ์ที่ได้ผ่านมาสามเณรน้อยก้อยปิดไปหายังพระเทราสารีบุตรเจ้านมัสการการข่าวสารเก้าเง่าเล่าเรื่องฮือฟังที่สั้นเมื่อวันเดินต่างไปหาแม่นั่นหันสละน้ำแห้งเขินทรายฝูงป่าใหญ่น้อยป้ายหนีความตายละวุ่นละวายตามสายน้ำตื้นเนนก็จับเอาป่าใส่บาตรยกขึ้นไปปล่อยในวังแม่น้ำพระสารีบุตรได้ฟังดังนั้นก็จะบอกฮือเนนฟังเอาละที่เนนทำนั่นเป็นกุศลกรรมฮือเป็นพลังป้นความตายได้อันการเจ็บเป็นหนาวเย็นเมื่อยไข้ของเนนก็หายไปเป็นว่าอุบาทโลกาและหายนะเสื่อมเสียหายเสี่ยงหมดไปยังมีชีวิตจืดจิตจื่นแจ่มใสยืนยาวต่อไปเคาะภัยหมดเกี่ยงพ่อแม่ทุกคนก็หายหมองหม่นเมี่ยงเลยสืบธรรมเนียมกันไว้เป็นประเพณีมีมาแต่ไทยยามเมื่อป่วยไข้มีมาป้ากันถือไว้ปล่อยปูปล่อยปลาสืบจัตตามาแต่เดิมเก่าเง่าฉะนั้นการสืบจัตตามีหลายแบบเบาในเมื่อคนเฮามีตุกติดต่อกันมาเป็นยุคเป็นยุคเมื่อมีเหตุได้ภัยยาสืบคือคนนั้นบ่มีปัญหาได้ทุกเวลาไผบ่ห่วงห้ามขวบปีมีมาก็สืบชะตาบ้านเมื่อมีสงกรานต์เต่านั้นเนี่ยเป็นประเพณีปีไหนหนึ่งครั้งบ่คือหมู่บ้านมีไพรชะตาเมืองนั้นสร้างเมืองปีไหนครบรอบเมื่อใดก็ทำไปเมื่ออันฉะนั้นการทำพิธีมันมีขอบขั้นตามกำหนดวันบอกไว้เมื่อความจำเป็นต้องเอามาใจยามเมื่อป่วยไข้ขึ้นมาทำบุญวันเกิดเทิดเกียรติยศถาขึ้นบ้านใหม่กาสืบชะตาใดหรือเจ็ดวันหนาวเช้าวันเป็นไข้ก็จักหายไปลึกลับหมู่ประชาชนทุกคนยอมรับมันช่วยเหลือได้ภัยยาอันนี้บ่ใช่แก่นแท้ของพุทธศาสนาแต่ผลนำมาน่าเชื่อถือได้ปล่อยนกปล่อยหนูปูปลาลงใต้แม่น้ำลำคลองหนองลึกสืบชะตาเฮาควรมานึกถึงสิ่งเกิดขึ้นกับเฮาขอบรรเทาเศร้ายั่งเต่าอีเต่านี้สู่กันฟังก่อนและนายเฮยท่านผู้ฟังคงจะได้ประโยชน์ในหูเรื่องการประเพณีสืบจัตตาหรือที่มาของการสืบจัตตาประวัติความเป็นมาอย่างไรนั้นหวังว่าท่านคงเข้าใจแล้วอธิบายคือลูกหลานได้รับหูรับฟังกันต่อไปกันแล้วกันนะครับบุญกุศลสิ่งใดที่ได้สร้างร่วมกันมาขอเผยแพร่กันต่อไปคนมีความหูบ่ส่องแจ้งไปไกลลิบลี่เหมือนไฟน้ำมันมันบ่ขึ้นดังฝนห้าหลวงตกลงห้วยตื้นบ่ไหลลงลินหอดตาชั้นใดก็ชั้นนั้นครับ

พี่น้องท่านผู้ฟังที่หักครับต่อไปนี้จะกล่าวถึงเรื่องวันเสียประจำเดือนเดือนอันยังมันเสียอันยังจะเล่าให้พี่น้องฟังเอาไว้เป็นบรรทัดฐานปฏิบัติสืบต่อๆกันไปกันแล้วกันนะครับจะขอกราบเรียนวงเวียนพี่น้องผู้ที่เกี่ยวข้องโมฆะอาจารย์ถือมาแต่เก้าเง่าโบราณกาลเมื่อศาสนาพราหมณ์ก่อสร้างแต่งตั้งบางคนก็กึดยึดมั่นถือมั่นเป็นกิจประจำวันบละพ้องก็ถือเอาพุทธธรรมะมาเป็นที่จังตึงวันอันพรามกับพุทธมันเป็นของกู้กันอยู่มาตึงวันมันแยกกันตึงบ่ได้พิจารณาเอาเน้อเจ้าติไว้ม่อนขอบรรยายตามนี้วันเสียประจำเดือนขอเตือนก้าวจี้ฮือฮู้ทีแจ้งจุอันเกียง5 9เสียติดกับจันบดีกระทำมันจังโศกเศร้า260บ่ผิดแบบเบาเสียวันอังคารเต่านั้น3711เก็บมาบอกซ้ำในตำหาหั่นโบราณเสียเสากับพัดฮือปัดทำการขึ้นเฮือนแต่งงานปล่อยใหญ่ปล่อยน้อยยักบอกไข่ปั่นมันจังเศร้าซ้อยอย่าละหิดหอยย่ำยุด4812เสียสุกกระปุดบดีแปลงบ้านแปลงเฮือนเป็นตุบวชพระพละกุศลเป็นงานมงคลวันเสียฮือได้ตำหาเปิ่นสอนมันฮ้อนมันไหมอย่าได้ทำไปนะพี่น้องเดือนใดก็ดีจี้ฮือเปื่อนป้องเพื่อจักถูกต้องตามแปน3 4 5 6ยกมาบอกแถมเดือนออกเดือนแหมจำไว้เนอเจ้า1ค่ำนั่นแน่บัดท่าโศกเศร้ามันเป็นวันเราเลิศล้ำมันเป็นวันดีสีใสสว่างจ้างแก้วขึ้นสู่หงธรรมวัน2ค่ำนั่นขอท่านจดจำอย่าออกเดินต่างขึ้นเหนือล่องใต้เป็นวันบดีหลีกหนีฮือได้เป็นวันฟังธรรมปะจ้า3ค่ำวันดีมีใจจังสง่าวันล่างมือท่าคอยเอาวัน4ค่ำนี้บอกพี่น้องเขาอย่าไปเลือกเอาบดีเสียงทางวันนอนปลายตีนตากแดดอยู่บ้านเป็นวันบ่งามเหี่ยวม้าน5ค่ำบดีวันผีแวดล้อมแห่แหนอ้อมปองเอา6ค่ำนั่นแต่บอกพ่อแม่เขาพ่อกาสะเปากาขายต่างบ้านเป็นวันร่ำรวยซื้อหวยบ่ย่านเดินตาเดินต่างเสียงตา7ค่ำนั่นกาอาวอาปีหน้าวันเคาะอยู่หน้าคอยชม8ค่ำซ้ำให้เคาะร้ายผสมวันสารวนบ่เมียนบ่เสียง9ค่ำนั่นนะจังมาถูกเสียนหนามของพระรามตันไทย10ค่ำนั่นหนาเอาอาจำไว้จักหาบ่ได้ความดี11ค่ำนั่นเป็นวันเศรษฐีขี้ไร่เกิดเป็นดีทำอะหยังก็ได้12ค่ำบ่ดีตุกฮ้อนตุกขี่ฮ้อนไหมถ้าขืนทำไปดังพ้อย13ค่ำดีมีใจบ่น้อยชนะปราบใต้จมปู14ค่ำนี้มีจังมีสัตว์ทะลุบ่เชื่อลองดูปองร้ายเข็นฆ่าเดือนดับเดินเป็งวันเมง15พ่อแม่อย่ามาเสี่ยงตาถูกแม่ผีหลวงอย่าเสี่ยงดวงก้าตามตี่ม่อนข้าจำมาเปิดพ่อดูปั๊บกระดาษหนังสามันเป็นตำหาเดิมมาแต่เงาแต่งเป็นข้าวซอฝากพ่อแม่เจ้าฟังกันเบาๆเท่านี้ว่ากันมาหลายบทบ่ได้ลบหลีกลี่จบเสียเต้าอี้คนฟังว่าจะนั่งฟังก่อนเถิดเจ้าวันดีวันเสียประจำเดือนนั้นเล่าขอท่านผู้ฟังจงจำเอาไว้จิ้มแหล่ครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่ฮักก็ได้หูบ่ตกบ่เสียงทบทวนแล้วสืบลูกสืบหลานกันต่อ

เอามาฟังข้าวห้ำอีปูสอนหลานเรื่องของคนดีมันดีอย่างไรก็ฟังต่อจากนี้นะครับเป็นคนดีมีศีลทำไว้จะได้เอาใจประดับจิตใจเป็นคนดีนี้ชีวิตสดใสเป็นผลกำไรสืบไปตั้งหน้าถ้าเป็นคนดีบารมีแก่กล้ามีคนศรัทธาหน้าครบเกิดเป็นคนดีมีคนเคารพพบนักปราชญ์ได้ทุกคนเป็นคนดีนั่นมันสร้างกุศลบ่มีกังวลใจตนเลียดเกี้ยงเฮาเป็นคนดีบ่มีหนามเสี้ยนได้กระทำความเพียรไว้นักได้เป็นคนดีพี่น้องกับปองรักไผ่ก็โอบอ้อมอารีเป็นคนดีแล้วต้องมีศักดิ์ศรีศึกษามาดีวิชาเก่งกล้าจะเป็นคนดีต่อนี้ไปหน้าไผ่ตึงบ่มาคิดคดเป็นคนดีพอการทรยศบ่พากดขึ้นกับเฮาเป็นคนดีแต่มีเปื้อนแก้เหงาก้อยช่วยเหลือเฮาอย่าเมื่อต่ำใต้โต๊ะน้ำบ่ไหลโต๊ะไฟบ่ไหม้มีคนอุ้มชูช่วยกำเป็นคนดีไปน้ำใจเลิศล่ำมีเมตตาด้วยคุณนาเป็นคนดีไว้ใจมุทิตาและกรุณามาบังห่อหุ้มเมื่อเป็นคนดีรักษาตัวกุ้มบ่มีภัยตุ้มขว้างละต้องเป็นคนดีมีอาชีวะสุจริตด้วยศีลธรรมเป็นคนดีนั่นไร้เวรไร้กรรมอาชีพที่ทำบริสุทธิ์ด้วยเพื่อเป็นคนดีบ่มีแส้งซวยศัตรูขอตวยผูกมิตรเป็นคนดีตึงบ่มีพิษภัยหันก็ต้องเอ็นดูเป็นคนดีนี้บ่มีศัตรูฟ้าก็อุ้มชูดูผลดีได้เป็นคนดีมีแต่คนไหวความสุขสบายเกียรติล้ำเป็นคนดีไปใจใสเหมือนน้ำซ้ำสะอาดด้วยกายาเป็นคนดีผีคุ้มเตื่อมตุ้มรักษามีเทวดารักษาพ่อเฝ้าเป็นคนที่ดีมีทรัพย์เป็นเจ้าดุจดังดวงดาวอยู่ฟ้าเป็นคนดีบ่มีตำจ้าอยู่หนแหล่งล่าเมืองใดเป็นคนดีนั่นคนอื่นหันใจเรื่องเวรเรื่องภัยอันใดบ่ต้องเป็นคนดีพี่น้องปกป้องพระก็คุ้มครองเฮาไว้เป็นคนผู้ดีมีทรัพย์สินใจเงินหลั่งไหลเข้ามาหอมเป็นคนดีไว้โลกได้ถนอมสวรรค์หมายปองจองไว้ล่วงหน้าเป็นคนดีมีศีล85สมาธิปัญญาเกิดพร้อมเป็นคนดีมีใจอ่อนน้อมละชั่วแล้วต้องทำดีเป็นคนดีนั้นมันต้องสุขีสมบัติผู้ดีต้องมีครบถ้วนเป็นคนดีหนีไก่คาดด้วนเรื่องของอบายมุขเป็นคนดีมีแต่ดับทุกข์ชนะขวากเสี้ยนหนามคมเป็นคนดีบ่มีล่มจมคนในสังคมนิยมตัวหน้าเป็นคนดีอยู่ในโลกลากิริยาวาจาอ่อนช้อยเป็นคนดีมีความเรียบร้อยบ่ปล่อยเรื่องยุ่งลุงลังเป็นคนดีนั่นมันบ่ทุกข์ขังมีแต่ศีลธรรมประจำใจเจ้าเป็นคนดีบุหรี่เบียร์เหล้าเสพติดมึนเมาบ่ครบเป็นคนดีหนีคุมนรกบดกบ่วงห้องอบาย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเดินหน้าโครงการ Thailand Fast Pass กระตุ้นการลงทุนในประเทศตั้งเป้าสร้างการลงทุนได้กว่า 900,000 ล้านบาทสำนักงานตำรวจแห่งชาติยกระดับคดีพนักงานต้อนรับสายการบินขนยาเสพติดข้ามประเทศเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเร่งขยายผลจับกุมเครือข่ายทั้งขบวนการประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวยกย่องความสำเร็จของสหรัฐอเมริกาเนื่องในโอกาสครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลเดินหน้าโครงการ Thailand Fast Pass กระตุ้นการลงทุนในประเทศยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจตั้งเป้าสร้างการลงทุนได้กว่า 900,000 ล้านบาท
2: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ Thailand Fast Passเพื่อเร่งการลงทุนในประเทศโดยตั้งเป้าดึงการลงทุนผ่านสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ปีนี้กว่า 900,000 ล้านบาทมุ่งเน้นให้เกิดการลงทุนจริงในระบบเศรษฐกิจโดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์ Thailand Fast Pass จะต้องเริ่มลงทุนจริงอย่างน้อยร้อยละ20ภายในปีนี้พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะแรงงานไทยผ่านโครงการสะพานเชื่อมทักษะหรือ Skill Bridge เพื่อยกระดับขีดความสามารถแรงงานและสนับสนุนภาคธุรกิจไทยโดยเฉพาะ SME ให้เข้าถึงเทคโนโลยีและปรับตัวสู่เศรษฐกิจใหม่นอกจากนี้รัฐบาลจะใช้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ BOI และกองทุนที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและอุตสาหกรรมใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในระยะยาวขณะที่การลงทุนปีนี้จะใช้หลายเครื่องมือร่วมกันไม่พึ่งงบประมาณแผ่นดินเพียงอย่างเดียวโดยมีทั้งการลงทุนรัฐวิสาหกิจวงเงินกว่า 270,000 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ10จากปีก่อนกองทุนนอกงบประมาณเช่น BOI และกองทุนพลังงานรวมถึงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนหรือ PPP และกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเช่น Thailand Future Fund
3: เราก็มีเงื่อนไขนะครับว่า1ก็คือว่าใครได้รับบัตร Thailand Fast Pass เนี่ยคุณจะต้องลงทุนอย่างน้อย 20% ในปีนี้มันก็จะช่วยทำให้เกิดเม็ดเงินการลงทุนจริงนะครับ2ก็คือคุณต้องมาช่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีสอนทักษะให้กับคนไทยโดยเฉพาะในเรื่องของ Reskill Up Skill ผ่านโครงการที่เรียกว่าโครงการสะพานเชื่อมทักษะ Skill Bridge เราก็ใช้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันมาช่วยส่งเสริมให้ SME ช่วยปฏิรูปเปลี่ยนผ่านพลังงานต่างๆช่วยให้เขาเข้าสู่แล้วก็ให้เขา transform ไปสู่ธุรกิจใหม่มากขึ้นเม็ดเงินทั้งหมดเนี่ยปีนี้เนี่ยคาดว่าเม็ดเงิน BOI เนี่ยจะได้ประมาณสัก 900,000 ล้าน
2: นายเอกนิติยังกล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากนี้รัฐบาลยังเร่งดึงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือ FDI เพื่อเสริมเงินลงทุนและยกระดับเทคโนโลยีภาคการผลิตโดยทั้งหมดมุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาวผ่านการลงทุนการยกระดับทักษะแรงงานและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank 2026ในช่วงเดือนตุลาคมนี้เพื่อแสดงศักยภาพการจัดการวิกฤตและการพัฒนาประเทศในเวทีโลกนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ว่ากระทรวงการคลังได้ร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.และฝ่ายเลขาที่การของการประชุมเพื่อเตรียมงานอย่างใกล้ชิดซึ่งขณะนี้ประเทศไทยมีความพร้อมอยู่ในระดับ A โดยเฉพาะในส่วนของบุคลากรที่มีการอบรมเจ้าหน้าที่ประสานงานดูแลซึ่งเป็นการระดมกำลังจากข้าราชการกระทรวงการคลังธปท.สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐรวมถึงนิสิตนักศึกษาอาสาสมัครที่ให้ความสนใจสมัครเข้ามามากกว่าจำนวนที่ต้องการหลายเท่าทั้งนี้ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพจะได้มีโอกาสแสดงบทบาทสำคัญโดยมีการหารือถึงการจัดการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งคาดว่าจะมีผู้แทนของประเทศไทยและตัวแทนจากกลุ่มประเทศอาเซียนเข้าร่วมพูดคุยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องเพื่อแสดงจุดยืนและเป็นตัวแทนของกลุ่มประเทศในภูมิภาคนี้ นายวินิจย้ำว่าโอกาสครั้งนี้สำคัญกว่าเพียงแค่จำนวนผู้มาเยือนหรือเม็ดเงินสะพัดในช่วงหนึ่งสัปดาห์แต่เป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะได้พื้นที่ในการสื่อสารสู่สาธารณะให้คนทั้งโลกเห็นความพร้อมและการจัดการภายใต้วิกฤตนอกจากนี้ในช่วงเวลาเดียวกันยังจะมีการประชุมของกลุ่มประเทศสำคัญอื่นๆเช่นกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ประเทศหรือ G7 และกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา24ประเทศหรือ G24 จัดขึ้นด้วยซึ่งจะยิ่งส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านบวกให้กับประเทศไทยจึงเชื่อมั่นว่าความพร้อมในครั้งนี้จะสร้างผลกระทบสำคัญในด้านบวกให้กับประเทศไทยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านโครงการดอกเบี้ยคนละครึ่งและเงินล้านที่2ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง
4: นางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองณกองทุนหมู่บ้านบ้านคำคลั่งหมู่ที่2ตำบลคำคลั่งอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าข่าวดีสำหรับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่ยืมเงินในปี2569คือผู้กู้จะชำระดอกเบี้ยเพียงครึ่งเดียวส่วนที่เหลือรัฐบาลจะเป็นผู้สนับสนุนตามหลักเกณฑ์ของโครงการซึ่งเป็นนโยบายที่นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญและมีความห่วงใยประชาชนมีเป้าหมายเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มสภาพคล่องให้ครัวเรือนส่งเสริมการประกอบอาชีพสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยรัฐบาลมุ่งหวังให้กองทุนหมู่บ้านเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและวางรากฐานความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการไทยช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งและโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านระยะที่3หรือเงินล้านที่2เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญที่ช่วยให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนต้นทุนต่ำลดภาระดอกเบี้ยและนำเงินไปต่อยอดการประกอบอาชีพการเกษตรการค้าขายและธุรกิจชุมชนอันจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับหมู่บ้านและชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืนกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: รัฐบาลสนับสนุนสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ช่วงตั้งครรภ์จนถึงการดูแลบุตรเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับครอบครัวผู้ประกันตน
5: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ส่งผลให้มีผู้ประกันตนมีภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลบุตรเพิ่มขึ้นรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือและบรรเทาภาวะทางการเงินโดยเพิ่มความมั่นคงในการเลี้ยงดูบุตรผ่านสิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม3กรณีสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา33และมาตรา39เช่นกรณีค่าตรวจและฝากครรภ์สำนักงานประกันสังคมจ่ายให้ตามจริงไม่เกิน 1,500 บาทโดยแบ่งตามอายุครรภ์ตั้งแต่ไม่เกิน12สัปดาห์จนถึง40สัปดาห์ซึ่งผู้ประกันตนชายก็สามารถใช้สิทธิ์เบิกให้ภรรยาได้เช่นกันกรณีที่2ค่าคลอดบุตรรับเงินเหมาจ่าย 15,000 บาทต่อการคลอด1ครั้งโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งเงื่อนไขต้องส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า5เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนที่ใช้สิทธิ์กรณีที่3เงินสงเคราะห์บุตรรับเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทต่อบุตร1คนคราวละไม่เกิน3คนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงครบอายุ6ปีบริบูรณ์สำหรับผู้ที่ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนภายในระยะเวลา36เดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิ์ทั้งนี้รัฐบาลมุ่งมั่นดูแลผู้ประกันตนให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในระยะยาวโดยผู้ประกันตนที่เข้าเกณฑ์สามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนได้สะดวกผ่านระบบ e-safe serviceหรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศและสายด่วน1506ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลรายงาน
1: แม่ทัพภาคที่2และแม่ทัพภาคที่3ตรวจเยี่ยมกำลังพลในพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
6: พลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3พร้อมด้วยพลโทวิรยุทธ์รักษิณแม่ทัพภาคที่2และคณะเดินทางลงพื้นที่แนวปฏิบัติการชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณปราสาทตาเมินทมปราสาทตาควายและเนิน350เพื่อพบปะกำลังพลจากกองทัพภาคที่3ซึ่งเดินทางมาสนับสนุนภารกิจของกองทัพภาคที่2ในพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์รับฟังผลการปฏิบัติงานและตรวจเยี่ยมกำลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการ โดยผู้บังคับบัญชาได้ให้ข้อแนะนำและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานพร้อมให้กำลังใจกำลังพลจากชุดที่แมทกองบัญชาการกองทัพไทยด้วยพร้อมกันนี้แม่ทัพภาคที่3ได้เน้นย้ำกำลังพลว่าการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ดังกล่าวมีความสำคัญต่อภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศภายหลังการตรวจเยี่ยมแม่ทัพภาคที่2แม่ทัพภาคที่3และคณะได้ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึงทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ณอนุสรณ์สถานบริเวณเนิน350และปราสาทตาฟายปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติยกระดับคดีพนักงานต้อนรับสายการบินขนเฮโรอีนข้ามประเทศเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเร่งขยายผลจับกุมเครือข่ายทั้งขบวนการพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งยกระดับการดำเนินคดียาเสพติดในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติหลังเกิดคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาวไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมพร้อมกำชับให้เร่งสืบสวนขยายผลไปถึงผู้บงการนายทุนและเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังรวมทั้งเดินหน้ายึดทรัพย์และตัดวงจรการลักลอบลำเลียงยาเสพติดอย่างเป็นระบบส่วนความคืบหน้าคดีล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาที่ทำหน้าที่บรรจุยาเสพติดใส่กระเป๋าผ้าลายช้างไทยได้แล้วและจากการสอบสวนพบว่าผู้ต้องหารับกระเป๋าที่ซุกซ่อนเฮโรอีนจากอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาก่อนนำมาเก็บไว้ที่ห้องพักในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยระหว่างการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบกระเป๋าและคราบเฮโรอีนซึ่งเป็นพยานหลักฐานสำคัญขณะนี้อยู่ระหว่างขยายผลติดตามผู้ว่าจ้างและผู้ร่วมขบวนการที่เหลือซึ่งคดีดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติจึงเตรียมแจ้งข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกับผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียซึ่งอยู่ระหว่างตรวจพิสูจน์ของกลางเพื่อยืนยันน้ำหนักและจัดทำรายงานผลอย่างเป็นทางการพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าการดำเนินคดีจะไม่หยุดเพียงการจับกุมผู้ลำเลียงแต่จะสืบสวนขยายผลไปถึงผู้สั่งการผู้สนับสนุนและผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากขบวนการทั้งหมดโดยใช้ข้อมูลข่าวกรองการตรวจสอบเส้นทางการเงินการพิสูจน์หลักฐานและความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศเพื่อรื้อถอนเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติทั้งระบบขณะที่จังหวัดพะเยาเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดอย่างเข้มข้นพร้อมขยายผลยุทธการพิทักษ์เมืองพะเยาทลายเครือข่ายยาเสพติดสกัดกั้นเส้นทางการลำเลียงทุกรูปแบบ
7: นางสาวออนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าจังหวัดพะเยาเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดอย่างเข้มข้นภายใต้ยุทธการพิทักษ์เมืองพะเยาประกาศสงครามยาเสพติด5 action ทำทันทีตามนโยบาย Operation 90 Day ของรัฐบาลโดยที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สามารถขยายผลจับกุมผู้ต้องหาและยึดของกลางได้อย่างต่อเนื่องอาทิวันที่23 เมษายน 2569คดีการลักลอบส่งยาเสพติดผ่านพัสดุเอกชนในพื้นที่อำเภอภูซางสามารถยึดเฮโรอีนน้ำหนักกว่า 3.5 กก.และเมื่อวันที่8 มิถุนายน 2569การส่วนที่กำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักแหล่งซุกซ่อนยาเสพติดในตำบลฝ่ายกวางอำเภอเชียงคำสามารถยึดของกลางยาบ้าจำนวน8 ล้านเม็ดพร้อมไอซ์อีก1 กิโลกรัมทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เปิดช่องทางการแจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่าน id line orn.pyao. สามารถแจ้งโดยตรงถึงผู้ว่าราชการจังหวัดลดข้อกังวลของผู้ให้ข้อมูลซึ่งจังหวัดพะเยายืนยันที่จะเดินหน้าสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดสร้างความปลอดภัยให้แก่สังคมอย่างยั่งยืนวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: ชลประทานเชียงใหม่ระดมเรือขุดกำจัดผักตบชวาและวัชพืชบริเวณสะพานแม่สอยพัฒนาเพื่อเปิดทางน้ำป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เกษตรและชุมชน
8: นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่ร่วมกับนายอัธวิทย์นาควัชระผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่1เพื่อติดตามความคืบหน้าการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำณบริเวณสะพานแม่สอยพัฒนาตำบลแม่สอยอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เป็นการบูรณาการร่วมกันกับสำนักงานชลประทานที่1และเทศบาลตำบลแม่สอยโดยได้สนับสนุนเครื่องจักรกลหนักเรือขุดชนิดปูตักแบบแบ็คโฮลงโป๊ะเข้าจัดการพื้นที่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการไหลของน้ำเปิดทางน้ำไหลให้สะดวกยิ่งขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนเพื่อช่วยป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะพื้นที่เกษตรกรรมและบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่โดยฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่7โครงการชลประทานเชียงใหม่ได้ประสานนายชาญชัยพระพันเพชรนายกเทศมนตรีตำบลแม่สอยเพื่อลงพื้นที่ติดตามการขุดลอกวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ ้ำบริเวณสะพานแม่สอยพัฒนาเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามเป้าหมายผมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามการแก้ปัญหาการระบายน้ำในพื้นที่อำเภอจะนะจังหวัดสงขลากำชับกรมเจ้าท่าเร่งเปิดทางน้ำและขุดลอกคลองสะกอมรับมือฤดูฝนแก้ปัญหาอุทกภัย
2: ที่คลองสะกอมอำเภอจะนะจังหวัดสงขลานายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามปัญหาการระบายน้ำพร้อมมอบหมายกรมเจ้าท่าเร่งสำรวจและขุดลอกคลองสะกอมรวมถึงเปิดทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าจากการลงพื้นที่คลองสะกอมอำเภอจะนะและเกาะแลหนังตำบลปากบางอำเภอเทพาพบว่าปัญหาหลักเกิดจากคลองและร่องน้ำตื้นเขินส่งผลให้การระบายน้ำไม่เพียงพอเกิดน้ำท่วมซ้ำซากในช่วงฤดูฝนและกระทบต่อปัญหาการสัญจรทางน้ำการประมงพื้นบ้านการประกอบอาชีพของประชาชนจึงมอบหมายให้กรมเจ้าท่าจัดทำแผนแก้ไขทั้งการขุดลอกคลองตูหยงและคลองสะกอมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการระบายน้ำและฟื้นฟูเส้นทางน้ำเชื่อมต่อทะเลรองรับสถานการณ์น้ำหลากช่วงปลายปีนี้สำหรับแนวทางดำเนินงานแบ่งออกเป็น3ระยะได้แก่ระยะสั้นเร่งสำรวจสภาพร่องน้ำและเตรียมแผนขุดลอกคลองสะกอมและคลองตูหยงในปีงบประมาณ2570ระยะกลางดำเนินโครงการขุดลอกพร้อมปรับปรุงโครงสร้างระบบระบายน้ำและระยะยาวจัดทำแผนบริหารจัดการร่องน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อลดปัญหาการตื้นเขินในอนาคตธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสั่งการให้ผู้พัฒนานิคมอมตะซิตี้ระยองและอมตะยูเร่งแก้ปัญหาน้ำเสียไหลลงคลองสาธารณะและส่งแผนปรับปรุงภายในวันพรุ่งนี้เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในพื้นที่
9: นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอ.เปิดเผยว่าได้ออกคำสั่งด่วนที่สุดสิ่งผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยองและอมตะยูให้เร่งดำเนินการตาม6มาตรการเข้มงวดเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียและโคลนทะลักลงสู่ลำคลองสาธารณะในพื้นที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองภายหลังการลงพื้นที่ตรวจสอบพบต้นตอของปัญหาใน2จุดหลักได้แก่มีการระบายน้ำปนเปื้อนโคลนจากการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่3และมีการนำน้ำที่มีสีขุ่นมีฟองและกลิ่นเหม็นรุนแรงจากระบบบำบัดน้ำแห่งที่4มารดน้ำต้นไม้จนไหลทะลักลงสู่รางระบายน้ำและคลองสาธารณะซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นการฝ่าฝืนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA โครงการส่วนขยายระยะที่6ที่กำหนดให้ใช้มาตรการห้ามระบายน้ำทิ้งออกนอกพื้นที่โครงการโดยเด็ดขาดทางนี้กนอจึงสั่งการให้ระงับการปล่อยน้ำเสียบล็อกน้ำที่มีกลิ่นเหม็นทันทีตรวจสอบหาสาเหตุเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำพร้อมประเมินความเสียหายเพื่อเยียวยาชุมชนโดยกำชับให้ผู้พัฒนาโครงการต้องจัดทำแผนดำเนินการปรับปรุงแก้ไขทั้งหมดส่งให้กนอเป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันพรุ่งนี้เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้รับ3รางวัลในงานเอเรีย2026ต่อเนื่องปีที่2ตอกย้ำการเป็นองค์การด้านความรับผิดชอบต่อสังคมระดับแนวหน้าของเอเชียนางสาวชนิกายุทธสารประสิทธิ์ผู้ช่วยผู้ว่าการพัฒนาองค์การการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เป็นผู้แทนกฟผ.รับรางวัลAsia Responsible Enterprise Award 2026ที่ประเทศมาเลเซียเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาซึ่งเป็นรางวัลระดับนานาชาติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนจัดโดย Enterprise Asiaเพื่อยกย่ององค์การในทวีปเอเชียที่สามารถดำเนินธุรกิจควบคู่กับการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลโปร่งใสและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งนี้กฟผ.ได้รับ3รางวัลสำคัญจากเวทีดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่2สะท้อนถึงการบูรณาการการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในทุกมิติจนได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติประกอบด้วยรางวัล Green Leadership การเป็นผู้นำขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศรางวัล Investment in People ให้ความสำคัญกับคนผ่านการพัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ และรางวัล Corporate Sustainability Reporting ซึ่งแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจผ่านการจัดทำ eGAT Sustainability Report 2024ซึ่งนำเสนอผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลหรือ ESG อย่างครบถ้วนสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
11: ธนาคารแห่งประเทศไทยจะปรับลดและยกเว้นค่าธรรมเนียมธนาคารรวม19รายการทยอยเริ่มตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้ระยะแรกมี6รายการสำคัญเช่นขอสเตทเมนต์ผ่านออนไลน์ฟรีจำกัดค่าหนังสือรับรองฐานะทางการเงินไม่เกิน100บาทลดค่ารักษาบัญชีไม่เคลื่อนไหวเหลือไม่เกิน20บาทต่อเดือนและปรับลดค่าธรรมเนียมอื่นๆเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงช่วยลดรายจ่ายของประชาชนเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการและสนับสนุนให้บริการทางการเงินดิจิทัลได้สะดวกและเป็นธรรมมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
13: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวสุนทรพจน์เนื่องในโอกาสครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพของสหรัฐซึ่งตรงกับวันที่4กรกฎาคมของทุกปีพิธีเฉลิมฉลองซึ่งจัดขึ้นบริเวณเนชั่นมอลล์ในกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แสดงความยกย่องสำหรับความสำเร็จของสหรัฐอาทิชัยชนะในสงครามตลอดจนระบอบการปกครองของสหรัฐพร้อมเรียกร้องให้สภาคองเกรสเร่งผ่านกฎหมายจำกัดการลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์และกำหนดให้แสดงหลักฐานการเป็นพลเมืองของการลงทะเบียนเลือกตั้งซึ่งสหรัฐต้องหยุดยั้งภัยคุกคามจากรัฐที่คอมมิวนิสต์ที่มีอิทธิพลมากขึ้นโดยเร็วที่สุดอย่างไรก็ตามการกล่าวสุนทรพจน์ดังกล่าวของผู้นำสหรัฐมีขึ้นแม้จะเผชิญอุปสรรคด้านสภาพอากาศซึ่งรวมถึงคลื่นความร้อนที่ส่งผลให้หลายพื้นที่ในสหรัฐต้องยกเลิกภารกิจกิจกรรมกลางแจ้งและพายุฝนฟ้าคะนองจนทำให้มีการเลื่อนกำหนดออกไปเกือบ2ชั่วโมงต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่11เมื่อเวลา16นาฬิกาของวันนี้พายุโซนร้อนไมซักที่มีศูนย์กลางบริเวณเมืองหนานหนิงมณฑลกวางซีประเทศจีนมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ75กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนตะวันออกเล็กน้อยด้วยความเร็ว15กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชั่นและยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับโดยจะสลายตัวบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในระยะต่อไปจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ในช่วงวันที่5ถึงวันที่6กรกฎาคมนี้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่และภาคใต้มีฝนลดลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผล ลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางพะเยาแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตากเชียงรายและน่านอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลยอุดรธานีสกลนครและดาหารโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดราชบุรีและอุทัยธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:48 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 23:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา5:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24เซนติเมตรและเวลา 16:42 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:32 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:55 นาที
14: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
15: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระสุวรรณสามตำนานคนกตัญญูขอพระองค์ทอดพระเนตรข้าพระองค์นอนจมกองเลือดของตนเถิดเชิญทอดพระเนตรลูกธนูที่เข้าข้างขวาทะลุออกข้างซ้ายข้าพระองค์บ้วนโลหิตอยู่รู้สึกทุรนทุรายกระสับกระส่ายทำไมจึงซุ่มยิงข้าพระองค์เสือเหลืองถูกฆ่าเพราะหนังช้างถูกฆ่าเพราะงาก็แล้วพระองค์เข้าใจว่าข้าพระองค์ควรถูกฆ่าด้วยเหตุอะไรแม้พระราชาได้ฟังเช่นนั้นก็ยังไม่ตรัสบอกตามจริงตรัสเลี่ยงไปว่าสามกวางปรากฏตัวเดินเข้ามาในระยะลูกศร

ระราชารู้สึกละอายใจว่าพระองค์ยิงคนผู้ไร้ความผิดแล้วยังกล่าวเท็จอีกจึงบอกความจริงว่า 3. กวางเห็นเธอแล้วหาตกใจหนีไปไม่แต่เราโกหกเธอเพราะความโกรธและความโลภเราจึงยิงเธอครั้นพระราชาตรัสอย่างนี้แล้วก็ทรงดำริว่าไม่น่าที่สุวรรณสามจะอาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้เพียงลำพังเขาจะต้องมีญาติแน่จะต้องถามให้รู้ความจึงตรัสถามว่าเธอมาจากไหนใครใช้ให้เธอมาตักน้ำสุวรรณสามสู้อดกลั้นความเจ็บปวดทุกขเวทนาเจียนขาดใจบ้วนเลือดแล้วกล่าวว่าบิดามารดาของข้าพระองค์เป็นคนตาบอดข้าพระองค์เลี้ยงดูท่านทั้งสองอยู่ในป่าใหญ่แห่งนี้จึงมาตักน้ำไปให้ท่านครั้นกล่าวถึงบิดามารดาอย่างนี้แล้วความทุกโศกก็กลับท่วมทับหัวใจของสุวรรณสามอย่างมากจึงบ่นรำพันว่าอาหารของบิดามารดาที่เก็บไว้ยังพอมีกินได้อีก6วันแต่ท่านทั้งสองตาบอดเกรงจะตายเสียเพราะขาดน้ำความทุกข์เพราะถูกยิงด้วยธนูไม่ทุกข์นักแต่ความทุกข์ที่จะไม่ได้เห็นบิดามารดาตลอดไปเป็นทุกข์ยิ่งกว่าถูกยิงด้วยธนูเมื่อบิดามารดาไร้คนดูแลจะร้องไห้บ่นรำพันหาข้าพระองค์อีกนานแสนนานข้าพระองค์เคยนวดมือนวดเท้าของท่านทุกเช้าสายบ่ายเย็นเมื่อข้าพระองค์มาหายไปเช่นนี้ท่านคงออกติดตามเที่ยวร้องเรียกไปในป่าใหญ่ว่าลูกสามลูกสามความโศกนี้แหละทำให้หัวใจข้าพระองค์หวั่นไหวจากนี้ไปข้าพระองค์ไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าบิดามารดาชีวิตคงจะหาไม่แล้วพระราชาทรงคิดว่าเด็กหนุ่มคนนี้นอกจากประพฤติพรหมจรรย์เป็นคนมีคุณธรรมแล้วยังมีความกตัญญูเหลือเกินปฏิบัติบิดามารดาอย่างดียิ่งแม้ประสบทุกข์ถึงเพียงนี้ก็ยังคร่ำครวญถึงบิดามารดาเราได้ทำความผิดต่อคนผู้มีคุณธรรมอย่างนี้แล้วเราจะปลอบใจเด็กหนุ่มคนนี้อย่างไรดีเมื่อเราตกนรกราชสมบัติจะช่วยอะไรได้เราจะเลี้ยงดูบิดามารดาของเด็กหนุ่มคนนี้ตามที่เขาปฏิบัติมาเขาจะได้เหมือนไม่ตายจึงตรัสว่าเธออย่าเป็นห่วงเลยเรามีความชำนาญในการยิงธนูจนเป็นที่รู้จักไปทั่วชมพูทวีปเราจะยิงกวางและหาอาหารในป่ามาเลี้ยงบิดามารดาของเธอให้เหมือนกับที่เธอเลี้ยงบิดามารดาของเธออยู่ไหนสุวรรณสามทูลว่าข้าพระองค์ขอฝากบิดามารดาด้วยขอพระองค์โปรดเลี้ยงดูท่านทางด้านหัวนอนของข้าพระองค์มีทางที่เดินเส้นเดียวพระองค์เสด็จไปตามทางนั้นประมาณกึ่งเสียงกู่จะถึงที่อยู่บิดามารดาของข้าพระองค์สุวรรณสามทูลบอกทางพระราชาอย่างนี้แล้วสู้อดกลั้นความเจ็บปวดทุกขเวทนาไว้ด้วยความรักบิดามารดายกมือขึ้นประคองอัญชลีทูลวิงวอนพระราชาเพื่อขอให้เลี้ยงดูบิดามารดาว่าพระองค์ผู้ปกครองชาวกาสีให้ร่มเย็นเป็นสุขข้าพระองค์ขอน้อมกราบฝ่าพระบาทขอพระองค์ทรงเลี้ยงบิดามารดาผู้ตาบอดของข้าพระองค์ในป่าใหญ่ข้าพระองค์ขอฝากกราบเท้าท่านทั้งสองด้วยสุวรรณสามยกมือขึ้นไหว้บิดามารดาไปทางทิศอันเป็นที่ตั้งอาสมครั้นแล้วพิษลูกธนูก็กำเริบสลบแน่นิ่งไปลมหายใจก็หยุดนิ่งเสียงพูดก็ขาดไปริมฝีปากปิดสนิทในตาหลับสนิทมือเท้าแข็งกระด้างร่างกายเปื้อนเปื้อนไปด้วยเลือดพระราชาทรงรำพึงว่าสุวรรณสามพูดกับเราอยู่เดี๋ยวนี้เป็นอะไรหนอจึงเงียบไปเช่นนี้ทรงตรวจดูลมหายใจก็หยุดนิ่งร่างกายก็แข็งทื่อก็ทรงเข้าใจว่าสุวรรณสามตายแล้วไม่อาจกั้นความโศกไว้ได้จึงนั่งเอามือกุมพระเศียรร้องไห้คร่ำครวญกลางป่าใหญ่ว่าเมื่อก่อนเราเข้าใจว่าจะไม่แก่ไม่ตายเรารู้วันนี้เองเพราะเห็นสุวรรณสามตายจึงรู้ว่าทั้งตัวเราและเหล่าสัตว์อื่นๆต้องแก่ต้องตายทั้งนั้นสามถูกยิงด้วยลูกศรอาบยาพิษพูดอยู่กับเราหลัดๆกลับไม่พูดอะไรอีกเลยเราต้องตกนรกแน่แล้วเพราะกรรมที่เราทำเราทำกรรมหยาบช้าในบ้านเมืองยังมีคนติเตียนเราได้คนทั้งหลายจักชุมนุมกันวิพากษ์วิจารณ์เราก็แล้วใครเล่าจะติเตียนเราให้ระลึกถึงกรรมในราวป่าที่ไร้มนุษย์เช่นนี้อนุภาพแห่งความกตัญญูการนั้นเทพธิดานามว่าพหุสุนทรีอยู่ภูเขาคันธมาศเคยเป็นมารดาของสุวรรณสาม

0: ในอดีตชาตินับย้อนหลังกลับไปอีก7ชาติเพราะความรักความผูกพันบุตรไม่ว่าบุตรจะเกิดที่ไหนจึงคอยเฝ้าดูความเป็นไปของพระโพธิสัตว์อยู่ตลอดเวลาวันนั้นนางกำลังเสวยทิพยสมบัติจึงไม่ได้ป้องกันสุวรรณสามครั้นกลับมาพิจารณาดูก็เห็นพระเจ้าปิลยักษ์ยิงสุวรรณสามนอนจมกองเลือดอยู่ที่หาดทรายฝั่งแม่น้ำมิขสัมมตาจึงคิดว่าถ้าเราไม่ไปสุวรรณสามจะตายแม้พระราชาก็จะอกแตกตายบิดามารดาของสุวรรณสามจะอดอาหารเมื่อไม่ได้ดื่มน้ำก็จะเหือดแห้งตายไปเช่นกันแต่เมื่อเราไปพระราชาจะถือหม้อน้ำดื่มไปหาบิดามารดาของสุวรรณสามครั้นเสด็จไปแล้วจะรับสั่งให้ทราบว่าพระองค์ฆ่าสุวรรณสามแล้วนำท่านทั้งสองไปดูลูกชายเมื่อเป็นเช่นนี้ดาบทสินีทั้งสองและเราจะทำสัจจกิริยาตั้งสัตยาธิษฐานพิษในร่างกายสุวรรณสามก็จะหายสุวรรณสามจะฟื้นคืนชีวิตดวงตาทั้งสองข้างของบิดามารดาสุวรรณสามก็จะมองเห็นเป็นปกติพระราชาจะได้ฟังธรรมจากสุวรรณสามภายหลังเมื่อเสด็จกลับพระนครจะทรงบริจาคมหาทานปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรมครั้นตายไปก็จะได้ไปเกิดในสวรรค์เทพธิดาอันตรธานไปจากภูเขาคันธมาศพร้อมกับความคิดไปสถิตอยู่กลางอากาศที่ริมฝั่งแม่น้ำมิขสัมมตานทีกล่าวกับพระเจ้าปิลยักษ์โดยไม่ปรากฏกายว่าพระองค์ทำผิดมหันต์ได้ทำกรรมอันชั่วช้าคนทั้งสามไร้ความผิดถูกพระองค์ฆ่าด้วยสอนเพียงลูกเดียวเชิญเสด็จมาเถิดข้าพเจ้าจะสั่งสอนพระองค์ซึ่งจะทำให้พระองค์ได้ไปเกิดบนสวรรค์พระองค์จงเลี้ยงดูบิดามารดาทั้งสองผู้ตาบอดโดยธรรมในป่าข้าพเจ้าเข้าใจว่าด้วยวิธีนี้พระองค์จึงจะพ้นจากนรกได้ไปเกิดในสวรรค์พระราชาสดับคำเทพธิดาทรงเชื่อว่าหากพระองค์เลี้ยงบิดามารดาของสุวรรณสามแล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์ทรงดำริว่าเราจะต้องการราชสมบัติไปทำไมเราจะเลี้ยงดูท่านทั้งสองนั้นทรงตั้งพระทัยมั่นร่ำไห้รำพันคร่ำครวญอยู่กลางป่าเพียงลำพังอย่างน่าเวทนาครั้นระงับความโศกให้เบาบางลงได้แล้วจึงเก็บดอกไม้มาบูชาร่างพระโพธิสัตว์ประพรมด้วยน้ำทำประทักษิณสามรอบแล้วทรงกราบเพราะเข้าใจว่าสุวรรณสามตายแล้วจากนั้นจึงถือหม้อน้ำที่พระโพธิสัตว์ใส่น้ำไว้เต็มแล้วมุ่งหน้าไปทิศใต้ตามทางที่สุวรรณสามบอกไว้พระราชาทรงถือหม้อน้ำไปถึงอาสมเดินเข้าประตูบรรณศาลาของทุกกูลบัณฑิตเพราะพระองค์เดินลงเท้าหนักจึงทำให้อาสมกระเทือนทุกกูลบัณฑิตนั่งอยู่ภายในได้ฟังเสียงฝีพระบาทพระราชาก็ทราบว่าไม่ใช่เสียงเท้าสุวรรณสามจึงถามว่านั่นเสียงเท้าใครลูกสามเดินเบาวางเท้าเบาเสียงเท้าจึงไม่ดังท่านเป็นใครกันพระราชาทรงดำริว่าถ้าเราไม่บอกก่อนว่าเราเป็นพระราชาแต่บอกว่าเราฆ่าลูกของท่านตายแล้วท่านทั้งสองจะโกรธและด่าเราอย่างหยาบคายเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะโกรธจนถึงทำร้ายท่านทั้งสองจะเป็นอกุศลกรรมแก่เรามากยิ่งขึ้นแต่เมื่อบอกว่าเราเป็นพระราชาไม่มีใครไม่กลัวพระราชาเราจะบอกให้รู้ก่อนว่าเราเป็นพระราชาจึงวางหม้อน้ำไว้ที่โรงน้ำดื่มแล้วประทับยืนที่ประตูตรัสว่าเราเป็นพระราชาของชาวกาสีคนเรียกเราว่าพระเจ้าปิลยักษ์เราออกจากแว่นแคว้นเที่ยวแสวงหากวางเพราะติดใจในรสเนื้อกวางเราเป็นผู้ชำนาญในการยิงธนูจนเป็นที่ร่ำลือของคนไปทั่วว่ายิงธนูได้แม่นยำนักแม้ช้างอยู่ในระยะลูกธนูก็ไม่สามารถหนีรอดไปได้ทุกกูลบัณฑิตทราบว่าเป็นพระราชาก็เกิดความยินดีจึงกล่าวปฏิสันถานว่าข้าแต่มหาบพิตรพระองค์เสด็จมาดีแล้วพระองค์มีเดชานุภาพมากเสด็จมาไกลก็เหมือนไกลในอาสมมีผลมะพร้าวผลมะหาดผลมะซางและผลหมากเมาขอเชิญพระองค์เลือกเสวยแต่ผลที่ดีๆเถิดขอจงทรงดื่มน้ำเย็นที่ตักมาจากแม่น้ำมิขสัมมตาซึ่งไหลมาจากซอกเขาตามพระประสงค์เถิดพระราชาทรงคิดว่ายังไม่ควรบอกว่าพระองค์ได้ฆ่าลูกของท่านทั้งสองตอนนี้ทำเป็นเหมือนไม่รู้ควรชวนพูดเรื่องอะไรๆไปก่อนแล้วตรัสว่าท่านทั้งสองตาบอดมองไม่เห็นอะไรๆในป่าใครเป็นคนเก็บผลไม้มาจัดเตรียมไว้อย่างเรียบร้อยเหมือนคนตาดีจัดแจงไว้ทุกกูลบัณฑิตกราบทูลว่า ลูกสามเด็กหนุ่มน่ารักรูปร่างงดงามสมส่วนผมยาวดำเฟื้อยปลายงอนช้อนขึ้นข้างบนเก็บผลไม้มาขณะนี้เธอถือหม้อน้ำไปตักน้ำที่แม่น้ำประเดี๋ยวก็คงใกล้จะกลับมาแล้วพระราชาได้สดับดังนั้นแล้วทรงสะเทือนใจอย่างมากไม่อาจปกปิดไว้ได้จึงตรัสด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าข้าพเจ้าได้ฆ่าสามผู้ปฏิบัติบำรุงท่านเสียแล้วบัดนี้เธอนอนอยู่ที่หาดทรายร่างกายเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือดอาสมของนางปาริกาอยู่ใกล้กับทุกูลบัณฑิตนางได้ยินการสนทนาระหว่างทุกูลบัณฑิตกับพระราชาก็รู้สึกหวาดหวั่นต้องการจะทราบเหตุนั้นจึงออกจากอาสมของตนเกาะเชือกสาวเดินไปหาทุกูลบัณฑิตกล่าวว่าท่านทุกูลบัณฑิตท่านพูดอยู่กับใครว่าสามถูกฆ่าเสียแล้วแค่ได้ยินว่าสามตายหัวใจดิฉันก็สั่นไม่ต่างอะไรจากใบไม้อ่อนถูกลมพัดทุกูลบัณฑิตได้โอวาทนางปาริกาว่าปาริกาท่านผู้นี้คือพระเจ้ากาสีพระองค์ยิงลูกสามเราตายที่หาดทรายริมฝั่งแม่น้ำมิคสัมมตาเราทั้งสองอย่าโกรธพระองค์เลยนางปาริกากล่าวว่าบุตรที่รักกว่าจะได้มาก็แสนยากทั้งเป็นผู้เลี้ยงเราผู้ตาบอดในป่าจะไม่ให้โกรธคนฆ่าลูกคนเดียวของเราได้อย่างไรทุกูลบัณฑิตกล่าวว่าบัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญบุคคลผู้ไม่โกรธบุคคลผู้ฆ่าบุตรคนเดียวครั้นแล้วฤาษีทั้งสองก็ใช้มือตีอกชกตัวเองคร่ำครวญพรรณนาคุณของสุวรรณสามเป็นอันมากพระราชาปลอบใจท่านทั้งสองว่าพระคุณเจ้าทั้งสองอย่าเศร้าโศกเสียใจไปมากเลยข้าพเจ้าจะรับเลี้ยงดูพระคุณเจ้าในป่าใหญ่แทนสุวรรณสามข้าพเจ้ายิงธนูแม่นจะยิงกวางและเก็บผลไม้ในป่ามาเลี้ยงดูท่านทั้งสองข้าพเจ้าไม่ต้องการราชสมบัติจะเลี้ยงดูท่านทั้งสองไปตลอดชีวิตฤาษีทั้งสองทูลว่าพระองค์เป็นพระราชาของอาตมาทั้งสองการทำเช่นนั้นไม่สมควรพระราชาทรงดำริว่าน่าอัศจรรย์แม้เพียงคำหยาบของฤาษีทั้งสองนี้ที่ด่าทอพระองค์ผู้ทำร้ายถึงเพียงนี้ก็ไม่มีกลับยกย่องพระองค์เสียอีกจึงตรัสว่าท่านผู้เป็นเชื้อชาตินายพรานท่านกล่าวเป็นธรรมท่านเต็มไปด้วยความถ่อมตนขอท่านจงเป็นบิดาของข้าพเจ้าข้าแต่นางปาริกาขอท่านจงเป็นมารดาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออยู่ในฐานะสามบุตรของท่านจะทำกิจทุกอย่างตั้งแต่การล้างเท้าเป็นต้นขอท่านทั้งสองอย่าถือว่าข้าพเจ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินจงถือว่าข้าพเจ้าเป็นเหมือนสามลูกของท่านเถิดฤาษีทั้งสองประคองอัญชลีทูลวิงวอนว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรพระองค์ไม่มีหน้าที่ที่จะทำการงานให้อาตมาแต่ขอพระองค์จงทรงถือปลายไม้เท้านำทางไปหาสุวรรณสามเถิดอาตมาทั้งสองจะสัมผัสเท้าทั้งสองและดวงหน้าอันงดงามน่าดูของเธอแล้วทรมานตนให้ตายตามกันไปเมื่อท่านเหล่านั้นสนทนากันอยู่อย่างนี้พระอาทิตย์ได้อัสดงลงตามลำดับพระราชาทรงดำริว่าถ้าพระองค์นำฤาษีทั้งสองผู้ตาบอดไปหาสุวรรณสามดวงใจของท่านก็จะแตกสลายเพราะเห็นสุวรรณสามเมื่อท่านทั้งสองตายพระองค์ก็เหมือนนอนอยู่ในนรกพระองค์จะไม่ยอมนำฤาษีทั้งสองไปจึงตรัสว่าสามตายไปแล้วนอนอยู่ในป่าเหมือนดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ตกลงเหนือแผ่นดินเปื้อนด้วยฝุ่นทรายป่านั้นกว้างใหญ่นักมีสัตว์ร้ายมากมายทั้งศพสุวรรณสามก็อยู่ไกลแสนไกลท่านทั้งสองอย่าไปเลยจงอยู่ในอาสมนี้เถิดฤาษีทั้งสองกล่าวว่าในป่ามีสัตว์ร้ายตั้งร้อยตั้งพันและตั้งหมื่นอาตมาทั้งสองก็ไม่ได้กลัวเมื่อไม่อาจทัดทานได้พระราชาจึงจูงฤาษีทั้งสองนำทางไปหาสุวรรณสามครั้นถึงแล้วประทับยืนใกล้สุวรรณสามตรัสว่านี้บุตรของท่านทั้งสองบิดามารดาสัมผัสกายสุวรรณสามซึ่งนอนเกลือกฝุ่นทรายถูกทิ้งไว้กลางป่าใหญ่หัวใจแทบแตกสลายบิดาช้อนศีรษะสุวรรณสามขึ้นวางไว้บนตักมารดายกเท้าขึ้นวางไว้บนตักของตนนั่งร้องไห้บนรำพันอย่างน่าเวทนาว่าโลกนี้ช่างไม่ยุติธรรมขอให้ชาวโลกจงรู้ว่าความไม่เป็นธรรมกำลังเป็นไปในโลกนี้ลูกสามผู้งดงามน่ารักลูกหลับเอาจริงๆลูกเคลิดเคลิ้มเอามากมายเหลือเกินเหมือนคนดื่มสุราเข้มขัดเคืองใครมากมายขนาดนั้นวันนี้ลูกไม่พูดอะไรกับพ่อกับแม่บ้างเลยลูกปฏิบัติบำรุงพ่อแม่ทั้งสองผู้ตาบอดลูกมาตายเสียแล้ว ต่อไปใครเล่าจะทำความสะอาดชดาอันหมักหมมเปื้อนฝุ่นละอองเมื่อลูกมาตายเสียแล้วใครจะจับไปกวาดอาสมให้พ่อกับแม่ใครจะเตรียมน้ำเย็นน้ำร้อนให้อาบใครจะจัดหาผลไม้ในป่ามาให้พ่อกับแม่เมื่อมารดาพระโพธิสัตว์บ่นเพ้อมากแล้วก็เอามืออังที่อกพระโพธิสัตว์รู้สึกยังอุ่นอยู่จึงคิดว่าลูกสามยังมีไออุ่นอยู่ลูกเราเห็นจะสลบไปเพราะยาพิษเราจะกระทำสัจจกิริยาเพื่อถอนพิษคิดดังนี้แล้วได้กระทำสัจจกิริยาตั้งสัตยาธิฐานว่าลูกสามมิได้แค่ประพฤติธรรมเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้ประพฤติดังพรหมด้วยได้กล่าวคำจริงมาแต่ก่อนได้เลี้ยงบิดามารดามีความเคารพต่อญาติผู้ใหญ่ในตระกูลเป็นผู้เป็นที่รักยิ่งกว่าชีวิตของเราด้วยสัจวาจานี้ขอพิษของลูกสามจงหายไปบุญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งที่ลูกสามเลี้ยงเราและบิดาของเธอด้วยอนุภาพกุศลบุญนั้นทั้งหมดขอพิษในกายลูกสามจงหายไปเมื่อมารดาทำสัจกิริยาอย่างนี้สุวรรณสามก็พลิกตัวกลับนอนต่อไปบิดาคิดว่าลูกยังไม่ตายจึงทำสัจกิริยาอย่างนั้นบ้างว่าลูกสามไม่ได้แค่ประพฤติธรรมเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้ประพฤติดังพรหมด้วยได้กล่าวคำจริงมาแต่ก่อนได้เลี้ยงดูบิดามารดามีความเคารพต่อญาติผู้ใหญ่ในตระกูลเป็นผู้เป็นที่รักยิ่งกว่าชีวิตของเราด้วยสัจวาจานี้ขอพิษในกายลูกสามจงหายไปบุญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งที่ลูกสามเลี้ยงดูเราและมารดาของเธอด้วยอนุภาพกุศลบุญนั้นทั้งหมดขอพิษในกายของลูกสามจงหายไปเมื่อบิดาทำสัจกิริยาอยู่อย่างนี้สุวรรณสามก็พลิกตัวอีกข้างหนึ่งแล้วนอนต่อไปพหุสุนทรีเทพธิดามองดูสุวรรณสามด้วยความเอ็นดูก็ได้ทำสัจกิริยาเช่นกันว่าเราอยู่ที่ภูเขาคันธมาศมายาวนานคนอื่นซึ่งเป็นที่รักของเรากว่าสามไม่มีต้นไม้ทั้งหมดมีอยู่ที่เขาคันธมาศล้วนแต่เป็นไม้หอมด้วยสัจวาจานี้ขอพิษในกายของสามกุมารจงหายไปในการที่เทพธิดาทำสัจกิริยาจบลงเมื่อฤาษีทั้งสองบ่นเพ้อรำพันอยู่สุวรรณสามได้ลุกขึ้นอย่างรวดเร็วความเจ็บปวดทุกทรมานได้หายไปเหมือนน้ำกลิ้งตกจากใบบัวแม้แผลที่ถูกยิงก็ไม่ปรากฏความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันในขณะนั้นคือพระบรมโพธิสัตว์สุวรรณสามหายจากโรคดวงตาบิดามารดากลับเห็นเป็นปกติแสงเงินแสงทองยามรุ่งอรุณจับขอบฟ้าและท่านทั้งสี่มาปรากฏที่อาสมสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในขณะเดียวกันด้วยอนุภาพของเทวดาบิดามารดาทั้งสองกลับได้ดวงตาดีเป็นปกติแล้วยินดีอย่างเหลือเกินว่าลูกสามหายแล้วสุวรรณสามกล่าวกับท่านทั้งสองว่าลูกคือสุวรรณสามลูกหายเป็นปกติปลอดภัยดีแล้วขอท่านอย่าคร่ำครวญนักเลยยิ้มและพูดกับลูกด้วยวาจาอันไพเราะเถิดพระโพธิสัตว์มองเห็นพระราชาเมื่อจะทูลปฏิสันถานจึงกล่าวว่าข้าแต่มหาบพิตรพระองค์เสด็จมาดีแล้วเพราะพระองค์มีเดชานุภาพมากเสด็จมาไกลก็เหมือนไกลในอาสมมีผลมะพร้าวผลมะหาดผลมะสางและผลหมากเมาขอเชิญพระองค์เลือกเสวยแต่ผลที่ดีๆเถิดขอต้องทรงดื่มน้ำเย็นที่ตักมาจากแม่น้ำมิคสัมมตาซึ่งไหลจากซอกเขาตามพระประสงค์เถิดพระราชาเห็นความอัศจรรย์เช่นนั้นจึงตรัสว่าเรามึนงงไปหมดแปลกประหลาดใจมากเหลือเกินเราเห็นสามตายแล้วแต่ทำไมกลับฟื้นคืนมาได้อีกพระโพธิสัตว์กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าผู้คนเข้าใจว่าคนมีชีวิตอยู่ประสบความเจ็บปวดทุกทรมานอย่างร้ายแรงนิ่งเงียบไปว่าตายแล้วเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมคุ้มครองบุคคลผู้เลี้ยงดูบิดามารดาโดยธรรมแม้นักปราชญ์ทั้งหลายในโลกนี้ย่อมสรรเสริญเขาผู้นั้นบุคคลนั้นตายจากโลกนี้ไปแล้วย่อมมีความสุขบันเทิงอยู่ในสวรรค์พระราชาเกิดความอัศจรรย์ใจว่าแม้เทวดาทั้งหลายก็ช่วยเยียวยารักษาโรคให้บุคคลผู้เลี้ยงดูบิดามารดาจึงประคองอัญชลีตรัสว่าข้าพเจ้าแปลกประหลาดใจมากจริงๆท่านบัณฑิตข้าพเจ้าขอถึงท่านเป็นสรณะขอท่านจงเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสุวรรณสามกราบทูลพระราชาว่าถ้าประสงค์จะไปสวรรค์เสวยทิพยสมบัติพระองค์จงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรมจึงถวายโอวาทพระเจ้าปิณยักษ์ ด้วยทศพิธราชธรรมว่าข้าแต่มหาราชเจ้าขอพระองค์ทรงประพฤติธรรมในพระชนกและพระชนนีในพระโอรสและพระมเหสีในมิตรและอมาตย์ในพาหนะและกองทัพในชาวบ้านและชาวนิคมในชาวเมืองและชาวชนบทในสมณะและพราหมณ์ในฝูงกวางและหมู่นกทั้งหลายครั้นพระองค์ประพฤติธรรมนั้นๆในโลกนี้แล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์ขอพระองค์จงทรงประพฤติธรรมเถิดธรรมที่พระองค์ประพฤติแล้วจะประสบแต่ความสุขความเจริญพระองค์ประพฤติธรรมในโลกนี้แล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์พระอินทร์เทวดาพร้อมทั้งหมู่พรหมเข้าถึงทิพยสถานได้ด้วยการประพฤติธรรมขอพระองค์อย่าประมาทในธรรมพระโพธิสัตว์แสดงธรรมกถาถวายพระราชาอย่างนี้แล้วเมื่อจะถวายโอวาทยิ่งขึ้นได้ถวายเบญจศีลพระราชาทรงรับโอวาทพระโพธิสัตว์ทรงไหว้และขอขมาโทษพระโพธิสัตว์แล้วเสด็จกลับกรุงพาราณสีทรงบำเพ็ญกุศลมีทานเป็นต้นทรงรักษาศีล5ครองราชสมบัติโดยธรรมครั้นสิ้นพระชนได้ไปเกิดในสวรรค์ฝ่ายพระโพธิสัตว์ปฏิบัติบำรุงบิดามารดาได้บรรลุอภิญญาและสมาบัติพร้อมทั้งบิดามารดาไม่ได้เสื่อมจากฌานเมื่อหมดอายุได้ไปเกิดในพรหมโลกพร้อมทั้งบิดามารดานั้นกลับชาติมาเกิดสมัยพุทธกาลพระบรมศาสดาทรงเล่าเรื่องสุวรรณสามแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายการเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นวงของบัณฑิตทั้งหลายตรัสดังนี้แล้วทรงประกาศอริยสัจ4เพื่อประชุมชาดกเมื่อทรงแสดงอริยสัจ4จบลงพระภิกษุหนุ่มผู้เลี้ยงดูบิดามารดารูปนั้นได้บรรลุโสดาปัตติผลพระราชาปิลยัคขราชในการนั้นกลับชาติมาเกิดเป็นพระอานนท์ในชาตินี้พหุสุนทรีเทพธิดาเกิดเป็นภิกษุณีชื่อว่าอุบลวรรณาท้าวสักกะเทวราชเกิดเป็นพระอนุรุทธะทุกกูลบัณฑิตผู้บิดาเกิดเป็นพระมหากัสสปะนางปาริกาผู้มารดาเกิดเป็นภิกษุณีชื่อภัททกาปิลานีส่วนสุวรรณสามบัณฑิตคือเราผู้สัมมาสัมพุทธเจ้าขออำนาจกุศลผลแห่งบุญที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้สดับการบำเพ็ญเมตตาบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะเสวยพระชาติเป็นพระสุวรรณสามกุมารผู้บังเกิดท่ามกลางป่าเขาเป็นบุตรของดาบทและดาบทสินีบิดามารดาทั้งสองซึ่งมีตาบอดสนิทเพราะพิษงูกุมารต้องคอยเลี้ยงดูผู้มีพระคุณทั้งสองตลอดมาด้วยความกตัญญูแม้ถูกพระเจ้าปิลยักษ์ยิงด้วยธนูถึงแก่ความตายก็กลับฟื้นคืนได้ด้วยการทำสัจจกิริยาของบิดามารดาและพหุสุนทรีเทพธิดาพร้อมด้วยพลาเดชานุภาพแห่งความกตัญญูอันเกิดจากเมตตาบารมีของพระสุวรรณสามนั้นตั้งแต่ต้นจนอวสานแล้วขออำนาจแห่งเมตตาบารมีของพระมหาโพธิสัตว์พระสุวรรณสามผู้ที่มนุษย์และเทวดาสรรเสริญว่าเป็นยอดแห่งบุคคลผู้กตัญญูต่อบิดามารดาได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบความสุขสวัสดีสมบูรณ์ด้วยเมตตาบารมีเป็นผู้ปฏิบัติแน่วแน่มั่นคงในกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณมีเกียรติคุณปรากฏดุจดังพระสุวรรณสามสำริดในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเถิด
1: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02 248 0555

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2569ณสนามกอล์ฟริเวอร์เดลกอล์ฟคลับอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีกระทรวงคมนาคมเร่งพัฒนาท่าอากาศยานหัวหินรองรับการเปิดเส้นทางการบินระหว่างประเทศอีกครั้งภายในปีนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปยังเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ตั้งเป้าเก็บชัยชนะอย่างน้อย2นัดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาด้วยวันที่5กรกฎาคม2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขความยืนหยัดมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเวเนซุเอลาความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาได้ดำเนินมาอย่างมั่นคงแน่นแฟ้นตลอดระยะเวลากว่า4ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันแม้ว่าทั้งสองประเทศจะอยู่ห่างไกลกันคนละภูมิภาคแต่เวเนซุเอลาและประเทศไทยจางยึดมั่นในสันติภาพความมั่นคงและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประชาชนของเราข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความเข้าใจความไว้เนื้อเชื่อใจและเจตจำนงอันดีที่มีร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความร่วมมือให้แน่นแฟ้นก้าวหน้าทั้งในระดับทวิภาคีและภายในกรอบความร่วมมืออาเซียนโดยเฉพาะในด้านการค้าการท่องเที่ยวการพัฒนาอย่างยั่งยืนและพลังงานเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:48 นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2569และพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันกับทอดพระเนตรการฝึกซ้อมของนักกอล์ฟเยาวชนนักกอล์ฟอาชีพนักกอล์ฟอาชีพสตรีรวมถึงเทคโนโลยีการพัฒนากอล์ฟไทยสู่ความเป็นเลิศเพื่อความก้าวต่อไปในเวทีระดับโลกณสนามกอล์ฟริเวอร์เดลกอล์ฟคลับอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงสนามกอล์ฟริเวอร์เดลกอล์ฟคลับนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนายพงษ์รัตน์เหลืองทำรงเจริญนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยคณะกรรมการสมาคมและคณะผู้บริหารสมาคมกอล์ฟริเวอร์เดลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระพลาที่ประทับบริเวณกรีนหลุม18พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันและกราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2569เสร็จแล้วเสด็จออกจากพระพลาที่ประทับแล้วประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นทีออฟหลุมที่18ทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟกลุ่มผู้นำเมื่อจบการแข่งขันพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนสมาคมผู้แทนสนามและผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานธงประจำการแข่งขันและพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ชนะเลิศการแข่งขันเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลตามลำดับต่อจากนั้นประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยัง All Thailand Golf Center เสด็จเข้าบริเวณกรีนซ้อมพัดทรงร่วมทดสอบการพัดระยะไกลและลูกสั้นกับทอดพระเนตรการฝึกซ้อมเทคนิคการพัดและลูกสั้นของนักกอล์ฟเยาวชนณบริเวณกรีนซ้อมพัดจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้อง High Performance Center ชั้น1ทอดพระเนตรการวิเคราะห์วงสวิงของนักกอล์ฟอาชีพสตรีการฝึกซ้อมวงสวิงในระยะต่างๆของนักกอล์ฟทีมชาติณช่องไดกอล์ฟแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องไฮเพอร์ฟอร์มานซ์ชั้น2ทอดพระเนตรการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของนักกอล์ฟอาชีพสตรีด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2569จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงสนพระราชหฤทัยและพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณต่อวงการกอล์ฟอาชีพไทยและนักกีฬาประเภทต่างๆมาโดยตลอดอีกทั้งยังทรงพระปรีชาสามารถในกีฬาหลากหลายประเภทที่เป็นที่ประจักษ์แก่ประสบกรณิกรชาวไทยและในระดับสากลโดยการแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่2-5 กรกฎาคม 2569ณสนามกอล์ฟริเวอร์เดลกอล์ฟคลับอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีเป็นการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟอาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกอล์ฟไทยให้สามารถแข่งขันและสร้างผลงานในระดับสากลเพิ่มโอกาสการแข่งขันและยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟของประเทศไทยให้ทัดเทียมกับระดับสากลซึ่งสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านของการแข่งขันในครั้งนี้โดยมีนักกีฬากอล์ฟเข้าคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันกว่า300คนโดยผู้ชนะเลิศการแข่งขันจะได้รับเงินรางวัลพร้อมด้วยถ้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งถือเป็นเกียรติยศและเกียรติประวัติอันสูงสุดและยิ่งใหญ่แก่นักกอล์ฟอาชีพนักกีฬาทีมชาติเยาวชนบุคคลในวงการกีฬากอล์ฟไทยตลอดจนทุกภาคส่วนที่จะร่วมกันพัฒนาวงการกีฬากอล์ฟไทยและเป็นพลังที่สำคัญที่จะผลักดันให้นักกอล์ฟไทยมุ่งมั่นพัฒนาสู่มาตรฐานในเวทีระดับประเทศและเวทีสากลอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปเวลา 17:29 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพพลเอกณรงค์จารุเสรณีมวมปช.พ.ป.ร. 4ณเมนวัดโสมนัสวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 18:57 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงรักษากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สภากาชาดไทยเชิญชวนประสบกรณิกรทั่วประเทศร่วมบริจาคโลหิตในโครงการรวมพลังจิตอาสาทำความดีบริจาคโลหิตถวายองค์ราชันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาตลอดเดือนกรกฎาคมนี้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิศิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา74พรรษาในวันที่28 กรกฎาคม 2569นี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงดำรงตำแหน่งพระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทยและทรงสนับสนุนงานบริการโลหิตมาโดยตลอดดังพระราชดำรัสตอนหนึ่งที่เคยพระราชทานไว้ว่าการบริจาคโลหิตจึงเปรียบเทียบได้กับการบริจาคชีวิตเป็นทานซึ่งเป็นทานที่สูงควรแก่การยกย่องสรรเสริญอย่างยิ่ง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติจึงขอเชิญชวนประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่ามาร่วมสร้างทานบารมีอันยิ่งใหญ่ส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตลอดเดือนกรกฎาคม2569โดยสามารถเดินทางไปบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่หรือฟิกสเตชันทั้ง7แห่งในกรุงเทพเช่นสถานีกาชาด11วิเศษนิยมบางแคเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์สาขาบางแคบางกะปิงามวงวานท่าพระศูนย์การค้าเอ็มโพเรียมและบ้านทรงไทยย่านวงสว่างหรือภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศรวมถึงโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทุกแห่งใกล้บ้านท่านประชาชนทยอยเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่อง
2: ตลอดทั้งวันของการเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเป็นไปอย่างสมพระเกียรติมีประชาชนแต่งกายด้วยชุดไว้ทุกสีดำทยอยเดินทางมายังจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าสนามหลวงฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดระเบียบแถวทยอยเดินลงไปลงทะเบียนบริเวณโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานเพื่อลงทะเบียนและรับสติ๊กเกอร์แสดงตนก่อนเข้าถวายสักการะตามลำดับนางสาวสศิเลขาดิเรกพิทักษ์จากกรุงเทพมหานครกล่าวว่ารู้สึกเสียใจต่อการสูญเสียและตั้งใจเดินทางมาถวายความอาลัยเนื่องจากทราบซึ้งในพระกรณียกิจของพระองค์ที่ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อช่วยเหลือประชาชนและสังคมพร้อมตั้งปณิธานว่าจะทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสืบไป
3: คือรักท่านนะคะแล้วก็เห็นตั้งแต่เด็กๆนอนเหมือนโตมาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะมาถวายความอาลัยหลายด้านเลยนะคะที่ท่านทำประโยชน์ให้พวกเราค่ะทั้งในด้านช่วยเหลือสังคมที่เราเห็นกันอยู่ประจำก็คือเพื่อพึ่งพาญาติค่ะก็จะทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลค่ะทุกอย่างที่ทำได้ก็จะทำค่ะ
2: ด้านนางสาวเจนจิราดาดันจากจังหวัดแพร่กล่าวว่าแม้ไม่เคยมีโอกาสเข้าเฝ้าแต่ได้ติดตามพระกรณียกิจของพระองค์มาโดยตลอดและประทับใจในพระจริยวัตรอันเรียบง่ายรวมทั้งพระวิริยะอุตสาหะในการทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
3: เสียใจเพราะว่าเห็นพระองค์ท่านมาตั้งแต่เด็กแล้วก็พระจันทร์สาพอๆกับเราก็เลยรู้สึกว่ามันพูดยากก็มันอยู่ข้างในอ่ะก็เสียใจค่ะแล้วก็ทุกอย่างที่เป็นพระองค์เลยก็เห็นท่านในเวลาออกไปทำพระราชกรณียกิจค่ะแทนพระองค์ก็คือพระองค์ไปแบบติดดินก็คือไม่ได้รู้สึกว่าพระองค์ท่านแบบสูงจนเราเอื้อมไม่ถึงอะไรเงี้ยค่ะ
2: ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนอย่างครบถ้วนอาทิจุดบริการอาหารและน้ำดื่มพระราชทานห้องน้ำสาธารณะหน่วยบริการทางการแพทย์และบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายหรือ Wi-Fi ฟรีพร้อมทั้งจัดระบบอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางโดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกจะรถรับส่งหรือชัตเทิลบัสให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจากสถานีท่าพระสถานีสนามชัยสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพหรือสายใต้ใหม่และประตูเทวาธิรมเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเป็นประจำทุกวันระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โดยจุดคัดกรองบริเวณโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดรับการลงทะเบียนในเวลา 20:00 น.จึงขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การเข้าถวายสักการะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติชวิสาปทุมมารายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งพัฒนาท่าอากาศยานหัวหินรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศที่จะเปิดเส้นทางอีกครั้งภายในปีนี้นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ปิดเผยถึงแผนเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศที่ท่าอากาศยานหัวหินว่าจากการลงพื้นที่ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อรับฟังความเห็นผู้ประกอบการเบื้องต้นที่ประชุมได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเส้นทางบินหัวหินกัวลาลัมเปอร์กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งรวมถึงการเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศใหม่อื่นๆซึ่งนอกจากจะช่วยกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นโดยตรงแล้วยังช่วยลดความแออัดของสนามบินหลักอย่างสุวรรณภูมิและดอนเมืองได้อีกด้วยพร้อมย้ำว่าการพัฒนาครั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดในระดับสากลโดยได้สั่งการให้กรมท่าอากาศยานเร่งปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานตามกรอบเวลาที่ชัดเจนปัจจุบันท่าอากาศยานหัวหินอยู่ระหว่างการก่อสร้างขยายอุโมงค์ถนนขยายอุโมงค์รถไฟและขยายพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่งเพื่อรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่ตามมาตรฐานของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยโดยมีกำหนดการแล้วเสร็จพร้อมเปิดรับเที่ยวบินระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการภายในปี2569นี้ด้านสายการบินแอร์เอเชียพร้อมเปิดบริการบินตรงระหว่างประเทศจากสนามบินหัวหินตามนโยบายรัฐบาลนายภัยรัตน์พรพัฒนานางกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยแอร์เอเชียกล่าวว่าหลังจากที่รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้ส่วนภูมิภาคผ่านการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการผลักดันท่าอากาศยานหัวหินให้มีความพร้อมรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศอย่างเต็มรูปแบบสายการบินแอร์เอเชียมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการสนับสนุนนโยบายนี้จึงร่วมกิจกรรมระดมความคิดเห็นกับผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกประกอบการพิจารณาการเปิดเส้นทางบินใหม่ระหว่างประเทศปัจจุบันแอร์เอเชียให้บริการบินภายในประเทศที่ท่าอากาศยานหัวหินเส้นทางหัวหินเชียงใหม่อยู่แล้ว4เที่ยวบินต่อสัปดาห์และจะเพิ่มเป็นบินตรงทุกวันในช่วงเดือนตุลาคมนี
4: ้คืน11มิถุนาฟ้าร่ำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 20:18 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายฮาดิปสิงปูรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติของอินเดียเปิดเผยว่าวิกฤตด้านพลังงานจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านถือเป็นแรงกระตุ้นให้อินเดียเร่งขยายกำลังการผลิตและการจัดหาพลังงานภายในประเทศโดยอินเดียอยู่ระหว่างการประมูลพื้นที่ที่ยังไม่เคยสำรวจมาก่อนประมาณ 250,000 ตารางกิโลเมตรทั้งนี้อินเดียมีปริมาณการผลิตน้ำมันดิบในประเทศระหว่างปี2568ถึงปี2569อยู่ที่25ล้านเมตริกตันซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการใช้น้ำมันดิบของอินเดียเพียงร้อยละ10เท่านั้นขณะที่อินเดียถูกสหรัฐและยุโรปวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อน้ำมันของรัสเซียอย่างไรก็ตามอินเดียยืนกรานที่จะให้ความสำคัญต่อความต้องการด้านพลังงานของประเทศมากกว่าข้อพิจารณาด้านอุดมการณ์กระทรวงกลาโหมของไต้หวันออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ากองทัพไต้หวันกลับมาเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหารโดยอ้างว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่นักเรียนจะต้องเข้าใจถึงภัยคุกคามต่อความมั่นคงของไต้หวันและตระหนักถึงภารกิจของกองทัพไต้หวันท่ามกลางภัยคุกคามทหารและการแทรกแซงจากทางการจีนที่เพิ่มขึ้น ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพจีนปฏิบัติการทางทหารรอบเกาะไต้หวันเกือบทุกวันโดยเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาไต้หวันตรวจพบเรือรบและเรือยามฝั่งจีนมากกว่า110ลำซึ่งถือเป็นสถิติสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาและถือเป็นสัญญาณของลัทธิขยายอำนาจทางทะเลที่ทอดยาวตั้งแต่ญี่ปุ่นไต้หวันฟิลิปปินส์ไปจนถึงเกาะบอร์เนียวสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นหรือ JMA รายงานว่าแนวปะทะอากาศตามฤดูกาลที่กำลังทวีความรุนแรงและเริ่มเคลื่อนตัวในวันนี้ส่งผลให้กลุ่มเมฆฝนแผ่ปกคลุมหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของภูมิภาคคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นพร้อมประกาศเตือนภัยระดับที่4จากความรุนแรงทั้งหมด5ระดับจากเหตุฝนตกหนักตั้งแต่จังหวัดฟุกุโอกะไปจนถึงนากาซากิซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มพร้อมคาดการว่าหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของภูมิภาคคิวชูจะเผชิญฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันจันทร์นี้ JMA ยังขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือของภูมิภาคคิวชูระมัดระวังดินโคลนถล่มและน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ราบต่ำเหตุฟ้าผ่าลมกระโชกแรงรวมถึงอันตรายจากพายุหมุนที่อาจเกิดขึ้นต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
6: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าเฉือนเอาชนะปารากวัย1ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับโมร็อกโกที่เอาชนะแคนาดาเจ้าภาพร่วมมา3ประตูต่อ0สำหรับโปรแกรมในวันนี้จนถึงช่วงเช้าวันพรุ่งนี้บราซิลพบนอร์เวย์เวลา3นาฬิกาและอังกฤษพบเม็กซิโกเวลา7นาฬิกาศึกอินไลน์ฟรีสไตล์เวิลด์คัพมิลาน2026ฮีโร่แบทเทิลคัพที่เมืองมิลานประเทศอิตาลีนักกีฬาทีมชาติไทยสามารถคว้ามาได้2เหรียญทองจากวิริศพลวงอัคยากรในประเภทสไลด์รุ่นโปรเมนและเด็กชายคามินอินสว่างในประเภทแบทเทิลสลาลมรุ่นโปรเมนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมุ่งหน้าสู่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่3ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคมนี้ก่อนออกเดินทางโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าการแข่งขันสัปดาห์นี้มีความสำคัญต่อการเตรียมทีมสำหรับศึก CV Cup 2026และชิงแชมป์เอเชียซึ่งจะเริ่มขึ้นในอีก8สัปดาห์ข้างหน้าซึ่งการได้เผชิญหน้ากับ4ทีมชั้นนำของโลกได้แก่สหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นบราซิลและตุรกีในสนามนี้ถือเป็นโอกาสในการทดสอบศักยภาพของทีมอีกด้วย
7: ผมว่าเราก็โชคดีนะในการแข่งขันในสัปดาห์ที่3เนี่ยเพราะว่าทีมที่เป็นผู้แข่งขันเราเนี่ยเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแล้วในอยู่ในกลุ่มเนี่ยเราจะได้รู้ว่าไอ้การเตรียมตัวของเราเนี่ยแล้วเพื่อไปแข่งขันเนี่ยเรามีความใกล้ชิดหรือว่าเราทำได้ดีที่สุดขนาดไหนกับทีมที่เหลือนะครับ
6: ด้านชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมกล่าวว่าเป้าหมายของทีมในสนามนี้คือการเก็บชัยชนะให้ได้อย่างน้อย2นัดแม้คู่แข่งทั้ง4ทีมจะเป็นทีมแถวหน้าของโลกก็ตาม
8: ก็เจอทีมที่แข็งแกร่งนะคะมีพละกำลังอย่างเช่นอเมริกานะคะแล้วก็ญี่ปุ่นเองก็ค่อนข้างเหนียวแล้วก็ตุรกีหนักมากส่วนบราซิลก็แน่นอนอยู่แล้วเขาน่าจะมาเต็มอยู่แล้วยังไงก็คิดว่าสู้ได้ค่ะแล้วก็เป็นเกมที่หนักแต่ว่ามันเป็นเกมที่ดีสำหรับพวกเราด้วยค่ะ
6: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม3ไทยพบสหรัฐอเมริกาในวันที่8กรกฎาคมเวลา 13:30 นาทีวันที่9กรกฎาคมไทยพบญี่ปุ่นเวลา 17:20 นาทีวันที่11กรกฎาคมไทยพบบราซิลเวลา 13:30 นาทีและนัดสุดท้ายวันที่12กรกฎาคมไทยพบตุรกีเวลา 13:30 นาทีถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569สนามที่2ที่สวนกีฬากมลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสนามที่2จัดแข่งขันในรูปแบบเรซซิ่งระยะทางกว่า300เมตรเน้นทักษะความเร็วและการเข้าโค้งแตกต่างจากสนามแรกที่เป็นปั๊มแทร็กเพื่อให้เด็กๆได้พัฒนาทักษะหลากหลายและต่อยอดสู่การแข่งขันจักรยาน BMX ในอนาคตตัวได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากผู้ปกครองสำหรับผลการแข่งขันทั้งหมดสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน highcycling.or.th ทั้งนี้สนามที่3และสนามที่4จะจัดขึ้นที่เซ็นทรัลโคราชในวันที่19กรกฎาคมและ4สิงหาคมตามลำดับแข่งขันในรูปแบบเรซซิ่งภายในฮอปรับอากาศพ ร้อมปรับรูปแบบสนามให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาชาย3คนประกอบด้วยพีรพัฒน์ปรือทองยศกรบูรพาและธนกฤตโชติเมืองปักในการลุ้นรางวัลนักฟุตบอลเยาวชนยอดเยี่ยมแห่งปีอย่าง Player of the Year 2025-2026โดยจะประกาศผลในงาน FA Thailand Award ในวันที่7กรกฎาคมเวลา 17:00 นเป็นต้นไปที่ห้องประชุม Pavilion A โรงแรม The Grand Four Wing Convention กรุงเทพมหานครนอกจากนี้หลังเสร็จสิ้นพิธีมอบรางวัลนางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่จะแถลงความพร้อมของทีมชาติไทยสำหรับสู้ศึกชิงแชมป์อาเซียน AFF ฮุนไดคัพ2026ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
9: สนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมลครับ
10: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั่นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้ก็เพราะมันออกมาจากจิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญแล้วน่ะมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัตถุสมบัติเป็นต้นจิตเรามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะคือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญข้างนอก
11: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุนและวิกรมกรมดิษฐ
1: ์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับและเป็นโลกเปลี่ยนสีโลกที่กำลังร้อนตับแตกร้อนชนิดที่เราไม่เคยรู้สึกมาไม่ว่าจะเป็นในไทยเอเชียยุโรปนี่โอ้คนยุโรปนี่ร้องอ้วกเลยนะเพราะว่าเขาไม่เคยเจออากาศร้อนขนาดนี้สิ่งที่คุณวิกรมอยากจะเล่าให้เราฟังคือว่าเราจะอยู่ยังไงกับโลกร้อนที่ยิ่งวันก็ยิ่งจะร้อนมากขึ้นสวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์หยุ่นครับคุณหฤชัยจำได้รองประธานาธิบดีอัลกอร์ไหม
1: ใช่อดีตรัฐมนตรีอัลกอร์ซึ่งเป็นคนริเริ่มเรื่องของแก้ปัญหาโลกร้อนแกก็ทำสารคดีชื่อ The Inconvenient Truth ซึ่งเป็นสารคดีตอนนั้นที่เขย่าขวัญคนทั้งโลกเพราะว่าเป็นคนแรกๆในระดับโลกนะที่พูดถึงปัญหานี้ตอนนั้นคนก็ไม่เคยเข้าใจเท่าไหร่นะคุณไม่รู้ว่ามันอะไรมันยังไงทำไมเราต้องกลัวมันปรากฏว่าแอลกอร์นี่สร้างปรากฏการณ์ขึ้นมาเลยแล้วรู้สึกจะได้รางวัลโนเบลด้วยนะ
2: โนเบลก็เพราะแกทำไอสารคดีนั่นแหละถามว่าสารคดีที่แอลกอร์ทำขึ้นมานั้นน่ะมันสะท้อนอะไรเอ่ยตอนนู้นเนี่ยเขาไปเอาการไปเจาะน้ำแข็งในขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้แล้วก็เจาะลงไปดูชั้นน้ำแข็งอะว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงมั่งก็ปรากฏว่าเขาเจอนะพวกเกี่ยวกับเป็นตะกอนก็คือผงที่อยู่ในอากาศเพราะในอากาศเนี่ยของในแต่ละปีเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าฝุ่นละอองหรือเท่าฐานที่เราปล่อยขึ้นไปในบรรยากาศ
1: ใช่
2: แล้วเขาก็ดูในย้อนกลับไปเมื่อย้อนกลับไปเขาบอกเอ๊ะทำไมมันสะอาดขึ้นอ่ะมันไม่มีเพราะว่าน้ำมันเนี่ยมันเกิดขึ้นในโลกเมื่อ100ปีที่แล้ว
1: ใช
2: ่แล้ว100ปีก่อนเนี่ยถอยหลังไปเนี่ยไอ้น้ำแข็งอ่ะที่เป็นกาเซียเนี่ยเป็นธารน้ำแข็งอะไรต่างๆนี่เขาก็ทำไมเอ่ยมันสะอาดแล้วพอใกล้ขึ้นมาเรื่อยๆมันก็จะเปื้อนฉะนั้นเขาก็มามองว่าในแต่ละปีที่มันเพิ่มอัตราการเปื้อนอย่างนั้นเนี่ยมันจะไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะแย่เพราะว่าการเติบโตของเศรษฐกิจเพราะตอนนู้นสมัยเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วประชากรโลกยังไม่เยอะไงเมื่อคนไม่เยอะไอการใช

0: ก็เยอะไงฉะนั้นตรงเนี้ยโลกจะอยู่ยังไงค
1: ุ
0: ณวิชัยคิดว่าวันนี้เนี่ยเราบอกว่ามีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเยอะขนาดนี้คุณวิชัยดูสิแล้วถ้าอีก10ปี5ปีข้างหน้านี
1: ่
0: เราจะอยู่ไงวันนี้ทางยุโรปนี่แค่44องศาใช่ไหมสูงสุดอ่ะ
1: ใช
0: ่ก็ตายกันเป็นเบื่อแล
1: ้
0: วแล้วถ้ามาดูในเมืองแขกอ่ะแขกนี่ร้อนมากเลยนะคุณวิชัย
1: ร้อนมากแล้วก็ตายกันเยอะมาก
0: น่าสงสารเดี๋ยวว่าที่ไหนเลยก็ที่ประเทศไทยล่ะคุณชัยคิดว่าเนี่ยถ้าร้อนขนาด40องศาเนี่ยคุณชัยคิดว่าอะไรตายก่อน1
1: ผม
0: นกมันก็ไม่รู้จักปรับตัวไม่อะไรเนี่ยเพราะเขาไม่รู้เรื่องนกตายใช่ไหมอันที่2สัตว์เลี้ยงตายคุณยายคิดว่าไก่เลี้ยงไก่อะไรของที่เราเลี้ยงเอามากินเนี่ยมันจะอยู่ได้ยังไงอ่ะ
1: ยากอยู่ยาก
0: วัวแพะแกะแล้วพวกนี้พอมันไม่สบายปั๊บนมเนื้อไข่ก็ลดลงไห
1: มอ
0: าหารของเรานี่คุณที่ชัยลดลงไหมเอ่ย
1: ลด
0: นะ
1: ลด
0: คุณที่ชัยดูสิว่าเมื่อสัตว์พวกนี้ได้รับผลกระทบด้วยการที่หนึ่งมันจะไม่ผลิตนะไข่นมตามปกติใช่ไหมแล้วก็ตายล่ะแล้วมันก็ยิ่งทำให้แหล่งผลิตพวกนี้ในหน้าร้อนตายไอ้การที่อากาศร้อนด้วยพระอาทิตย์นะให้ความร้อนต่อโลกเนี่ยเพราะว่าโลกร้อนไอ้น้ำทานที่มันระเหยจากน้ำเข้าไปสู่บรรยากาศก็เยอะขึ้นเมื่อมันเยอะขึ้นมันก็อยู่ในทำไมบรรยากาศที่หุ้มห่อโลกเนี่ยมีปริมาตรของไอ้น้ำความชื้นสูงขึ้นเมื่อสูงขึ้นเนี่ยไอ้พวกเนี้ยที่มันมีทานเขาเรียกว่าทานน้ำกระแสน้ำอุ่นกับกระแสน้ำเย็นที่มันไหลไปใช่ไหม
1: ใช
0: ่ตรงไหนที่มันร้อนมันก็จะกระแสน้ำร้อนน้ำอุ่นไหลผ่านไปไอ้บริเวณนั้นก็จะร้อนพอมันร้อนปั๊บมันก็แรงไอ้กระแสน้ำเย็นนี่ไหลผ่านไปตรงไหนของทวีปมันก็จะเกิดความเย็นเพราะมันเป็นความเย็นปั๊บเนี่ยมันก็ดึงไอ้ความชื้นที่มันอยู่ในอากาศที่มันสะสมมาเยอะกว่าปกติเพราะว่าโลกร้อนมันเผาให้น้ำระเหยขึ้นไปมันก็จะกลายเป็นฝนตกแบบประเภทแบบคือตอนนั้นที่ผมจำได้ว่าฝนตกขนาดวันหนึ่ง500มิลเนี่ยที่ญี่ปุ่นตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยของญี่ปุ่นเนี่ยวันนั้นตกลงมาทีนึงนี่โอ้โหมันพังพินาศไปหมดเลยเพราะว่าปริมาตรน้ำมันอยู่ในบรรยากาศสูงแล้วประเทศไทยเราใช่ไหมเอางี้อ่ะกรุงเทพเนี่ยคุณวิชัยเอาง่ายกรุงเทพเนี่ยถ้าเกิดว่าน้ำมันตกมาเท่ากับกำลังที่เราจะระบายน้ำออกไปได้เนี่ยผมว่าตกต่อเนื่องเลยเนี่ยไม่เกิน 30-40 มิลถ้าตกต่อเนื่องเลยเนี่ยเกิน 30-40 มิล 50 มิลไปเนี่ยโอ้โหเราก็เป็นเหมือนเมื่อก่อนแต่นี่เคราะห์ดีนะว่าเรามีตัวระบายน้ำเนี่ยบ้านผมเนี่ยอยู่บนคลองแสนแสบใช่ไหม
1: ใช
0: ่คลองแสนแสบเขาก็มีปั๊มตัวเบิ่มเลยนะที่ปลายของปั๊มออกไปที่แม่น้ำเจ้าพระยาตรงนี้ก็ยังดีแต่ถ้าบริเวณที่มันไม่มีตัวระบายน้ำล่ะ
1: ใช่เกิดอะไรขึ้น
0: ท่วมประเดี๋ยวคราวนี้อันนี้ท่วมก็ท่วมแบบที่ตกไม่ขีดมิล50มิลทันทีท่วมอย่างกับญี่ปุ่นตกทิ้ง500มิลนะคุณธุริชัยมากกว่านี้10เท่าคุณธุริชัยคิดว่าเป็นไง
1: ท่วมท่วม
0: ผมเนในนิคมอมตะเคยตกทีเดียว200มิล
1: นั่นก็หนัก
0: หนักมากฉะนั้นตรงเนี้ยเมื่อโลกร้อนมันเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่ทำให้น้ำแล้งในฤดูแล้งแต่มันจะทำให้หน้าฝนน้ำท่วมฉะนั้นตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ประเทศจีนเขาทำได้ถูกต้องทำได้ดีนะวันนี้ที่คนในยุโรปตายเนี่ยคุณทิชัยคิดว่าตายเพราะอะไร
1: ตายเพราะไม่ชินไงเพราะชีวิตอยู่กับอากาศเย็นอากาศหนาวมาตลอดแล้วมันพุ่งขึ้นไปความร้อนที่ชีวิตไม่เคยเจอมาก่อนแล้วก็บางคนไม่รู้อินโนยเนี่ยกระโดดลงไปในน้ำโอ้จมน้ำเลย
0: คราวนี้วันนี้เราต้องมาปรับตัวแล้ว

0: ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นหนึ่งแล้วไม่ไปอาบไปตากแดดคนฝรั่งเนี่ยชอบไปอาบแดดนะ
1: ใช่ใช่
0: เออเราอย่าไปทำงานกลางแดด
1: อ
0: ันที่สองนี่ผมว่าเราเนี่ยต้องปรับตัวในการทำงานอย่างกับที่ผมว่าเมื่อกี้นี
1: ่
0: อันที่สามเนี่ยผมว่าเรานะวันนี้ถ้าเกิดว่าเราไปดูเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ย
1: ครับ
0: เราเรื่องแอร์เนี่ยแอร์เนี่ยมันมีทั้งแอร์ร้อนและแอร์เย็นนะ
1: ฮีเตอร์กับแอร์คอนดิชเนอร
0: ์ประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่ยังไม่ถึงกับมีฮีเตอร์หรอกคุณชายคิดว่าหน้าหนาวเรานี่ผมว่ายังไม่ถึงขั้นที่จะต้องใช้ฮีเตอร์มั้ง
1: ไม่ตัวหน้าต่างเฉย
0: เออแต่ถ้าไปเราเป็นคนที่อยู่ในเขตหนาวเนี่ยเราก็จะต้องสั่งแอร์แบบที่มีทั้งฮีเตอร์ใช่ไหมฮะแล้วก็แอร์ด้วยฉะนั้นพาราหน้าร้อนเราก็ใช้แอร์แต่หน้าหนาวเราก็ไม่ต้องถึงแต่หน้าหนาวเนี่ยในเมืองไทยคุณทวีชัยเคยหนาวที่สุดนี่ประมาณเท่าไหร
1: ่เมืองไทยเหร
0: อผมเคยไปในประเทศไทยอ่ะ
1: ดอยอินทนนท์ดอยอินทนนท์ก็หน้าหนาวจริงอันนั้นก็ลบไม่ถึงกับลบอันนั้นก็สี่ห้าองศาเคยเจอ
0: เออผมก็คิดว่าถ้าเข้าหน้าหนาวอย่างนั้นก็ไปสั่งแอร์ที่ทำไมเอ่ยปรับได้ทั้งร้อนและทั้งเย็น
1: อ
0: ย่างเงี้ยเราก็ปรับตัวได้สบายหน้าร้อนเราก็เปิดแอร์หน้าหนาวเราก็เปิดฮีเตอร
1: ์
0: แต่เรื่องหนึ่งที่สำคัญนะก็ความรู้ทางด้านการแพทย
1: ์
0: ที่ผมเนี่ยให้ความสำคัญมากคือผมก็เอาพยาบาลนะมาเป็นที่ปรึกษาให้กับพนักงานพนักงานเนี่ยหรือควรจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะแล้วก็เวลามีปัญหาอย่างนี้หรือจะต้องทำอย่างไรถ้าเรามีอย่างที่ผมว่าทั้งหมดเนี่ยถ้าเราทำเนี่ยเราเท่ากับเราก็จะอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เป็นโลกร้อนได้ดีและไม่ได้รับผลกระทบถึงขั้นเสียชีวิตถึงขั้นอยู่ไม่ได้ถึงขั้นต้นทุนมันแพงไปหรือจะประสบปัญหาไหมคุณสุทธิชัยว่าไง
1: ใช่ใช่ก็มันอยู่ที่ว่ารัฐบาลจะช่วยแค่ไหนเอ๊ะคุณวิกรมคิดว่าที่รัฐบาลบอกว่ากู้พรกเงินกู้มา 200,000 แรกเอาไปช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยคนยากคนจนอีก 200,000 ล้านหลังเนี่ยจะให้คนไทยมีโอกาสเข้าไปสู่พลังงานสะอาดไปตั้งโซล่าแผงโน่ต่างๆนั่นนะอันนี้จะเวิร์กไหมอันนี้จะเวิร์กไหม
0: ผมว่าอันหลังก็ดีนะ
1: อ
0: ันหลังเนี่ยเราให้เขาไปทำเป็นโซล่าเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะวันนี้พรบที่ให้ทุกคนเนี่ยสามารถจะผลิตไฟฟ้าเองใช้เองเนี่ยมันไปขัดกับของอีแกตเมื่อก่อนนะอีแกตเนี่ยเขาห้าม
1: เขาแก
0: ้กฎแล้วก็นี่ไงเมื่อก่อนเนี่ยตอนเนี้ยถ้าเป็นอย่างนี้ไปเนี่ยก็เท่ากับทุกคนเนี่ยสามารถผลิตไฟฟ้าแล้วก็เอาไฟฟ้าที่ตัวเองมีเนี่ยเอาไปใช้ใช่ไหมอันนี้การลงทุนแบบอย่างนี้เนี่ยโดยมีการสนับสนุนจากนะเงินกฎหมายแล้วก็ไอ้บริษัทผลิตไอ้โซล่าเซลล์เนี่ยในนิคมผมเต็มไปหมดเลยนะมีตั้งแต่เบอร์หนึ่งถึงเบอร์สองเบอร์สามของโลกเนี่ยอยู่ในนิคมอมตะเยอะแยะเลยผลิตที่นี่แล้วก็ใช้ที่นี่เห็นไห
1: ม
0: ผมว่าไอ้ตรงนี้ดีนะและที่สำคัญที่สุดเมื่อเขาใช้ตรงนี้เพิ่มขึ้นจากหลังคาคุณชายเห็นไหมว่าเวลาเขาไปวางบนหลังคาที่มันรับน้ำหนักได้เนี่ย มันจะมีช่องว่างระหว่างโซล่าแผงโน่กับหลังคาไอ้ตรงหลังคาที่มีโซล่าแผงโน่อยู่ข้างบนเวลาพระอาทิตย์ส่องลงมาปั๊บนะก็จะผลิตไฟฟ้าถูกต้องไห
1: ม
0: แดดเนี่ยมันจะส่งไม่ถึงหลังคาฉะนั้นไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่ามีช่องว่างก็จะเอาไอ้ความร้อนเนี่ยระบายออกไปฉะนั้นในหลังคาที่มีโซล่าแผงโน่เนี่ยนะก็จะทำให้เย็นกว่าหลังคาปกตินะอันนั้นก็คือลดความร้อน
1: ใช
0: ่อันที่สองเราได้ไฟใช้แล้วไฟเนี่ยสารพัดอย่างโอ้เราใช้ได้หมดเลยนะตั้งกับแอร์ตู้เย็นเรื่องแสงสว่างอะไรต่ออะไรใช้ได้หมดเลย
1: ใช่
0: แล้วถ้ากลางคืนเราจะประหยัดไปอีกก็ใส่ไอ้ storage ไอ้เป็นแบต
1: แบตเตอรี่
0: เออวันนี้ผมไปเมืองจีนมานะเขาทำแบตได้ดีมากมากเออแล้วก็ราคาไม่แพงนะฉะนั้นต้องบอกว่าต่อไปเนี่ยเราชาร์จทานชาร์จแบตในเวลากลางวันเรากลางคืนก็ใช้แล้วใช้กลางคืนไม่พอปั๊บก็ออโตเมติกนะมันสลับขั้วเอาไฟหลวงมาใช้ผมว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีแล้ววันนี้ประเทศจีนก็ทำกันทั้งแทบจะทั้งประเทศละ
1: ใช่
0: ฉะนั้นประเทศไทยเราก็ใช้อย่างนี้แหละดีแหละ
1: พอเกิดสงครามอิหร่านเราถึงมาพูดไงเรื่องโซลาร์เอเนอร์จีความจริงต้องคิดก่อนใช่ไหมก่อนจะมีปัญหาวิกฤตน้ำมันไม่พอเอาทีนี้อาว่ากันใหญ่เราต้องไปทำโซลาร์เอเนอร์จีแล้วทำไมในภาวะปกติเราไม่รู้จักปรับตัวไม่ต้องรอให้มันเกิดวิกฤตก่อนไม่ได้เลย
0: คือความกระตือรือร้นแล้วก็วิสัยทัศน์ของเราในเชิงของตรงเนี้ยเราอาจจะอ่อนแ
1: อ
0: กว่าพวกญี่ปุ่นพวกเกาหลีไต้หวันเพราะว่าพวกนั้นเขาหนาวไงแล้วมีแผ่นดินไหวมีไต้ฝุ่นเข้าฉะนั้นความกระตือรือร้นในการที่จะป้องกันเนี่ยมันก็จะดีกว่าเราเราเนี่ยในน้ำมีปลาในนามีข้าวแล้วอุณหภูมิต่างกันเนี่ยช่วงฤดูหนาวกับฤดูร้อนเนี่ยเราต่างกันนิดเดียวนะในหลักประมาณสัก20กว่าองศาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นประเทศที่อยู่เอาไม่ต้องใครเอาปักกิ่งดีกว่าปักกิ่งเนี่ยเวลาหน้าหนาวเนี่ยจะลบถึงประมาณ10กว่าองศา
1: โอ้
0: แล้วเวลาหน้าร้อนนี่จะร้อนขึ้นไปถึง40องศาฉะนั้นอุณหภูมิสูงสุดกับต่ำสุดนี่เกือบ60องศาเนี่ย
1: โอ้
0: ฉะนั้นไอ้การที่อุณหภูมิมันต่างกันสูงขนาดนั้นทำให้คนเนี่ยเขาต้องเตรียมตัวนะทั้งที่พักทั้งอาหารทั้งการแต่งตัวฉะนั้นตรงนั้นก็จะต่างกับเมืองไทยเพราะเราเนี่ยอยู่แบบสบายๆคุณชัยมีหน้าหนาวนี่คุณชัยก็อย่างน้อยก็ใส่เสื้อสักตัวสองตัว
1: แค่นั้นแหละ
0: เต็มที่พักกะม้า
1: แค่นั้นแหละ
0: แล้วก็หน้าร้อนก็เอาพักกะม้าห่
1: ม
0: แต่ถ้าเกิดคุณชัยไปอยู่ในประเทศจีนหรือประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็จะอยู่ไม่ได้แบบนั้น
1: ใช่
0: ฉะนั้นความกระตือรือร้นของตรงนี้เราเนี่ยอาจจะเป็นเพราะสิ่งแวดล้อมเรานะแล้วก็ความรู้อีกนะพวกเราชอบไปดูหนังดูละครไง
1: ใช่
0: เอาไอ้เวลาเนี่ยไปดูพวกนั้นแต่พวกนั้นที่ไปดูเท่าไหร่ก็แล้วแต่คุณวิชัยเห็นไหมว่ามันไม่ได้ช่วยให้มีความรู้นี
1: ่
0: เมื่อก่อนนี่คุณวิชัยทำหนังสือพิมพ์เนี่ยผมชอบอ่านนะเพราะว่ามีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน
1: ์
0: ใช่ไหมอันเนี้ยมันคือเกี่ยวกับการอ่านการดูถ้าเกิดว่าเราได้บริโภคสื่อเข้าไปที่มันมีประโยชน์มันก็ทำให้เราเนี่ยมีความรู
1: ้
0: นอกจากความกระตือรือร้นที่เราอาจจะน้อยแล้วแต่วันนี้ธรรมชาติมันกำลังบีบคั้นให้เราต้องกระตือรือร้นเนี่ยอย่างก่อนหน้าร้อนที่ผ่านมาเราเห็นคนยุโรปตายแล้วนี่คนอเมริกาคุณธิชัยคิดว่าจะมีปัญหาเรื่องหน้าร้อนใช่ไหม
1: ก็เริ่มมีแล้วที่นิวยอร์กนายกเทศมนตรีนิวยอร์กมาเตือนแล้วบอกว่านี่นะระวังนะความร้อนอย่างที่เราไม่เคยเจอกำลังจะมาถ้าอเมริกาเจออย่างนี้ยุโรปเจออย่างนี้โลกมันก็จะเปลี่ยน
0: อ
1: ย่างมีนัยสำคัญถ้าคนแล้วคือยุโรปเนี่ยบ้านเขาสร้างแบบเก่าไม่มีหน้าต่างไม่มีประตูแล้วก็ทำเพื่ออากาศหนาวใช่ไหม
0: ใช่
1: เขาบอกว่าหลายบ้านเนี่ยคนแก่ที่อยู่คนเดียวตายก็เพราะว่าหายใจไม่ออกมันร้อนและมันก็ไม่มีใครดูแล
0: เ
1: หมือนกับญี่ปุ่นที่เราเคยได้ยินหนาวตายอ่ะหนาวตายในบ้านเพราะอยู่คนเดียวเหมือนกันนี่ยุโรปกำลังจะมีร้อนตายในบ้านสำหรับคนแก
0: ่
1: อันนี้จะเป็นปรากฏการณ์ที่น่าตกใจมากนะครับเพราะว่าคนแก่ยิ่งเยอะลูกหลานก็ไม่ได้ดูแลไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วหนาวตายเนี่ยมันทรมานนะคุณมิตรร้อนตายก็ทรมานนะเราไม่รู้ว่าระหว่างหนาวตายกับร้อนตายอะไรทรมานกว่ากันนะคุณมิตรบ้าง
0: ก็ทรมานทั้งหมดแหละผมเนี่ยเคยไปหนาวนะลบ22องศาที่ฮาบิน
1: อ
0: ะแล้วก็มีลมด้วยนะ ผมคิดว่าผมอยากจะกลับมาอยู่เมืองไทยแต่กลับมาอยู่เมืองไทยก็40กว่าองศาผมก็เพนไปอีกเห็นไหมเราต้องปรับตัวเราต้องมีการวางแผนมิฉะนั้นคนที่จะมีปัญหาก็คือตัวเรา
1: ใช่
0: ฉะนั้นวันนี้ผมถึงเรียกว่าแฟนรายการเนี่ยที่ฟังเราแล้วเนี่ยลองช่วยส่งคอมเมนต์มานะว่าไอ้ที่เราพูดเนี่ยมันถูกต้องไห
1: ม
0: มีประโยชน์ไห
1: ม
0: และเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรนะ
1: ม
0: ผมว่าตรงนี้มันมาจากสิ่งที่เราปฏิบัติแล้วทำแล้วแล้วมันกำลังเกิดกับเราในหน้าร้อนเพราะประเทศไทยนี่ร้อนมากคนแก่ในที่จริงคุณสุชัยดูสิบ้านอยู่แถวบ้านนอกเนี่ยหลังคาจะเป็นสังกะสีเพราะมันจะถูกดีแล้วก็ทนใช่ไห
1: ม
0: แล้วดูหลังคาเป็นสังกะสีเนี่ยเวลาหน้าร้อนไม่มีไอ้พวกฉนวนไม่มีอะไรแล้วร้อนขนาดไหน
1: ใช่ใช่ใช
0: ่แล้วคนแก่ๆก็ติดเตียงนี่ทำยังไงที่อยู่ในบ้านเนี่ยก็เป็นเตาอบ
1: หนักเลย
0: ก็เป็นต่อไปก็กลายเป็นไก่อบฟางไปแหละ
1: หนักเลยแหละ
0: ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราต้องมาดูว่าเราจะปรับตัวยังไงอย่าไปหวังพึ่งรัฐบาล
1: อย่าหวังพึ่งรัฐบาลเพราะอะไร
0: เพราะว่าเราต้องช่วยตัวเราเองก่อนให้รอดให้มากที่สุดแล้วหลังจากนั้นถ้ารัฐบาลสามารถช่วยแล้วมาถึงมือเราได้ ก็ถือว่าโชคดีไปแต่เราอย่าไปงอมืองอเท้าแล้วก็รอแต่รัฐบาลแล้วรัฐบาลไม่ได้ส่งมาให้เราก็ไปว่าไปอัดรัฐบาลไม่มีประโยชน
1: ์ไม่มีประโยชน์นะรัฐบาลก็ทำได้แค่นี้แหละนะ
0: โอ้ก็ที่ผ่านมาเนี่ย10ปีก็โตได้แค่ 1.9% GDP ชาวบ้านเขาโตกัน 4-5-6-7% ก็เพราะความสามารถของผู้นำไง
1: แต่ว่าที่น่าผมจะชวนคุณวิกรมคุยว่า12ปีรองนายกเอกนิติอีก12ปีประเทศไทยจะเป็นประเทศรายได้สูงแล้วตื่นเต้นนะผมตื่นเต้นนะคุณวิกรมช่วยวิเคราะห์คราวหน้าเรามาคุยกันว่าเป็นไปได้ไหมแล้วต้องทำอะไรเราถึงจะเป็นประเทศรายได้สูงเพราะคุณวิกรมพูดมาตลอด GDP เราต้องโตเกิน 5% มันถึงจะอยู่รอดได้คุณเองนิติรับลูกไปแล้วนะรับลูกไปแล้วฉะนั้นดูให้ดีว่าเราจะทำได้จริงไหมแล้วรัฐบาลต้องทำอะไรอีก
0: ต้องมาช่วยกันคิดต้องมาช่วยกันแนะนำคือคนที่เขาทำงานเนี่ยเป็นเหมือนกองหน้านะคุณสุริชัยฉะนั้นกองหน้าเนี่ยเขาจะไปเนี่ยเขาก็จะต้องไปทำให้ถูกต้องให้มันดีส่วนกองหลังเนี่ยเราส่งเสบียงแห่งความคิดแล้วก็ข้อมูลมุมมองผมว่าตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเราเนี่ยประเทศเราเนี่ยเป็นของเราทุกคนนะคุณดุชัยใช่ไหม
1: ทุกคนนะทุกคนแต่มันเท่าเทียมกันหรือเปล่ามันเท่าเทียมกันหรือเปล่าม
0: ันก็ดูนิ้วคุณสุทธิชัยยังยาวไม่เท่ากันเลยในโลกนี้มันยากแต่สิ่งที่จะทำก็คือว่าเรามีเป้าหมายเดียวกันแต่เราต้องช่วยกันทำอย่างไรให้คนที่เขาอยู่กองหน้าเนี่ยเขาได้ข้อมูลนะแล้วกองหลังเนี่ยเราก็คอยที่จะเช็คตรวจอันนั้นทำถูกทำผิดใช่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่แล้วก็เสนอกันผมว่าเราเป็นคนที่ทำหน้าที่ตรงนี้เราไม่ได้หวังผลประโยชน์ทางด้านอะไรอย่างอื่นเราหวังว่ามันจะได้ดีขึ้นเรามักจะฝันเสมอว่าพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี
1: ้พรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้เราต้องมีความหวังเสมออ ย่าแล้วก็คุณวิกรมอย่าหวังพึ่งรัฐบาลต้องพึ่งตัวเราเอง
0: ให้มากที่สุด
1: ให้มากที่สุดตนเป็นที่พึ่งแต่งตนนะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอย่าไปหวังพึ่งรัฐบาลหรือพึ่งใครทั้งสิ้นคิดเองต้องทำให้ได้มิฉะนั้นเราจะยากเราจะเหนื่อยโลกร้อนนี่เรื่องจริงใช่ไหมเอลนีโญซูเปอร์เอลนีโญนี่จะมีเรื่องฝนแรงด้วยนะคุณวิกรมเรื่องนี้เราควรจะคุยกันด้วยนะว่าเราจะเจอฝนแรงชนิดที่รุนแรงหนักหน่วงคุณวิกรมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านน้ําด้านเขื่อนอยู่แล้วฉะนั้นเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่ต้องฝากกันช่วยกันคิดคุณวิกรมมีคําแนะนํากับรัฐบาลอย่างไรเรื่องเอลนีโญซูเปอร์เอลนีโญที่กําลังจะมา
0: ดีฮะช่วยกันเราต้องช่วยกันคิดแล้วก็ช่วยกันพูดในสิ่งที่มีเหตุและผล อย่าไปพูดไอ้คนบางทีเนี่ยพูดสักแต่พูดแล้วก็ไม่ได้มีความรู
1: ้
0: แล้วก็ไม่มีข้อมูลที่เป็นจริงฉะนั้นมันก็ทำให้คนเขาไขว้เขวนะคนฟังอ่ะวันนี้เราก็มีอะไรก็ไม่รู้เป็นข้อมูลที่คนไปพูดเนี่ยไม่รู้จริง
1: ไม่รู้
0: ผมนี่ก็ไม่ได้รู้จริงอะไรหรอกแต่หาแหล่งของข้อมูลที่น่าเชื่อถือ บวกกับประสบการณ์ของเราเนี่ยทุกอย่างทุกสิ่งนะคุณริชัยที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยดูสิผมพูดถึงเรื่องเวียดนามเป็นยังไงผมพูดถึงเรื่องน้ำท่วมเป็นยังไงผมพูดถึงเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นยังไงนะล้วนแต่เราหวังดีต่อสังคมของเราทั้งสิ้นครับ
1: ถูกต้องถูกต้องนี่แหละครับวันนี้เรามาพูดคุยตั้งโต๊ะคุยกันเรื่องโลกร้อนปรากฏการณ์เห็นชัดแล้วนะไม่ต้องปฏิเสธกันแล้วนะว่า โลกมันร้อนขึ้นแน่นอนเราฐานะคนไทยแต่ละคนจะทำอะไรได้เพื่อดูแลตัวเราเองและเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับวันโลกาวินาศถ้าเราไม่ทำมันมีโลกาวินาศที่คุณวิกรมกับผมห่วงคือสงครามโลกครั้งที่3จะเกิดไหมนั่นก็โลกาวินาศและมาถึงวันนี้โลกมันจะร้อนจนกระทั่งโลกาวินาศไหมและมันจะโลกาวินาศเรื่องสงครามและเรื่องอากาศร้อนก่อนที่โลกาวินาศเพราะเราไม่มีกินเศรษฐกิจเราย่ำแย่ไหมเนี่ยมันเป็นวิกฤตทั้งสิ้นขอบคุณมากเลยครับคุณวิกรมสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับ
2: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งเร่งตรวจสอบกรณีเอกชนปล่อยตะกอนดินไหลลงทะเลบริเวณเกาะสิเรจังหวัดภูเก็ตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: ตอนนั้นดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งเร่งตรวจสอบกรณีเอกชนปล่อยตะกอนดินไหลลงทะเลบริเวณเกาะสิเรจังหวัดภูเก็ตพร้อมสั่งระงับการปล่อยตะกอนดินเสี่ยงกระทบระบบนิเวศชายฝั่ง
5: นายปิ่นศักดิ์สุรัสสวัสดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวถึงกรณีมีการเผยแพร่ภาพและข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีตะกอนจากพื้นที่เอกชนไหลลงสู่ทะเลบริเวณเกาะสิเรตำบลรัชดาอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเร่งตรวจสอบและสั่งให้ระงับการปล่อยตะกอนลงทะเลทันทีเพื่อป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่10จากการตรวจสอบพบพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ของเอกชนเนื้อที่ประมาณ39ไร่เจ้าหน้าที่ได้ยื่นหนังสือแจ้งต่อผู้จัดการบริษัทผู้ครอบครองที่ดินแปลงดังกล่าวให้ยุติการกระทำหรือกิจกรรมที่ทำให้ตะกอนหรือวัสดุไหลลงทะเลในทันทีพร้อมกำหนดให้จัดทำมาตรการป้องกันและควบคุมการชะล้างพังทลายของดินเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในระยะยาวติยาพันยังเทียนรายงาน
4: กองทัพบกชี้แจงกรณีฝ่ายกัมพูชากล่าวหาว่าทหารไทยขว้างระเบิดไปยังฝั่งกัมพูชาจนทำให้กำลังพลกัมพูชาบาดเจ็บเป็นข้อมูลเท็จคาดว่าเป็นกำลังพลใหม่เหยียบทุ่นระเบิดของฝ่ายตนเองที่ตกค้างอยู
6: ่พลรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกชี้แจงกรณีที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาว่าเมื่อเวลา 12:35 ที่ผ่านมามีทหารไทยจำนวน7นายลาดตระเวนเข้าไปในพื้นที่บริเวณช่องกลางอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์และขว้างระเบิดมือจำนวน1ลูกเข้าไปยังที่ตั้งของฝ่ายกัมพูชาเป็นเหตุให้ทหารกัมพูชาได้รับบาดเจ็บ3นายเป็นข้อมูลเท็จและเป็นการบิดเบือนความจริงอย่างสิ้นเชิงซึ่งจากการตรวจสอบอย่างเร่งด่วนกับหน่วยทหารที่รับผิดชอบในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวพบว่าเป็นเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในฝั่งกัมพูชาเองไม่ใช่เกิดจากการกระทำโดยฝ่ายไทยอย่างที่กล่าวอ้างโดยกองทัพบกประเมินว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากกำลังพลชุดใหม่ของฝ่ายกัมพูชาซึ่งยังขาดความชำนาญและไม่คุ้นเคยกับพื้นที่อันตรายพลาดเหยียบทุ่นระเบิดของฝ่ายตนเองที่เคยตกค้างอยู่ปิญญวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
4: เกษตรจังหวัดตรังเดินหน้าส่งเสริมการใช้ระบบน้ำในสวนทุเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาการตลาดทุเรียนจังหวัดตรังหลังพื้นที่ปลูกทุเรียนในจังหวัดตรังมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดกว่า 8,000 ไร่
7: นายจตุรงค์พรหมวิจิตรเกษตรจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานเกษตรจังหวัดตรังเดินหน้าจัดอบรมหลักสูตรการติดตั้งระบบน้ำในสวนทุเรียนแก่เกษตรกรผู้สนใจในพื้นที่จังหวัดตรังเพื่อส่งเสริมการใช้ระบบน้ำในสวนทุเรียนอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2569เพื่อมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรสามารถออกแบบติดตั้งและดูแลรักษาระบบน้ำทางการเกษตรได้อย่างถูกต้องซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการลดต้นทุนและเพิ่มปริมาณผลผลิตคุณภาพโดย ปัจจุบันพื้นที่ปลูกทุเรียนในจังหวัดตรังมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดโดยพุ่งสูงถึง 8,057 ไร่การจัดการระบบน้ำจึงเป็นกุญแจสำคัญที่จะกำหนดทิศทางและคุณภาพของทุเรียนตรังยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

นุนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงสนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

พลงที่เป็นเพลงประกอบในการโฆษณาของสายการบินแห่งชาตินะครับจามบินไทยแล้วก็ปุ่งคาราบาวได้ทำงานเพลงจนกระทั่งมีความรู้สึกเหมือนกันจะเป็นเพลงประจำของทางสายการบินแห่งชาติการบินไทยไปซะแล้วแล้วก็ในความรู้สึกในเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังเป็นเรื่องของการต้องหาข้อมูลหลักฐานแล้วก็สิ่งต่างๆที่ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่ได้ถูกนะครับถูกกักตัวไว้นะฮะต้องถือว่าเป็นผู้ที่ต้องถูกกักตัวไว้สำหรับการที่จะได้ขึ้นศาลต่อไปที่ออสเตรเลียของพนักงานของแอร์โฮสเตสสาวท่านนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยแล้วก็ดูถึงเรื่องของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยนะครับพยานหลักฐานต่างๆที่กำลังยังรวบรวมกันอยู่ขณะนี้แล้วก็หาข้อมูลกันขนาดหนักกันทำหน้าที่กันอย่างหนักทั้งทุกภาคส่วนทั้งตำรวจปปส.ทั้งเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนทั้งในส่วนของทางสนามบินแล้วก็ทางนิติคอนโดแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนะครับที่เกี่ยวข้องแล้วก็กำลังดูแลตรงนี้กันอยู่ก็คงจะมีความคลี่คลายออกมาเร็วๆนี้แหละครับแล้วก็คงจะต้องให้ความเป็นห่วงใยด้วยถึงแม้ว่าจะต้องถูกดำเนินคดีอะไรต่างๆเข้าไปในพื้นที่ของทางต่างประชาติต่างประเทศเขาเราก็ต้องให้กำลังใจว่าเขากว่าจะต้องขึ้นศาลเนี่ยต้องถูกจองจำในพื้นที่จำกัดเนี่ยนะครับที่ออสเตรเลียเนี่ยต้องเป็นเวลาร่วมเป็นเดือนก็ขาดอิสรภาพนะครับในระหว่างที่จะต้องรอดำเนินคดีต่างๆกันอยู่นะฮะก็เป็นข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์แต่ผมพิจารุ่งสมัยและคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงในคืนวันนี้ก็เลยเลือกเพลงนี้มาจริงวันนี้จะไปคุยกับพี่แอดและวงคาราบาวที่เขาแสดงอยู่แถวใกล้ๆกับหอพักของลูกชายก็ปรากฏว่าไปไม่ไหวเพราะว่ามีภารกิจเยอะนะฮะก็เลยพอดีมีงานศพด้วยตอนช่วงเย็นที่ผ่านมาที่วัดบางแพรกเหนือเพิ่งจะกลับมาเป็นพี่ที่เคารพนับถือกันเป็นนักพากย์นะครับก็สูญเสียภรรยาไปก็เลยต้องไปร่วมฟังสวดศพที่ผ่านมาก็ในคิดว่าคงจะไปคุยกันในช่วงต่อไปตอนนี้เขาลงบุ๊กไว้เรียบร้อยแล้วสำหรับการแสดงของทนดนตรีไลฟ์นะฮะแล้วก็เปิดให้คุณได้จองกันนะครับทั้งระดับต่างๆคนก็เฝ้าใจจดใจจ่อกันนะฮะซึ่งก็เข้าใจนะครับทุกคนก็อยากจะชมแต่ว่าเรามีพื้นที่จำกัดแล้วก็เราก็แบ่งเป็นเรื่องของการได้นะฮะให้คนที่เคยมาอยู่นะฮะคนที่มาชมเป็นประจำได้นะครับได้รับสิทธิ์ก่อนนะฮะก็แบ่งเป็นระดับต่างๆนะครับแต่ไม่ได้เป็นการแบ่งความไม่เท่าเทียมชนชั้นทั้งนั้นนะฮะก็เป็นการแบ่งไว้เพื่อที่จะให้สิทธิ์ของคนที่เขามาเป็นประจำสม่ำเสมอนะฮะที่ผ่านมาก็นำมาเป็นประจำสม่ำเสมอแต่ผมก็กำลังสารวจวุ่นวายอยู่กับเรื่องการเตรียมการในเรื่องของสถานที่เพราะว่าก็เป็นห่วงและกังวลนะครับคนดูเยอะๆมันแน่นๆมากๆเราก็ต้องดูแลเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของระบบการอพยพผู้คนนะฮะว่าเกิดเหตุฉุกเฉินหรือว่าการทางหนีทีไล่ต่างๆนะฮะไม่อยากให้เกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นข้อกังวลส่วนที่ได้แจ้งไปในเรื่องของหนี้สินที่ได้ต้องกู้มาสำหรับสหกรณ์ก็เพราะว่าจะต้องมีบางส่วนที่เราต้องนะครับใช้จ่ายโดยที่ทางราชการไม่สามารถที่จะนะครับเบิกได้นะฮะเช่นการดูแลเรื่องศิลปินเครื่องดื่มต่างๆที่ไม่สามารถที่จะเบิกทางราชการได้นะฮะก็ต้องดูแลกันนะครับอันนี้ก็ต้องมีงบส่วนตัวงบที่นะครับหามาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็สมาชิกก็ปรารถนาดีอยากจะต
ทำเสื้อบ้างอยากจะไปจัดกิจกรรมอะไรต่างๆได้ให้บ้างนะครับเพื่อที่จะเอาเงินมาใช้หนี้ให้ขอบคุณมากนะครับแต่ว่าอันนี้คงไม่ขอน้อมรับเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเราทำงานให้ทางราชการแล้วก็มีงบทางราชการแล้วนะครับส่วนที่เราจะไปนะฮะจัดสรรปันส่วนให้เพียงพอนั้นก็ขึ้นอยู่กับทางการดำเนินการของเราเองส่วนของผมเองก็คือเอาไว้ส่วนของที่กู้หนี้ยืมสินไว้ของสหกรณ์นี่ก็เอาไว้ใช้ส่วนตัวด้วยนะครับแต่นี้เราก็พอจะมีทางที่จะชดใช้ได้กับทางราชการกันไปแต่ว่าส่วนที่นะฮะที่จะทำหน้าที่ทำงานกันก็เดี๋ยวคงจะไปหลังจากเกษียณแล้วนะฮะว่าจะมีวิธีการที่เราจะไปร่วมกิจกรรมอันใดบ้างนะฮะอาจจะเป็นกิจกรรมของทางหน่วยงานหรือว่าทางส่วนอื่นๆที่เขานะครับสามารถที่จะได้ทำงานสนับสนุนกันได้เราก็ยินดีนะฮะก็จะเป็นงานส่วนรวมนะครับแต่ส่วนตัวนี้ก็จะขอไม่รับนะฮะไม่รับทั้งนั้นขอบคุณมากๆนะครับที่ปรารถนาดีไม่ว่าจะทั้งเรื่องเสื้อหรือว่าจะรวมไปการจัดของที่ระลึกหรือว่ารวมไปถึงเรื่องของการจะไปจัดนะฮะจัดคอนเสิร์ตกันแล้วก็รวมตัวกันนะครับต้องขอบคุณมากๆความปรารถนาดีแต่นี้เราก็ต้องขอไม่น้อมรับเพราะว่าไม่สามารถที่จะรับได้นะฮะทั้งเป็นในส่วนของหลังจากเกษียณราชการไปแล้วก็ตามทีไม่ได้เป็นราชการแล้วแต่ก็จะไม่ขอรับเพราะว่าอันนี้เราเป็นความตั้งใจที่จะทำงานเพื่อสังคมส่วนรวมแล้วก็ไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นที่เป็นเราก็มีอะไรต่างๆที่เราจะต้องหนี้สินต่างๆที่เราจะต้องไปชดใช้นั้นก็อาจจะเป็นส่วนของส่วนตัวก็แล้วกันนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆนะฮะเดินทางกันด้วยบทเพลงที่คุณได้ขอมาทั้งใน Google Form ที่แอดมินช้างน้อยหัสดินเทพหัสดินนายุทธยาได้ส่งมาให้แล้วแล้วก็ทางหมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรีหมายเลข0816346452หมายเลขโทรศัพท์0816346452นะครับคือวันนี้ก็ไม่แน่ใจนะฮะว่าคุณรัศมีมณีนินก็ยังเงียบหายไปตรงนั้นจะเที่ยวไปวิ่งแล้วเห็นมีทางเฟซที่ส่งภาพว่าข้อมือมีปัญหาเรื่องไม่แน่ใจว่ากระดูกหักไปหรือเปล่านะครับก็จะขอให้เธอได้พักไปก่อนแล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวถ้าติดต่อกันได้นะฮะสื่อสารกันได้ต่อไปก็จะได้นำเสนอกันในช่วงเวลาของเล่มแล้วเล่มเล่ากับรัศมีมณีนินทีมงานของทนดนตรีในคืนวันนี้คุณเมฆกันแก้วหลงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจและการจันทร์วสันต์วงสว่างสงเกตท่านมณีมนวิภาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองหัสดินเทพหัสดินนักทยาช้างน้อยนักเดินทางและคุณทุนชัยกำรอดควบคุมเสียงในคืนวันนี้ก็ไปถึงท้องฟ้ากันกับสายการบินแล้วก็มาเพลงเกี่ยวกับท้องฟ้ากันสัก2เพลงกันละกันที่บนนะครับเธอเห็นท้องฟ้านั่นใหม่และนกบินลัดฟ้ามาลิโฮนาครับ

0: นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: 3:32 เดินทางกันในครึ่งชั่วโมงแรกของถนนดนตรีในคืนวันอาทิตย์มาริโอน่าซึ่งก็ได้เชิญธงผืนใหญ่ขึ้นสู่ยอดเสาผมก็เลยถามไปว่าใครเป็นคนเชิญธงดูแข็งแรงเขาบอกเลขาบอกอาจารย์ไข่กับพี่หญิงไม่น่าจะใช่มั้งดูแข็งแรงเป็นธงโลโก้16ปีแคมป์ไฟดนตรีมาริโอน่าแล้วก็เป็นพื้นสีดำเพื่อที่จะได้เป็นการครับแสดงถึงความอาลัยก็ในเรื่องกันนะครับที่เราได้สูญเสียในสิ่งต่างๆที่เรียกว่าเป็นส่วนที่มีความรักความผูกพันของคนทั้งชาตินะครับก็เป็นการแสดงความอาลัยสำนึกในพระกรุณาธิคุณนะครับก็จะมีธงผืนใหญ่นี้นะครับก็เห็นเชิญธงขึ้นไปแล้วบนยอดเสาไม่รู้ว่าที่ไหนหรือว่าที่แคมป์ไฟหรือเปล่าเสาที่5ธันวาคมก็เชิญผมด้วยนะครับว่าจะต้องไปทำหน้าที่16ปีแคมป์ไฟดนตรีแผ่นดินนี้มีตำนานที่ไร่หุบกระพงก็ตอนนี้เปิดให้จองบัตรกันแล้วนะครับทาง0853734316นะครับแล้วก็แอดไลน์เขามาริโอน่าแคมป์ไฟดนตรีกันได้เลยตอนนี้ก็ไปอุดหนุนอาจารย์ไข่กันเยอะๆแต่ว่าในช่วงปิดท้ายของถนนดนตรีในเดือนสิงหาคมก็จะมาที่ถนนดนตรีนะครับให้กับถนนดนตรีไลฟ์เป็นนะครับเป็นศิลปิน

ได้ร่วมกันกับศิลปินที่กันได้ทำงานทำหน้าที่กันตอนนี้ก็มาสู่เรื่องของหลังจากที่ปิดท้ายถนนดนตรีไลฟ์ไปเราก็จะเคลื่อนที่ไปทำงานให้กับพี่น้องที่ได้เคยมาช่วยถนนดนตรีเราก็จะไปตอบแทนเขาเหล่านี้นะครับทั้งองค์กรทั้งมูลนิธิสถาบันต่างๆหรือว่าตัวบุคคลด้วยที่ได้มาช่วยให้กับถนนดนตรีได้เดินทางกันมาสู่ปีที่3สำหรับถนนดนตรีไลฟ์และ31ปีของรายการถนนดนตรีก็จะเป็นการไปนะครับตอบแทนพระคุณของทุกๆท่านนะครับเดินทางกันด้วยเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะแล้วก็วันนี้งานวรรณกรรมไม่ได้นำเสนอครับแต่ว่ารอคุณรัศมีมณีดินที่จะหายจากอาการบาดเจ็บนะไปวิ่งมาคงจะล้มนะครับเพลงที่เมื่อวานนี้มีผู้ฟังขอมาทางนะฮะทาง Google Form นะฮะที่แอดมินได้ส่งมาให้แล้วมีเพลงติดค้างเมื่อวานผมไม่ได้จัดรายการเพราะว่าเปิดเทปของถนนดนตรีไลฟ์จุดพักของนักเดินทาง78ปีนักงานคารวานและคารวานน้อยกับดวงดาวเดียวได้ไปยังคิดว่าช่วงท้ายเดี๋ยวจะขอเพลงเอานำเทปช่วงท้ายเมื่อคืนเนี่ยตอนช่วงท้ายที่นักงานเล่นอย่างสนุกมากให้กับถนนดนตรีนะครับเพื่อจะเกษียณอายุราชการผมด้วยนะครับก็สนุกมากก็เมื่อวานฟังไม่จบเดี๋ยวจะให้คุณทุนชัยได้ช่วยเอาช่วงท้ายนะฮะช่วงท้ายของเทปชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเราจะเปิดกันในชั่วโมงสุดท้ายกันก็จะเป็นช่วงที่มีเพลงเร็วๆสนุกแล้วรายการเมื่อวานนี้ปิดสถานีไปซะก่อนนะฮะท่านที่ฟังทางวิทยุอาจจะไม่ได้ฟังเดี๋ยวผมจะให้มาฟังกันอีกครั้งหนึ่งในคืนวันนี้นะครับเมื่อวานนี้มีเพลงที่คุณผู้ฟังไม่ได้เปิดให้คุณแตงหอมนะฮะขอเพลงจากอุบลราชธานีบอกคิดถึงเมื่อ20ปีที่แล้วคิดถึงบ้านศรีสะเกษนอนอยู่กระท่อมนาฟังวิทยุธานินชีวิตไปตามวิถีนี้โอ้โหฟังทนดนตรีมา20ปีแล้วนะฮะขอเพลงนี้ไว้อยากขึ้นสวรรค์และดอกไผ่บานที่คุณเด็กฟังทนขอมาครับ

วันที่13กรกฎาคมนี้ขอให้พี่แอดเล่นแต่เพลงช้าเพลงเก่าๆในยุคแบบเป็นโฟกกับพี่เล็กไม่เต้นกันเลยดีไหมแบบไม่ต้องเต้นนั่งฟังอย่างเดียวเนี่ยเพราะว่าก็อยากจะมีเพลงฟังอย่างเนี้ยเดี๋ยวต้องไปคุยกันนะครับว่าจะเป็นไปได้ไหมแต่ว่าถ้าเล่นโฟกเนี่ยมันจะต้องซ้อมกันเยอะเมื่อกี้ที่แกไปญี่ปุ่นมาก็เป็นดนตรีโฟก็ต้องไปซ้อมกันเยอะจัดให้แล้วนะครับแล้วก็มีในไลน์ของทนดนตรีที่มีสมาชิก927ท่านยังไม่ครบพันทีวันนี้เป็นวันเกิดนัสเสกคนรักเพื่อชีวิตบอกมานัสเสกศักดิ์สิทธิ์เชื้อกลางครบ71ปีก็นะคุณหมีประตูรถหนีบนิ้วมืออ๋อครับครับผมทราบนะแล้วก็ที่ธงมาริโคน่าที่ชักอยู่บนยอดเสาอยู่ที่หุบกระพงคือคุณเลขาว่าหนูจะไปลักธงนี้อย่าเสียงอย่าเสียงแล้วก็ส่งพี่เมฆขึ้นไปอ๋อครับเพราะคุณเมฆเขาไม่ค่อยถนัดที่สูงเขาไปจะมาริมฝั่งน้ำเพราะว่าต้องวางเบ็ดนะครับแล้วตอนนี้เขามีเรื่องหนึ่งเขาอะไรนะเขาไปหาเต่าเหรอวันก่อนที่เครื่องส่งพันกิโลนะครับท่านตูนเถอะเพียวหน่อยอ๋อตูนบริสแลมเลยฮะครับก็คุณบสันต์วงสว่างเพื่อนจ็อกนักออกแบบบอกว่าน่าจะสูงมากไม่ได้ต้องขออนุญาตเดี๋ยวมีข้อห้ามอ๋อครับครับนะก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าธงผืนนี้ของมาริโกน่านี่ก็ชักไว้ที่เสาที่ไหนเดี๋ยวต้องไปชมที่แคมป์ไฟมาริโกน่าหรือว่าวันที่6สิงหาตอนอาจารย์ไข่กับมาริโกน่ามาก็ลองถามกันดูก็แล้วกันก็คิดว่าคงจะได้พูดคุยถึงเรื่องราวของคอนเสิร์ต16ปีแคมป์ไฟดนตรีแน่นอนนะฮะก็ดีพอดีเลยนะครับก็จัดปิดท้ายทนดนตรีไลฟ์แล้วก็ได้คุยกันทั้งศิลปินที่มาทุกท่านนะครับทุกศิลปินที่มาแสดงที่ทนดนตรีไลฟ์ตลอด3ปีต้องขอบคุณมากๆแล้วก็ค่ายเพลงทุกค่ายเพลงแล้วก็เจ้าของลิขสิทธิ์นะครับทั้งนอกจากทั้งศิลปินแล้วก็ที่เจ้าของลิขสิทธิ์ด้วยที่มอบลิขสิทธิ์ต่างๆในการที่เผยแพร่ให้กับทนดนตรีเพราะเราก็จัดไม่ได้เป็นการหารายได้ใดๆทั้งนั้นนะครับให้คนเขาชมฟรีแล้วก็ได้จัดเป็นกิจกรรมเพื่อที่จะบันทึกรายการนะฮะเพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ทุกวันเสาร์ต้นเดือน4ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับเป้าหมายคือเรื่องนี้นะครับเรื่องการบันทึกรายการเพื่อออกอากาศและให้คุณได้เข้าชมในสถานที่ของทางราชการที่มีเอาไว้เพื่อใช้ประโยชน์และสังคมส่วนรวมโดยทนดนตรีได้รับมอบหมายให้จำทำหน้าที่ก็ทำหน้าที่ตรงนี้ซึ่งมีพื้นที่อยู่เพียงแค่ 1,000 กว่าที่นั่งฉะนั้นถ้าคนเยอะเมื่อศิลปินที่มีชื่อเสียงและได้ความนิยมมีคนเยอะมากเราก็ต้องใช้วิธีการที่จะต้องลงทะเบียนก่อนล่วงหน้าและคนที่มาที่หน้า งานตอนนี้ก็คงจะต้องมารอคอยแต่ว่าตอนนี้นะฮะที่หน้า งานไม่ต้อง walk in นะครับเพราะว่าสำหรับคาราบาวเนี่ยก็คงจะเต็มแน่ๆนะฮะหลังจากที่เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนกันเป็นช่วงเวลาของระดับนะฮะระดับต่างๆที่คุณที่เคยได้นะฮะมาชมก็จะได้รับสิทธิ์กันก่อนนะครับเดินทางกันในช่วงท้ายกับเพลงที่คุณผู้ฟังขอมาจากสุราษฎร์สาวสุราษฎร์ขอมานะครับทาง0816346452คุณเขาอย่าเยือกและถ้าเวลาทันผมจะเปิดเรฟูจีอีกเพลงหนึ่งครับ

ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

คมปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสังคมโซเชียลนิยมเป็นโลกของคนเจนใหม่มีกระแสอะไรก็หวือหวาตามกันส่วนคนเสพเพลงเพื่อชีวิตนี่ส่วนมากจะเป็นพวกสวพวกอายุมากหน่อยเพราะนั้นพื้นที่ในโซเชียลของเพลงเพื่อชีวิตปัจจุบันนี้ก็จะลดน้อยลงถึงอย่างไรก็ตามแต่ผมก็ยังยืนยันว่าคุณค่าของเนื้อหาและก็ท่วงทำนองของเพลงเพื่อชีวิตนี่มันจะยังดำรงอยู่ไม่ลดหายตายจากสังคมไทยหรอกดำรงความเป็นเพลงเพื่อชีวิตที่มีคุณค่าอยู่ตลอดไปแม้ว่าในยุคโซเชียลนิยมจะซาลงไปบ้างแต่ว่าผมยังยืนยันว่าเพลงเพื่อชีวิตไม่ตายแน่นอน

0: เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้สูญเสียและผู้บาดเจ็บกรณีเด็กขับรถชนพระสงฆ์ทุดงที่จังหวัดมุกดาหารอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: สนองดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบหมายผู้ช่วยรัฐมนตรีลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้สูญเสียและผู้บาดเจ็บกรณีเด็กขับรถชนพระสงฆ์ธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารพร้อมกำชับเร่งเยียวยาฟื้นฟูสภาพจิตใจอย่างต่อเนื่อง
5: นางสาวชนกจันทาทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหารร่วมกับศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนหรือสรส.จังหวัดมุกดาหารเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวจากเหตุการณ์อุบัติเหตุเด็กขับรถชนคณะพระภิกษุสงฆ์เดินธุดงค์พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิสวัสดิการสังคมโดยได้รับฟังข้อมูลการดำเนินงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมกำชับให้พม.จังหวัดมุกดาหารประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นและอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรืออพม.ในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วครอบคลุมและตรงกับความต้องการของแต่ละครอบครัวทั้งนี้กระทรวงพม.เน้นย้ำแนวทางการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อเยียวยาจิตใจและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตให้ครอบครัวผู้เสียหายและผู้ได้รับบาดเจ็บสามารถกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้โดยเร็วที่สุดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
4: ท่าอากาศยานเชียงใหม่ซ้อมแผนเผชิญเหตุเต็มรูปแบบ C-MEC 26บูรณาการทุกหน่วยรับมือเหตุโจมตีและก่อวินาศกรรม
6: นายการันธนกุลจีรพัฒน์ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่เปิดเผยว่าท่าอากาศยานเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุเต็มรูปแบบบทที่2กรณีการโจมตีด้วยอาวุธหรือการก่อวินาศกรรมและลอบวางเพลิงประจำปี2569ณท่าอากาศยานเชียงใหม่เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและประเมินความพร้อมในการเข้าควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนของขั้นตอนการฝึกซ้อมได้จำลองสถานการณ์คนร้ายใช้อาวุธบริเวณอาคารผู้โดยสารภายในประเทศเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้เข้าเผชิญเหตุในเบื้องต้นพร้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเพื่อสั่งการจัดการพื้นที่อพยพผู้โดยสารไปยังจุดปลอดภัยสำหรับการฝึกซ้อม C-MEC 26เป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบความพร้อมด้านบุคลากรและการสื่อสารตามเกณฑ์มาตรฐานเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการตลอดจนรักษามาตรฐานการดำเนินงานของท่าอากาศยานเชียงใหม่ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
4: จังหวัดนราธิวาสเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์5ปีกำหนดทิศทางเกษตรสู่ความยั่งยืน
7: นายเทิดศักดิ์รันจวนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสเชิญชวนเกษตรกรสถาบันเกษตรกรหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสถาบันการศึกษาผู้ประกอบการและประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสระยะ5ปีปีพุทธศักราช 2571 ถึง 2575 เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาภาคการเกษตรของจังหวัด ให้สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของพื้นที่นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในวันอังคารที่7กรกฎาคมนี้ณห้องประชุมโรงแรมตันหยงหรือสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามออนไลน์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสสำหรับร่างแผนดังกล่าวมุ่งขับเคลื่อนภาคการเกษตรภายใต้วิสัยทัศน์เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีสินค้าเกษตรมูลค่าสูงขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ความยั่งยืนเชื่อมั่นว่าทุกความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆจะเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดอนาคตภาคการเกษตรของจังหวัดให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
4: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยเด็ดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ถ้าเราพูดถึงเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยนะครับเริ่มต้นมาจริงๆจากเพลงชีวิตสมัยครูคำพลสัมพุทธานนท์ถือว่าเสน่ห์โกมารชุนแต่ต่อมาเนี่ยที่มาเป็นเพื่อชีวิตแล้วก็เป็นแบบฉบับมากันจนถึงทุกวันนี้นะครับเริ่มต้นจากหลังเหตุการณ์14ตุลาคม16คำว่าเพื่อชีวิตนั้นเกิดมาจากหนังสือของจิตภูมิศักดิ์ครับเพราะฉะนั้นเพลงเพื่อชีวิตถ้าพูดกันให้เต็มๆก็คือเพลงเพื่อชีวิตเพื่อประชาชนนั่นเองนะครับเพลงเพื่อชีวิตผมเชื่อว่ายังมีอยู่คู่สังคมไทยตลอดไปนะครับแต่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนซึ่งอาจจะเป็นร็อกก็ได้เป็นแจ๊สเป็นแร็ปเป็นอะไรก็ได้นะครับอยากให้ทุกคนนะครับไปมองที่การทำงานของศิลปินนั้นๆไปดูที่ผลงานเพลงนั้นๆนะครับมันก็จะทำให้เพลงเพื่อชีวิตนั้นก็จะเดินหน้าต่อไปนะครับ

ดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ับก็มาชั่วโมงที่2ของทนดนตรีกับผมพิญญรุ่งสมัยนะคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงกำลังอ่านก็อ่านจะจบแล้วแหละครับสิไรลาวปัญญาพันธพาณิชย์นักเขียนหนุ่มที่ไปพบกันเมื่อตอนที่เดินทางไปลาดใต้โหนดไปงานบ้านนักเขียนแล้วก็20ปีหุบเขาฝนโปรยไพรได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกันไม่มากนักในระหว่างทางและระหว่างที่พักแต่หลังจากนั้นแล้วเมื่อเขามอบหนังสือไว้ให้ก็เลยถ่ายนำในเรื่องเขามาถ่ายทอดว่าโอ้โหนี่ประเทศลาวนี่โดนทิ้งระเบิดมากมากจริงๆนะถึงขนาดว่าในเรื่องราวที่บอกว่าไม่สามารถจะทำนาทำไร่อะไรได้เลยเพราะว่าถ้าขุดลงไปหรือไถลงไปหรือแม้กระทั่งก่อกองไฟก็มีสิทธิ์ที่จะมีวัตถุระเบิดอยู่ใต้พื้นดินเต็มไปด้วยระเบิดทั้งนั้นในสมัยที่มีสงครามเวียดนามแล้วก็สงครามที่แม้กระทั่งอเมริกาเองที่ส่งทหารเข้ามารบทหารเองก็ไม่รู้ว่ารบเพื่อใครเพื่ออะไรครับแล้วก็ต้องสูญเสียชีวิตกันจำนวนมากมายมหาศาลแต่ว่าได้อ่านเรื่องราวแล้วก็เลยก็คงจะเช่นเดียวกับที่เพลงที่ได้บ่งบอกไว้ว่านะฮะไม่ว่าจะยังไงก็คงเหลือไว้นะฮะในคราบน้ำตาแล้วก็คนที่เป็นผู้ที่สูญเสียจากภัยสงครามก็คือผู้ที่บริสุทธิ์และไม่ได้รู้อินโนอินเนทั้งหลายนะครับแต่ทางกันในชั่วโมงที่2นะครับเพลงที่คุณขอมาทางนะฮะทาง Google Form แบบฟอร์มที่ให้ไว้ในการขอเพลงนะครับก็คือวันเสาร์อาทิตย์นะครับเพลงพิชวิตที่ได้ถ่ายทอดให้กับคุณตรงนี้ครับบทเพลงที่มีเรื่องราวของการสะท้อนความเป็นจริงในการเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็สะท้อนในเหตุการณ์บ้านเมืองต่างๆของศิลปินที่ได้นำมาพูดถึงนะครับศิลปินลาวท่านนี้กวีสิไลนี่ก็กำลังดูเขาแต่งเพลงด้วยนะปัญญาเนี่ยเขาแต่งเพลงแล้วก็เห็นบอกว่าเขาสนิทกับอาจารย์ไข่มาริฮุน่ามากด้วยโอ้แล้วก็เลยส่งข้อความไปให้เขาเพื่อจะสื่อสารกันว่าคงมีโอกาสได้เดินทางไปที่ประเทศลาวบ้างในโอกาสต่อๆไปนะครับครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2กับเพลงของมาริโฮน่าเคเรือครับ

0: คำว่าเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นในยุคที่เราเรียกร้องสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยในสมัยนั้นเขาเรียกว่าทำงานเพื่อประชาชนก็เลยมีบทชี้นำเป็นทฤษฎีการทำงานศิลปะขึ้นมาก่อนหน้านั้นเราค่อนข้างจะเป็นอิสระเรามองศิลปะเป็นเรื่องบริสุทธิ์ศิลปะทำงานเพื่อศิลปะคงจะไม่มีเพื่ออย่างอื่นอย่างใดหลังจากศึกษาทฤษฎีเรื่องเพื่อชีวิตก็รู้ว่าการทำงานศิลปะมันมีความเป็นมาเป็นเรื่องวัตถุกำหนดจิตเพลงแต่ละเพลงหรือว่าบทกลอนบทข้อเขียนล้วนแต่มีความเป็นมาที่แน่นอนของคนที่ผลิตเขาอยู่จุดไหนเขาก็จะรับใช้สิ่งนั้น
1: สี่ทุ่ม27นาทีครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์ก็มีผู้ฟังจากหาดใหญ่โทรมาทาง08163464520816346452หมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรีว่าถ้าเกษียณแล้วจะได้จัดใหม่อีกไหมบอกเสียได้ถ้าไม่ได้จัดทนดนตรีต่อก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้บริหารที่จะมารับตำแหน่งรับหน้าที่กันใหม่ว่าเขาจะมีนโยบายอย่างไรแต่ว่าถ้าผมเองก็ยินดีพร้อมอยู่แล้วสำหรับการทำรายการทุกคืนวันเสาร์อาทิตย์ที่เราทำอยู่ที่สตูดิโอที่บ้านเป็นสตูดิโอที่ได้นะครับประกอบร่างเครื่องไม้เครื่องมือขึ้นมาก็เป็น10ปีแล้วนะครับก่อนโควิดอีกก็เลยทำให้คุณภาพของเสียงต่างๆก็ว่าใกล้เคียงกับที่ห้องส่งที่อยู่ที่วิทยุแห่งประเทศไทยที่ทำงานนี่นะครับตอนนี้เราก็เครื่องมือก็พร้อมแล้วนะฮะทั้งการทำรายการแล้วก็ทั้งจะประกอบงานนะฮะส่วนตัวก็คือภาคหนังภาคซีรีส์วันนี้นะคนที่สูญเสียภรรยาเสียชีวิตลงเขาก็เป็นนักพากย์นะครับวันนี้ก็นักพากย์ไปกันเต็มเลยเจอกันนะฮะทั้งคนพากย์รุ่นเก่ารุ่นใหม่มากันเต็มก็พูดเสียงเดียวกันเลยเรื่องการพากย์สมัยใหม่เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับเปลี่ยนแปลงไปเยอะไม่เหมือนนักพากย์รุ่นเก่าๆสมัยก่อนนั้นนะครับวันเกิดนะเสกศักดิ์สิทธิ์นะฮะ71ปีก็ออกมาสักครู่นี้จะขัดใหญ่ขอเพลงหลังนะครับก็ผมก็ตอบได้คือว่าต้องรอแต่พร้อมนะครับพร้อมที่จะทำหน้าที่ก็คงจะทำไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะครับแต่เขาสั่งให้หยุดก็อะไรก็จะหยุดถึงแม้จะเกษียณแล้วนะครับสำหรับวิทยุนะครับแต่ทีวีเนี่ยทาง NBT สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11ก็จะยุติในอีกประมาณ2เดือนไม่ประมาณแล้วครับก็อีก2เดือนข้างหน้านี่แหละครับอีก2ครั้งก็จะยุติแต่เทปนะฮะเทปรายการเนี่ยก็จะนำของเก่ามานำเสนอกันแล้วก็ทางช่อง11เขาจะให้มาดำเนินรายการคือทำเป็นรูปแบบรายการแล้วก็นำเทปที่ยังไม่ได้ออกอากาศทั้งหมดเนี่ยมาออกอากาศอันนี้กำลังรอพังรายการให้นิ่งๆก่อนนะฮะนะครับหลังพังรายการทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11ในช่วงวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มเดือนละ2ครั้งต้นเดือนมาติดตามกันได้ครับทางจอทีวีส่วนทางวิทยุก็ได้ยินเสียงกันแบบนี้ก็จะทำหน้าที่กันต่อไปและเสกศักดิ์สิทธิ์เชื้อกลางนะครับเพลงผมเลือกเพลงนี้ให้กันแล้วกันนะครับเธอผู้เสียสละครับ

0: เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 4:37 นครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีในคืนวันอาทิตย์เสาร์และที่3ทุ่มถึงเที่ยงคืน FM 92.5 MHz AM 819 891และ 1467 kHz พร้อมด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ที่ถ่ายทอดสัญญาณของรายการเทอร์นดนตรีอยู่ในขณะนี้นะครับก็มีขอเพลงขอทานสะพานลอยจากวงคันไถยสาวน้อยบ่อไร่จังหวัดตราดและก็มีขอปีกรักฟังที่กุชินารายแต่ว่าฟังสวทร้อยเอ็ดขอนแก่นหมายอกไก่นะฮะลังหัดใหญ่จากหัดใหญ่แล้วอะไรก็ได้จากเกาะสมุยทุกท่านก็บอกว่าฟังกันมาเป็น20ปีอย่างนั้นเลยโอ้โหจะฟังอะไรกันเนิ่นนานต่อเนื่องกันนี่นะครับก็ทนดนตรีก็31ปีแล้วก็มันผูกพันกันนะก็มากกว่าความเป็นผู้ฟังผู้จัดหรือว่ารายการวิทยุธรรมดามันน่าจะเป็นแบบเหมือนสถานีวิทยุแห่งความเป็นพี่น้องไปแล้วนะครับก็มากกว่าความเป็นแค่การดำเนินรายการแล้วก็จัดรายการแล้วให้คนฟังอย่างเดียวไม่ใช่มันผูกพันมาเหมือนเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันไปสมหมดแล้วสำหรับทนดนตรีไม่ว่ากิจกรรมใดๆทั้งกิจกรรมที่ทนดนตรีเองได้ทำหน้าที่แล้วก็ที่ไปช่วยงานหรือว่าไปทำหน้าที่ให้กับกิจกรรมอื่นๆเขาจะมีงานเร็วๆนี้ในเดือนอะไรกรกฎาสกดาเดี๋ยวของเราจบงานของเราก็จะมีงานอื่นๆอีกที่เขาจะให้ไปช่วยงานซึ่งจะเป็นช่วงนู่นน่ะพฤศจิกาที่เมืองการนะฮะไปเมืองการกันในคอนเสิร์ตใหญ่อีกคอนเสิร์ตหนึ่งก็เป็นทีมเดียวกันกับภาษานี่แหละครับแต่ว่าเป็นเพื่อนๆของทีมภาษานเขาก็ขอให้ไปช่วยพิธีกรนะฮะทั้งเราก็จะได้ไปเจอกันในช่วงเดือนพฤศจิกาด้วยยนต์ด้วยหลังจากที่เกษียณนะครับหลังจากสิงหาแล้วนี่ก็ตะเวนไปทำงานชดใช้เขานะครับคุณผู้ฟังขอหมาป่าเท่ากลางเมืองใหญ่หมาป่าเกมอะไรนะหมาป่าเนี่ยลูกสาวก็ดูในมือถืออยู่เรื่อยๆเลยนะครับก็อะไรใครโกหกอะไรเนี่ยหมาป่านะฮะผู้ฟังขอเพลงนี้มานานๆได้ฟังสักครั้งหนึ่งก็เอาให้กันละกันพอดีมีใช่ไหมครับคุณทุนชัยก็ฟังกันมาปะเท่ากลางเมืองใหญ่และต้อมสองวัยจากคุณจิมฟังอยู่ที่

ไร้เรี่ยวไร้

คยดำหมาเท่า

ท่านผู้มีเกียรติท่านสุภาพบุรุษท่านสุภาพสตรีก่อนที่ขบวนแห่ของผู้ประกอบการจะมาถึงเราขอเสนอบทเพลงที่สร้างขึ้นด้วยความยากลำบากและความพยายามอันมากมายมหาศาลว่าจะได้นำมาเสนอต่อท่าน

บทเพลงบทนี้มีชื่อว่าความฝันและความคิดอันชั่วร้ายของนักฟิสิกส์ประจำราชสำนักท่านกาลิเลโอที่ว่า

เมื่อวันที่นังหงามาแสดงทนดนตรีไลฟ์ก็เคยถามว่าน่าจะจำเพลงกาลิเลโอได้ไหมบอกโอ้จำไม่ได้แล้วล่ะแล้วก็สามารถที่จะได้พอเราก็เลยเลือกนำมาต่อกันกับเพลงมาป่าเท่ากลางเมืองใหญ่ของณต้อมกิติพงษ์คันธการที่คุณจิมกองมาจากพัทยาก็จะปิดท้ายด้วยงานซึ่งเป็นเพลงประกอบในละครเวทีนะฮะซึ่งนักงานก็จะมีส่วนทำเพลงประกอบทั้งรายการโทรทัศน์นะครับอย่างเช่นที่ได้เล่าให้ฟังถึงรายการในการของพี่โจยบางจากสองโลกที่ทำเพลงสืบเพลงน้ำฝนแต่งเพลงชื่อว่าเพลงน้ำฝนแล้วก็บังเอิญที่โจยก็บอกว่าชื่อของน้ำฝนนั้นคือชื่อเดียวกันกับชื่อของลูกสาวของพี่สืบนะคาสเทียนด้วยนี่นะครับก็คงจะได้ฟังกันเป็นเพลงท้ายแล้วก็ปิดท้ายในช่วงชั่วโมงที่สองกับกาลิเลโอกันคุณโยช่วยเล่าแบบย้อนมันหลังช่วงเหตุการณ์ประทับใจต่างๆเส้นทางการจัดรายการมาตลอด30ปีได้ไหมคะหรือตั้งแต่เริ่มแรกสุดยิ่งดีค่ะอยากฟังขอบคุณจากคุณคานาหรือกานาเดี๋ยวผมเขียนหนังสือแล้วมาช่วยอุดหนุนผมดีกว่านะฮะถ้าผมเขียนหนังสือสำเร็จเรียบร้อยนะครับก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันนะจะได้มีเงินไปใช้หนี้สหกรณ์ที่กู้เข้ามาปิดท้ายกันด้วยกาลิเลโอแล้วจะกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุด

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่จังหวัดสระบุรีติดตามปัญหามลพิษทางน้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: คณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีติดตามปัญหามลพิษทางน้ำพบโลหะหนักอันตรายปริมาณสูงเสี่ยงปนเปื้อนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและน้ำประปาน
5: ายพัทรพงษ์ลีลาพัฒน์ประธานคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยสภาผู้แทนราษฎรพร้อมคณะลงพื้นที่ตำบลห้วยแห้งอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเพื่อตรวจสอบปัญหามลพิษทางน้ำบริเวณใกล้โรงงานกำจัดขยะแห่งหนึ่งหลังได้รับผลกระทบจากน้ำเสียที่มีกลิ่นเหม็นและปนเปื้อนสารเคมีไหลลงสู่ลำคลองซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่เกษตรกรใช้เลี้ยงสัตว์และทำการเกษตรก่อนจะไหลต่อไปยังคลองเพียวและแม่น้ำป่าสักพร้อมกล่าวว่าผลการตรวจวิเคราะห์ของกรมควบคุมมลพิษและกรมโรงงานอุตสาหกรรมยืนยันว่าสถานการณ์อยู่ในระดับวิกฤตโดยพบน้ำมีสีดำมีกลิ่นเหม็นรุนแรงและตรวจพบสารโลหะหนักอันตรายปริมาณสูงเกินมาตรฐานบริเวณใกล้โรงงานกรมโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งตามมาตรา39แห่งพระราชบัญญัติโรงงานเพื่อสั่งระงับการดำเนินงานในส่วนการฝังกลบขยะอันตรายของโรงงานที่เป็นต้นเหตุชวิษาประทุมมารายงาน
0: จังหวัดเชียงใหม่ต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรม Air for All สู่การแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 เดินหน้าขยายผลทั่วภาคเหนือ
6: ดร.วิจารณ์สิมาฉายาประธานคณะกรรมการติดตามแผนงานงานวิจัยนวัตกรรมและการใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนฝุ่นละออง PM 2.5 แบบบูรณาการและมุ่งเป้าเป็นประธานเปิดกิจกรรมเสวนาผลสำเร็จของผลงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมทั้งส่งมอบนวัตกรรม Air for All ภายใต้แนวคิด2ปีแห่งการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์จริงขยายผลสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนภายในงานมีการส่งมอบผลงานนวัตกรรม Air for All จำนวน7ผลงานให้แก่หน่วยงานและผู้ใช้งานในพื้นที่เป้าหมายของภาคเหนือเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 และยกระดับคุณภาพอากาศในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพื้นที่ต้นแบบกิจกรรมเยาวชนต้นกล้าท้าหมอกควันเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนผ่านจากงานวิจัยสู่การปฏิบัติจริงคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: บราซิลขาดกำลังหลักก่อนดวลนอร์เวย์ด้านอังกฤษเช็คความฟิตแบ็คขวาก่อนพบเม็กซิโกในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายคืนนี้
7: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายคืนนี้ต่อเนื่องจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้มีลงสนาม2คู่คู่แรกบราซิลพบนอร์เวย์ลงสนามเวลา 3:00 นสำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทับแซมบ้าจะยังไม่มีราฟินญาปีกตัวเก่งจากบาร์เซโลนาที่ได้รับอาการบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อต้นขาขวาในเกมที่ถล่มเฮติ3ประตูต่อ0ในรอบแบ่งกลุ่มรวมถึงยังต้องเช็คความพร้อมของลูคัสปาเกต้าและคาซิมิโร่2กองกลางคนสำคัญด้วยด้านนอร์เวย์ยังต้องเช็คความพร้อมของยูเลียนไรเยอร์สันที่มีอาการบาดเจ็บต้นขาในเกมพบเซเนกัลส่วนเกมรุกยังนำโดยเออร์ลิงฮาลันที่ยิงไปแล้ว5ประตูโดยมีมาร์ตินโอเดการ์ดและพาทริกเบิร์กคอยสร้างสรรค์เกมส่วนอีกคู่เม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบอังกฤษลงสนามเวลา 7:00 นสำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทับสิงโตคำรามได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเดคแอนไรท์ที่ถูกเปลี่ยนตัวออกช่วงท้ายเกมที่ชนะดีอาร์คองโกในรอบ32ทีมสุดท้ายโดยเป็นเพียงตะคิวและความอ่อนล้าจากการลงเล่นเท่านั้นส่วนตำแหน่งแบ็คขวายังเป็นปัญหาสำคัญเนื่องจากจาเรลคอนซาและริเจมยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บขณะที่ความพร้อมของทัพจังโก้ไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บตัวหลักพร้อมลงสนามทั้งหมดปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
8: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

พลงเพื่อชีวิตเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อสมัย14ตุลาคม2516ในยุคของวงคาราวานนั้นนับเป็นเพลงเพื่อชีวิตมีทั้งในสายของเพลงสายวรรณกรรมสายของการแสดงแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเป็นการผสมผสานของคนในเจเนชั่นนั้นที่แข็งแรงที่ก่อกำเนิดของคำว่าเพลงเพื่อชีวิตขึ้นแล้วก็เป็นหมุดหมายเป็นหมุดใหม่หลักใหม่ที่สำคัญในเวลาต่อมาให้กับคนรุ่นหลังๆเป็นคุณูปการของคนทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบันทึกของประวัติศาสตร์ของประเทศไทย

เป็นกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ลาที่ดนตรีจังหวะของมาริโฮน่าจะขยับได้นี่โหกว่าจะได้สักเพลงหนึ่งก็นี่น่าจะเป็นเพลงที่บอกเร็วที่สุดของมาริโฮน่าใช่ไหมตอนหลังก็มีเพลงเร็วหลายเพลงนะครับแล้วก็เห็นเพลงสำนึกเพลงอะไรนะสนุกตอนหลังๆนี่ก็มีเยอะมากขึ้นแต่ก็จังหวะเงี้ยน่ารักดีขอมาจากขอนแก่นมาภายในต้นชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีคืนวันอาทิตย์ในคืนวันนี้ผมพิโยรุ่งสมัยและคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงก็จัดให้อีกหลายเพลงครับขอท่านสะพานลอยจากวงคันไทยบ้างโอโหสิกรรมบ้างปีกรักบ้างลังบ้างเพลงช้าๆทั้งนั้นเลยก็จังหวะคึกคักกันสักหน่อยเมื่อสักครู่ที่ปิดท้ายไปกาลิเลโอกาลิเลอีเปิดไม่จบเพราะว่าความยาวตั้ง14นาทีกว่าก็มีผู้ฟังทางไลน์ส่งเข้ามาคุณเป็ด ND91 กาลิเลโอกาลิเลอีคุณตุ้มพัทยาก็บอกข้อมูลเพลงที่มาของเพลงมาให้ด้วยนะฮะว่าเป็นเพลงแต่งขึ้นเพื่อประกอบละครเวทีเรื่องกาลิเลโอของคณะประชาชนศึกษาราวปี2528นะฮะและการเปรียบเปรยเพลงนี้หยิบยกเรื่องราวของกาลิเลโอกาลิเลีนักวิทยาศาสตร์ผู้ค้นพบว่าโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์แต่กลับถูกจองจำโดยศาสนาจักรในยุคนั้นนักงานใช้เรื่องนี้สะท้อนถึงสัจจะและความจริงของชีวิตที่แม้จะถูกปิดกั้นหรือกดขี่จากอำนาจใดๆความจริงก็ยังคงเป็นความจริงที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงนะครับท่อนที่ร้องกาลิเลโอโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์นี่เองนะครับสัจจะนั้นมีชีวิตเอาคุณตั้มเนี่ยนะคุณตั้มภาษาอังกฤษมันก็ TUM คุณตั้มนะครับทำไมภาษาอังกฤษไม่ใส่ไม่โทรให้เราด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับติดตามกันเป็นประจำทุกคืนวันเสาร์และอาทิตย์นะครับยังมีเพลงดีๆหลายเพลงนะฮะที่ในช่วงที่ผ่านๆมาก็อาจจะไม่ได้เปิดกันความยาวมากเหลือเกินนะฮะตอนนาแกก็เต็มลืมไปนะก็ไม่ค่อยได้เล่นกันเนี่ยนะครับจริงน่าจะเอาไว้มีโอกาสเลือกนำมาเล่นกันในคอนเสิร์ตต่างๆก็ดีเหมือนกันก่อนที่จะไปถึงในช่วงแคมป์ไฟมาริโฮน่าก็มาถนนดนตรีกันนะฮะก็อีกเดือนหนึ่งครับหลังจากคาราบาวแล้วก็จะปิดท้ายด้วยมาริโฮน่าเอามิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงเมื่อสักครู่ได้พูดถึงนัสเสกศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เลยนึกถึงเพลงของนัสเสกขึ้นมาได้เพลงหนึ่งเด็กชายดอยครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ห้าทุ่ม26นาทีนะครับนักเดินทางของทนดนตรีก็จะเดินทางกันอยู่ในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับเผยมาแล้วแคมป์ไฟดนตรีมาริโอน่าอันนี้เหมือนตอนที่ผมไปแรกๆเลยจำได้เลยปีแรกๆที่มีพี่แอดด้วยมีพี่โป่งด้วยโอ้แล้วก็มีศิลปินน้อยนักร้องลูกทุ่งตัวน้อยด้วยสองคนนะฮะโอ้สนุกแน่งานนี้นะครับก็ไม่ควรพลาด5ธันวาคมนะครับกำหนดไว้แล้วแล้วผมก็จะไปดูด้วยนะครับผมจะไปทำไปช่วยงานด้วยนะฮะก็จะไปเป็นพิธีกรให้ด้วยครับก็ถึงตอนแรกถ้าไม่เชิญก็ยินดีจะไปอยู่แล้วนะครับพอดีเขาจันไข่โทรมาเองเลยนะฮะก็แน่นอนครับเพราะว่าท่านไทยก็จะมาให้กับถนนดนตรีพวกเราก็เป็นเหมือนพี่น้องนะฮะก็คือมีอะไรก็ตอบแทนช่วยเหลือกันนะครับมีน้ำจิตน้ำใจกันถนนดนตรีก็จะเป็นสื่อกลางให้ทะเลาะกันประชาสัมพันธ์แล้วก็ไปช่วยงานถ้าเห็นว่าเรายังมีศักยภาพพอที่จะทำงานได้ก็ยินดีครับเดินทางกันได้อยู่ตลอดตอนนี้ก็เข้าสู่ซีรีส์6แล้วนะฮะก็จะเดินทางไปในที่ต่างๆตามที่ที่เราอยากจะไปนะก็มีผู้ที่อยากจะให้เราไปหรือว่าผู้ที่เป็นมิตรของเราที่จะให้เราไปได้พบเจอกันหรือว่าไปช่วยงานหรือว่าไปมีอะไรกิจกรรมร่วมกันหรือว่าเจอหน้ากันก็ยังดีก็ดีใจครับเราคงไม่อยากไปเจอกันในงานขาวดำหรอกนะครับวันนี้ก็เจอนักพากย์เก่าๆหลายท่านก็เลยคือว่ามันก็วันเวลานะถึงทุกวันก็ผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วเหมือนวันเวลาความสุขของทนดนตรีลายที่ผ่านไปเร็วมาก3ปีแล้วแป๊บเดียวก็20กว่าศิลปินนะฮะทุกวงปีละประมาณ9วงหรือ10วงก็เกือบ30วงดนตรีที่อยู่ในป้ายที่เพื่อนรักนักออกแบบคุณจอกวสันต์วงสว่างเขาทำป้ายเอาไว้ให้นะฮะตั้งแต่ปีแรกปีที่สองแล้วก็ต่อไปเขาปีที่สามเราอำลาถนนดนตรีที่ทำป้ายไว้แล้วแต่ยังไม่ได้เอามาส่งให้คุณโดมนครสวรรค์ไปทำนะฮะเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งรอให้พร้อมๆกันกับป้ายของมาริโฮน่ากันนะครับกับเพลงที่มีผู้ฟังที่ขอไว้ใน Google Form ตั้งแต่ช่วงต้นๆเลยนะครับในวันนี้ก็คงจะต้องทยอยมอบให้สำหรับเพลงจังหวะสนุกๆแล้วนะครับที่จะมอบให้เพราะว่าเดี๋ยวตอนช่วงท้ายวันนี้ผมเอาเทปนะฮะที่เมื่อวานได้นำเสนอไปแล้วเวลาหมดไปซะก่อนทางวิทยุไม่ได้ฟังเพลงดีๆหลายเพลงอย่างเช่นเพลงปลายเพลงของจอบบรรจบที่นางงามเอามาร้องแล้วก็เพลง อะไรอ่ะนุ่มเพเนจรแล้วก็รู้สึกว่าจะจบที่นุ่มเพเนจรไปใช่ไหมครับก็เลยเลือกนำมาฝากอีกครั้งหนึ่งคุณตีบ้านสวนฟังจากสุพรรณบุรีขอเพลงนี้ไว้ฝนแรกครับ

ันที่13นี้ที่จะมีการแสดงของดนตรีไลฟ์หาหัวใจให้เจอกับเป็นสุขจะไปคุยกับพี่แอดว่าอยากให้เล่นเพลงที่ไม่ค่อยได้ฟังไม่ค่อยได้เล่นนะครับไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นักอย่างเช่นเพลงฝนดินอย่างเงี้ยนะครับหรือดอกไม้ริมทางนะฮะหาเพลงมาเล่นไม่รู้จะได้หรือเปล่าเพราะมันออกไปแนวโฟล์กก็จะลำบากนิดนึงครับก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามกันแล้วก็ชื่นชอบกับคุณจออิ๋มขอบคุณสำหรับทุกบทเพลงดีๆมีคุณค่ารับฟังจากเถียงนาจังหวัดลพบุรีแม่นะอิจฉาฝนใกล้จะตกแล้วยังครับนะฮะก็คุณตั้มบอก10เพลงคาราบาวที่มียอดวิวสูงที่สุดในปี2025นะครับเพลงแรกคือ Made in Thailand เพลงที่2คือบ้าเพลงที่3คือรักทรหดเพลงที่4นางงามตู้กระจกเพลงที่5ยายสำอางเพลงที่6รั้วทะเลนะฮะเพลงที่7ล้างบางเพลงที่8คนหนังเหนียวเพลงที่9ทะเลใจเพลงที่10มหาลัยนะฮะกับทะเลใจในวันที่13ก็คงจะได้ฟังกันอย่างเต็มที่เพราะว่าเป็นเนื้อหาของชื่อตอนว่าหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขนะฮะก็อีก2ครั้งนะครับเราก็แบ่งปันกันดูแลกันหลายคนอาจจะจองแล้วมาไม่บอกว่ามาไกลเพราะว่าจะต้องลางานบ้างอะไรบ้างนะครับก็ลองดูนะฮะถ้ายังไงถ้าจองไม่ได้ยังไงก็มาคือไม่อยากให้บอกเราบอก walk in แหละครับแต่ว่าก็ข้างล่างนะฮะถ้าขึ้นไม่ได้ก็นั่งกันอยู่ข้างล่างก็ได้มันก็บรรยากาศเดียวกันนะครับก็ถึงแต่ว่าไม่ได้ดูบนเวทีแต่ก็เห็นอยู่ในสถานที่พื้นที่เดียวกันนะครับเพราะว่าถ้าเป็นที่เขาเอกชนที่เขาจัดมีคาราบาวเนี่ยบางทีมองกันแทบไม่เห็นหรือว่าเข้าไปก็มองเหลือตัวนี้หนึ่งต้องดูจอเอาจอก็บางทีก็ไกลครับนี่เรานั่งกันใกล้ชิดสำหรับทนดนตรีไลฟ์ในครั้งนี้นะฮะก่อนจะล่ำลาในครั้งเดือนสิงหาคมกันต่อไปกับเพลงที่คุณขอมาแล้วผมก็จะให้มอบให้กันในช่วงท้ายกับเทปที่เมื่อวานนี้ไม่ได้นำเสนอคือได้นำเสนอแต่ว่าไม่จบนะครับไม่จบนำเสนอแต่ไม่จบไม่ได้นำเสนอช่วงท้ายก็เลยคิดถึงเพลงคือเพลงดีๆนะครับที่นักงานนำมาเลือกมาเล่นแล้วก็มอบให้ถนนดนตรีบอกว่ามอบให้สำหรับคุณปิญโญเกษียณด้วยก็น้าแกตั้งใจเต็มที่แล้วก็มีความสุขนะฮะบอกว่าเล่นที่นี่แล้วมีความสุขแล้วก็คือได้นำเสนออย่างเต็มที่แล้วก็เป็นอิสระไม่ต้องคอยกังวลเรื่องเวลาไม่ต้องคอยกังวลเรื่องคิวเพลงหรือมีใครจะมาต่อรอคอยที่จะมา อยู่ข้างหลังนะครับก็เล่นแบบสบายๆแล้วก็เครื่องเสียงก็คุณภาพเสียงดีนะครับนาก็บอกว่าเสียงดีแล้วก็ผู้คนอยู่อบอุ่นเป็นกันเองน่ารักนี่ก็

ศิลปินได้แสดงออกได้อย่างเต็มที่เช่นเดียวกันกับคาราบาวแล้วก็มาริโฮน่าที่จะมาในลำดับต่อไปก่อนจะปิดท้ายของทนดนตรีไลฟ์ในปีนี้ครับแล้วก็เดินทางกันมาจนถึงช่วงท้ายผมก็จะนำเพลงนะฮะที่คุณขอฝนจางนางหายแล้วก็จะมาต่อกับเพลงป้ายเพลงของพี่จ๊อบบรรจบเพลงหนุ่มพเนจรแล้วก็เพลงมีเพลงของพี่จ๊อบด้วยแล้วก็เพลงหนุ่มพเนจรของนางงานแล้วก็เพลงสุรชัยสามช่ามาต่อกันในช่วงท้ายก่อนจะล่ำลากันไปในเวลาของทนดนตรีคืนวันนี้ขอบคุณทีมงานทุกท่านนะครับที่ทำหน้าที่ให้กับทนดนตรีทั้งคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองธนกิจและการจันทร์วสันต์วงสว่างมณิภาเทียมแสนสมเกียรติแท้เมนีเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาและคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงในคืนวันนี้ผมจะล่ำลากันด้วยเวลาเพียงเท่านี้แล้วในวันที่เราจะเจอกันอาทิตย์หน้าอีกอาทิตย์หนึ่งใช่ไหมถูกปะใช่ลืมดูวันเวลาเพราะว่า13กรกฎาคมวันจันทร์ใช่ๆแล้วเจอกันอีกอาทิตย์หนึ่งนะฮะก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนกับทนดนตรีขอบคุณสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยในเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศด้วยครับกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเรายังเป็นนักเดินทางนาฏิสวัสดิ์ครับ

นะครับก็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกันในค่ำคืนนี้นะครับส่งเกษียณคุณปิญโยรุ่งสมัยด้วยสองสามเพลงต่อไปนี้ก็แล้วกันนะครับพี่น้องครับเต้นสามซ่ากันนะครับนะ

คมปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสังคมโซเชียลนิยมเป็นโลกของคนเจนใหม่มีกระแสอะไรก็หวือหวาตามกันส่วนคนเสพเพลงเพื่อชีวิตนี่ส่วนมากจะเป็นพวกสวพวกอายุมากหน่อยเพราะนั้นพื้นที่ในโซเชียลของเพลงเพื่อชีวิตปัจจุบันนี้ก็จะลดน้อยลงถึงอย่างไรก็ตามแต่ผมก็ยังยืนยันว่าคุณค่าของเนื้อหาและก็ท่วงทำนองของเพลงเพื่อชีวิตนี่มันจะยังดำรงอยู่ไม่ลดหายตายจากสังคมไทยหรอกดำรงความเป็นเพลงเพื่อชีวิตที่มีคุณค่าอยู่ตลอดไปแม้ว่าในยุคโซเชียลนิยมจะซาลงไปบ้างแต่ว่าผมยังยืนยันว่าเพลงเพื่อชีวิตไม่ตายแน่นอน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ราชดรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เริ่มทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: เนินชีวิตครับเช้าวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ
1: แต่พรในทุกวันจันทร์สัปดาห์เว้นสัปดาห์ก็จะมีคุณทรงพลผู้จัดรายการบันทึกสถานการณ์มาพูดคุยกับเราด้วยในการที่จะนำปัญหาประเด็นหรือข่าวสารใดๆที่มีอยู่ในสังคมปัจจุบันดูซิว่าเรามีหัวข้อธรรมะใดๆที่จะนำมาปรับใช้ให้เกิดความเป็นมงคลขึ้นในชีวิตของเราวันนี้เรามีประเด็นอะไรกันบ้างคุณทรงพลเชิญ
0: ครับครับมีหลากหลายประเด็นนะครับเรื่องของประเด็นเนี่ยศีล5นะครับศีลคือความเป็นปกติมีศีลข้อ1ฮะที่ห้ามดื่มสุรายาเมานะฮะสุราเมรยะมัชฌปมาตถานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิอันนี้เนี่ยศีลข้อนี้เนี่ยคือบางคนเนี่ยพระอาจารย์ศีล5บอกโอ๊ยผมถือไม่ไหวขอถือศีล4ละกันเพราะว่าต้องไปสังสรรค์กับเพื่อนๆดื่มด้วยนะครับและในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยมุมมองแล้วเนี่ยคือการดื่มสุราเนี่ยมันนำไปสู่เรื่องของการขาดสติทำอะไรที่ไม่ยั้งคิดหรือนำไปสู่ความประมาทนะครับบางครั้งประมาทเลินเล่อเนี่ยขับรถแล้วไปชนเขาหรือไปทะเลาะวิวาทเนี่ยนี่คือสิ่งที่ทางโลกและทางธรรมเนี่ยมองว่าการดื่มสุรานำพาไปสู่การทำสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรแต่มีข้อเห็นแย้งครับก็มีคนบอกว่าถ้าเราทานแอลกอฮอล์แล้วเมาเยอะด้วยนะครับแต่ไม่ได้ทำอะไรผิดนะฮะคือกินเหล้าเมาอยู่ที่บ้านอ่ะสุดท้ายเขาก็ไม่ได้ทำอะไรผิดพระอาจารย์นึกออกไหมผมก็ไม่ได้ไปขับรถชนคนตายผมก็ไม่ได้ไปด่าทอใครผมก็ไม่ได้ไปชกกับใครไปทะเลาะวิวาทกับใครกินเหล้ากินเบียร์อยู่ที่บ้านเนี่ยนั่นแหละแล้วแบบนี้เนี่ยให้มันผิดไหมพระอาจารย์คือถือศีล4ได้ไหมไม่ถือศีล5พระอาจารย
1: ์โอเคเอาทีละเรื่องก่อนว่าโทษของสุราเนี่ยมันเกิดกับไม่ใช่แค่คนอื่นนะกับตัวเราก็เกิดด้วยคือเราจะดูอะไรที่มันเป็นคุณหรือเป็นโทษเนี่ยพระพุทธเจ้าให้มอง3ระยะ2นัยยะนัยยะแรกคือตัวเราคนอื่นและ2ฝ่ายนี่คือ3ระยะนะตัวเราคนอื่นและ2ฝ่ายนัยยะที่2คือปัจจุบันนี้ต่อมาและที่สุดต่อมาอีกนะคือ2นัยยะ3ระยะโอเคนะทีนี้ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยไม่ได้มีปัญหากับคนอื่นนี่เราไม่ได้ฆ่าใครเราไม่ได้ขับรถไปไหนเราก็นอนอยู่บ้านเมาแอเฉยแต่โทษเกิดขึ้นกับตัวเราพระพุทธเจ้าตรัสโทษของสุราเอาไว้แล้วความเป็นนักเลงสุราคือว่าอย่างนี้นะคำว่านักเลงเนี่ยคือหมายถึงว่าคุณเชี่ยวชาญด้านนี้เลยคุณจะเก่งว่าสุราอันนี้กินแล้วกับอันนี้ถึงจะอร่อยกับแก้มันนี่อะไรเป็นไงคือรู้วิธีกินรู้วิธีหาความสุขทางด้านนี
0: ้
1: หนึ่งโทษของมันคือจะเป็นบ่อเกิดแห่งโรค
0: ครับ
1: ตับนี่อ้าวโดนก่อนใช่ไหมเลือดหัวใจสมองนี่ข้อที่สองด้วยคือเป็นเหตุให้ทอนกำลังปัญญาเราจะคิดอะไรไม่ค่อยออก
0: ครับ
1: มันก็จะเมามึนนะแล้วข้อที่สามเป็นเหตุให้เสื่อมทรัพย์กินนี่มันไม่ได้กินฟรีนะเสียเงินนะ
0: เสียตังค์ครับ
1: แล้วมันแพงกว่าน้ำเปล่าแน่นอนอ้าวอันนี้สุราเนี่ยนะแล้วยังเป็นเหตุให้เกิดโรคนะโรคคือโรคนี่คือเราพูดไปแล้วโรคคือร่างกายเราจะเสื่อมไปเน
0: า
1: ะ
0: กินไปแล้วไม่ดีหรอกครับพูดง่ายๆกินไปแล้วเนี่ยมีแต่เสื่อมลงร่างกายจิตใจจะคดกับมันสนุกนะพระอาจารย์มันคลายทุกข์ไงพระอาจารย์คือคนที่ดื่มส่วนใหญ่อ่ะจิตใจเนี่ยคืออยากจะพ้นทุกข
1: ์ okay.
0: อยากจะพ้นทุกข
1: ์ก็เลยมาทำความเข้าใจก่อนว่าทุกข์สุขเนี่ยเรามีจากการดื่มสุราแน่นอนแต่ว่าโทษที่มันมีมาเราต้องมาเปรียบเทียบด้วยเพราะมันมาด้วยกันหนึ่งนอกจากเกิดโรคแล้วสองทอนกำลังปัญญาแล้วสามเสื่อมทรัพย์แล้วสี่ยังให้เกิดทะเลาะวิวาทถ้าจะมีการทะเลาะวิวาทมันจะเกิดง่ายกว่าตอนเมาแต่ตอนไม่เมาเนี่ยมันจะเกิดยากหน่อย
0: อ้าวครับอัน
1: นี้ก็ข้อที่สี่ละแล้วข้อที่ห้าเนี่ยจะทำให้เกิดไม่รู้จักละอายไม่รู้จักละอายแล้วข้อที่6ก็คือทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการไม่รู้จักละอายอย่างเช่นว่าการที่เราจะพูดแบบแซวคนอื่นพูดเล่นพูดขนองเนี้ยตอนไม่เมาเนี่ยมันจะละอาย
0: ครับ
1: แต่พอเมาแล้วเฮ้ยพูดได้ไม่เป็นไรตลกโปกฮาทำอะไรไม่รู้จักละอายเดี๋ยวมันก็จะเป็นเหตุให้เสื่อมเสียชื่อเสียงตามมาเพราะนั้นโทษเนี่ยมันจึงมีท่านจึงจัดหมวดพวกนี้อยู่ใน สิ่งที่จะทำให้เราตั้งอยู่ในความประมาทแน่นอนว่าตอนที่เราทำเนี่ยคำนี้นะหมายถึงอะไรคำว่าการตั้งอยู่ในความประมาทหมายความว่าตอนที่คุณทำมันยังไม่เสียอะไรตอนที่เรากินเราก็มีของอยู่แล้วเราไม่เสียเงินเราก็ไม่ได้ทะเลาะกับใครเราก็ยังไม่ได้เป็นโรคอะไรเราก็ยังไม่ทำอะไรละอายฉันก็ยังมีสติสัมปชัญญะครบไม่เห็นมีโทษอะไรในหกอย่างนี้เลยตอนเรากินจิบแรกนะจิบแรกปีที่สองแต่ว่าถ้ามันจะมีมันจะมีตรงนี้มันจะมีตรงที่เราดื่มเหล้านี่แหละถ้าโทษหกอย่างนี้จะเกิดขึ้นมันจะเกิดตรงที่คุณดื่มเหล้านี่แหละไอ้ตอนที่ยังไม่เกิดเนี่ยท่านจึงเรียกว่าทำอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทซึ่งไม่ได้มีแค่ดื่มสุราอย่างเดียวอย่างเช่นมีการเล่นการพนันมีการคบเพื่อนชั่วตอนเล่นการพนันเราก็ยังไม่เสียนี่เราได้อยู่ใช่ไหมตอนที่คบเพื่อนชั่วเราก็ยังไม่มีอะไรเขายังช่วยเหลือเราอยู่แต่ถ้าปัญหามันจะเกิดมันจะเกิดตรงนี้ทำมันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทกันมาการคบเพื่อนชั่วการเล่นการพนันรวมถึงการดื่มสุราเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้กระเทือนใครอ่ะแต่มันกระเทือนตัวเราอ่ะถ้ากระเทือนตัวเราเช่นถอนกำลังปัญญาเป็นโรคเสื่อมทรัพย์คนอื่นที่อยู่รอบตัวเราก็กระเทือนไปด้วยแน่นอนเป็นหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นโทษมีแต่ท่านก็จึงว่างดคือเว้นการดื่มสุราเมรัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทแต่ถ้าจะดื่มจริงๆนะอย่างที่คุณจงบนว่ารักษาศีลสี่ได้ไหมได้ก็เอาเปลี่ยนข้อ5นี่ไม่ต้องเอาข้อ5นี้ก็ได้เพิ่มสัมมาวาจามาอีก3ข้อสัมมาวาจาคือไม่พูดยุยงให้แตกกันไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อถ้าเรายังพอที่จะควบคุมวาจาของเราได้แสดงว่าการดื่มของเราเนี่ยมันยังไม่เกินขีดที่จะให้ประมาทเข้าใจไหม
0: เข้าใจครับ
1: เพราะว่าถ้ามันเข้าไปในร่างกายเรามากๆแล้วสุราเนี่ยแล้วมันทำให้สมองเรามันทำงานไม่เต็มที่ปุ๊บคุณเสื่อมกำลังปัญญาละมันก็จะออกผลมาเป็นวาจาที่เพ้อเจ้อหยาบพูดยุยงให้แตกกันนี่ก็จะเป็นเหตุทะเลาะวิวาทแต่ถ้าเราคุมวาจาเราได้กินแค่นี้พอนะอันนี้พอได้ก็ยังมีโทษน้อยหน่อยนั่นเอง
0: ครับก็เป็นเรื่องของสุรายาเมานะครับคือโดยหลักแล้วเนี่ยก็ไม่ควรที่จะไปยุ่งเกี่ยวเนี่ยเพราะว่า1เสียทรัพย์นะฮะเสียเงินซื้อ2เนี่ยเสียสุขภาพและสุดท้ายอันที่3เนี่ยอาจจะสูญเสียสติสัมปชัญญะในช่วงใดช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็ทำสิ่งที่ไม่สมควรไปได้อันนี้เป็นเรื่องจริงนะพระอาจารย์เพื่อนผมเนี่ยเขาเคยบอกว่าเมื่อดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปแล้วเนี่ยโทรศัพท์เนี่ยอย่าเอาไปวางไว้ข้างตัวอย่าเล่นโซเชียล
1: ทำไม
0: เพราะว่าพอเมาแล้วเนี่ยโพสไปทั่วเลยพระอาจารย
1: ์
0: โพสไปทั่วด่าคนเข้าไปทั่วหรือทำอะไรที่แบบพอตื่นมาพวกพระอาจารย์จะมีประโยคนึงนะอยู่ในหัวเอ้ยไม่น่าเลย
1: ไม่น่าเลย
0: เมื่อคืนทำอะไรไปเอ๊ะทำไมคือกว่าจะรู้สึกตัวคือสายซะแล้วไงฮะคือทำไปเมื่อทุ่มสองทุ่มตอนดื่มกำลังเมาเช้ามาอ้าวตายแล้วฉันไปเขียนอะไรอย่างเงี้ยมีนะครับพระอาจารย์แล้วก็มีเยอะด้วยแล้วก็เลยบอกว่าโอ้ยตายแล้วเวลาผ่านไป2ทุ่มถึง7โมงเช้าคนเห็นหมดแล้ว อะไรต่างๆที่เราเขียนไปบางทีเราก็ไม่น่าจะเขียนเลยบางทีไปด่าคนโดยที่บางทีคือในข่าวเราก็เห็นนะพระอาจารย์ที่ดาราบางทีก็เมาอ่ะเมาแล้วไปโพสต์ไปเขียนอะไรแล้วก็ตอนหลังแล้วก็เกิดปัญหาปุ๊บก็บอกว่าอ๋อผมเมาครับ
1: นั่นแหละ
0: เราก็จะเห็นเลยเมาแล้วขับเลยมันก็เห็นนะคือสรุปแล้วเนี่ยไม่ดื่มมาดีที่สุดและที่สำคัญนะครับเอาคิดง่ายๆนะฮะเหล้านี่แพงนะพระอาจารย
1: ์เสียเงิน
0: ที่พระอาจารย์บอกอะแพงกว่าน้ำเปล่าเอาถูกๆจริงๆเนี่ยเบียร์ถูกๆนะยังไงก็แพงกว่าน้ำเปล่าพระอาจารย
1: ์
0: แล้วเราจะไปเสียเงินเพื่อที่จะทำให้ร่างกายเราเสียสุขภาพด้วยทำไมเนาะ
1: มันก็เลยมาถึงประเด็นตรงนี้คุณสมบูรณ์ว่างั้นเราจะหาความสุขอะไรแทนแต่เพราะว่าที่เขาไปดื่มเหล้ากันเขาก็หาความสุขไง
0: ใช่ๆคือเขาหาความสุขบางคนเขาเรียกว่าอยากจะพ้นทุกข์ด้วยนะพระอาจารย์โอ้โหเครียดทั้งวันเลยโอ้มันทุกข์มันอยู่บ้านแล้วมันโอ้โหเมียด่ากินเหล้าเลยเงี้ยมีอาจารย์คือจริงมันมีคือกินเพื่อดับทุกข์ผมบอกเลยกินเพื่อดับทุกข์ คือนั่งสมาธิเนี่ยมันดับไม่ได้ไงพระอาจารย์โอ้แบบโดนด่ามาปุ๊บให้ไปนั่งสมาธิไม่ได้เอากินเหล้ากับเพื่อนเลยปรับทุกข์นี่อย่างนี้
1: หรืออีกแบบหนึ่งก็คือว่ามันต้องฉลองอย่างเงี้ยเช่นคุณประสบความสำเร็จอันใดหนึ่งใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: นอกจากดับทุกข์แล้วก็ยังต้องฉลองความสุขอะไรก็ต้องด้วยการกินเหล้าอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจึงมาต้องมาดูตรงนี้ว่าเอ๊ะความสุขเนี่ยมันอะไรจริงๆคือความสุขที่ควรเสพก็มีความสุขที่ไม่ควรเสพก็มีอะไรเงี้ยนะความสุขที่ไม่ควรเสพก็คือจากการดื่มสุราจากการฆ่าสัตว์จากการลักทรัพย์เนี่ยเป็นความสุขอยู่แต่ความสุขแบบนี้ไม่ควรเสพแล้วก็ถ้าคุณจะฉลองจริงๆถ้าจะฉลองจริงๆคือเฮ้ยเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่น่าจะดีใจอย่างเช่นวันเกิดอย่างนี้เป็นต้นนะคุณสมบัติ
0: คร
1: ับ โอ้กว่าเราจะเกิดมาเนี่ยมันยากกว่าจะแม่จะคลอดลูกโอ้ชีวิตหนึ่งต้องเสี่ยงเพื่อให้อีกชีวิตหนึ่งมาแล้วกว่าจะเกิดเป็นคนนี่โอ้ต้องทำความดีอย่างมากกว่าจะมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นยากขนาดนี้ต้องฉลองเหรอวะใช่ไหมฉลองมันก็เลยต้องดื่มสุราทีนี้ก็เลยต้องมามองมุมนี้ว่าถ้าอะไรที่มันได้มายากๆแล้วเราได้มาเนี่ยไม่ว่าจะเช่นโครงการนี้สำเร็จหรืองานที่ยากๆสำเร็จวันเกิดได้มาเงี้ยปีละครั้งเท่านั้นเองก็ต้องฉลอง
0: ครับ
1: สิ่งอะไรที่มันได้มายากๆแล้วเราได้แล้วคุณสมบัติแล้วว่ามันมีค่ามากเราอยากให้มองมุมนี้ว่าสิ่งที่มีค่ามากเนี่ยเราไม่ควรจะมาทำลายเราควรจะต้องรักษาไว้ให้ดีได้มาแล้วเนี่ยเราควรจะต้องฉลองด้วยการที่ทำความดีทำอะไรที่มันทำได้ยากๆเพราะว่าถ้าเราทำอะไรที่มันทำได้ง่ายๆเนี่ยมันเสียชาติเกิดนั่นคือว่าคุณเกิดมาแล้วคุณทำอะไรที่มันไม่ดีคุณจะทำไปทำไมมันเสียเวลาคุณเกิดมาแล้วในเมื่อมันยากคุณทำสิ่งที่ทำได้ยากแล้วคุณทำได้แล้วคุณยิ่งควรจะต้องทำที่มันดีๆยิ่งขึ้นไปมันถึงจะดี
0: อ
1: ันนี้คือเราต้องคิดแบบนี้ตรรกะความคิดต้องเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะทำความชั่วด้วยการดื่มสุราด้วยการหาความสุขที่มันไม่ดีเราก็มาหาความสุขที่มันดีนะเช่นให้ทานอย่างเงี้ยให้ทานมีความสุขก็ได้นะหรือช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นมีความสุขก็ได้เดี๋ยวบางทีบางคนวันเกิดใช่ไหมก็ไปบริจาคทานอันนี้ดีหรือวันเกิดแล้วก็ทำบุญใส่บาตรอันนี้ดีหรือวันเกิดแล้วก็ไปทำเป็นอาสาสมัครใดๆที่จะทำความเจริญความพัฒนาให้เกิดขึ้นอันนี้ก็ดีหรือมาปฏิบัติธรรมก็ดีขึ้นไปอีกเราก็เป็นความสุขที่ควรเสพมากขึ้นด้วยไปเพราะฉะนั้นความสุขเราต้องดูว่าความสุขที่ควรเสพก็มีความสุขที่ไม่ควรเสพก็มี
0: ครับ
1: พระพุทธเจ้าก็ไม่เถียงหรอกว่ามันเป็นความสุขมันเป็นอยู่แต่ว่าโทษมันมากเราเห็นโทษของความสุขที่มีโทษเราก็อย่าไปเสพความสุขเพราะนั้นเราให้มาเสพความสุขชนิดที่ดีๆนะก็เช่นจากสมาธิมันอาจจะเห็นไม่ชัดนะเพราะว่าจิตเรามันต้องละเอียดแล้วเราก็ค่อยๆฝึกไปแต่บางทีเราทำเองไม่ได้เราก็ให้เพื่อนช่วยมีกัลยาณมิตรที่จะคอยแนะนำจะเป็นครูบาอาจารย์บ้างเป็นเพื่อนเราบ้างในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่เราจะหาความสุขเช่นเล่นกีฬาก็มีความสุขได้เนาะมีโทษน้อยด้วยเราก็เปลี่ยนเป็นความสุขประเภทอื่นแต่เป็นการเฉลิมฉลองประเภทอื่นที่จะให้มีโทษน้อยมีคุณให้มากนั่นเองเป็นมา
0: ครับก็เป็นวิธีการมันมีอีกวิธีในการพ้นทุกข์นอกจากการดื่มสุรานอกจากการเฉลิมฉลองความสำเร็จคือผมว่ามันเป็นอายุของช่วงวัยด้วยสมัยผมเด็กๆสมัยผมเป็นวัยรุ่นเนี่ยวันเกิดทีไรฉลองกันทุกทีพออายุเยอะๆขึ้นมาหน่อยเปลี่ยนแล้วฉลองด้วยการเข้าวัดไปหาพ่อหาแม่อย่างเง
1: ี้
0: ยคือมันอาจจะขึ้นอยู่กับวุฒิภาวะหรือว่าความคิดอะไรต่างๆนะพระอาจารย์มันทำให้การกระทำของคนเนี่ยมันเปลี่ยนไปเริ่มรู้สึกว่าอ๋อโลกนี้มันเป็นอย่างนี้ไอ้ครั้งที่เราจะดื่มเหล้าฉลองกับเพื่อนเนี่ยทุกปีทุกวันเกิดของทุกคนเนี่ยแม่มันตายกันพอดีนะพระอาจารย
1: ์
0: 365วันเกิดก็สัก10คนเนี่ยโอ้โหตายแล้วเราร่างกายมันก็ไม่ไหวอ่ะพระอาจารย
1: ์แล้วมันจะมีค่านิยมแบบนี้อย่างเช่นว่าเราฉลองวันเกิดแล้วงั้นเราก็ไปออกกำลังกายกันตีปิงปองเล่นเทนนิสปั่นจักรยานวิ่งจ็อกกิ้งฉลองวันเกิดนี่มันจะดีหรือสามไม่ต้องกินเค้กไม่ต้องกินอะไรให้มันสุขภาพมันแย่ใช่ไหมแต่ฉลองวันเกิดหรือไปใส่บาตรหรือไปทำบุญที่วัดฉลองวันเกิดอะไรเงี้ยเขาก็ทำกันเนาะก็ดีด้วย
0: มันขึ้นอยู่กับเพื่อนขึ้นอยู่กับสังคมด้วยนะมั้งพระอาจารย์เพราะว่าอย่างกลุ่มเพื่อนผมเนี่ยเวลาจะฉลองวันเกิดทีนะถ้าจะฉลองเนี่ยไปวัด ทำบุญถวายสังฆทานหรือถ้าเกิดไม่ทำอะไรก็คือไม่ทำอะไรเลยนิ่งๆเลยอยู่กับพ่อกับแม่จบแต่หลังๆจะเป็นแบบเนี้ยนิ่งๆอยู่กับพ่อกับแม่หรือมีอีเวนต์หน่อยก็ถวายสังฆทานไปทำอะไรกับครอบครัวก็ไม่ได้จะชวนเพื่อนชวนฝูงอะไรนะมันจะเป็นแบบนี้มากกว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงวัยเราเริ่มรู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างเหมือนจะหาความสงบพระอาจารย
1: ์
0: มันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคือผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนรุ่นวัยรุ่นหรือว่ารุ่นหลังๆเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าอ๋อเขายังต้องมีสังคมแต่พอเราอายุมากขึ้นเลข4เลข5เนี่ยเราอาจจะรู้สึกอ๋อเราต้องการความสงบแล้วเราต้องการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้มันพ้นทุกข์ด้วยความสงบพระอาจารย์อาจจะเป็นมุมมองหนึ่งก็ได้
1: ใช่ใช่อายุที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันเป็นประเด็นอันหนึ่งที่ว่าจะทำให้อินทรีย์ของเรามีความแก่กล้าขึ้นด้วยอินทรีย์เนี่ยคือสภาวะความที่จิตของเรามันจะสุกงอมไปในทางที่จะเป็นนิพพานมากขึ้นเนาะอินทรีย์ก็ได้แก่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาถ้า5อย่างเนี้ยมันมีการพัฒนาเติบโตขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นไปเราก็จะทำให้จิตเราเนี่ยน้อมไปในการทำความดีได้ง่ายขึ้น
0: คร
1: ับแล้วการความชั่วได้ยากขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นแสดงว่าอินทรีย์เราแก่กล้าตามอายุที่เราเพิ่มขึ้นได้นั่นเองใช่ป่ะ
0: ครับครับอ่ะมีอีกประเด็นนึงพระอาจารย์บ่วงกรรมกับบ่วงทิพย์มันยังไงนะครับอาจารย์มีบ่วงชีวิตคนเรามีบ่วงนะครับ
1: ใช่คือเรื่องนี้พระอาจารย์ได้พูดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในช่วงของสมการชีวิตสัปดาห์ที่แล้วที่พูดไปคนเดียวนะอธิบายถึงเรื่องของบ่วงเราพูดถึงคนที่เขาเป็นหนี้นะแล้วก็เป็นหนี้ติดหนี้ทั้งหนี้ธุรกิจหนี้ในระบบหนี้นอกระบบหนี้รถหนี้บ้านโอ้แล้วค่าใช้จ่ายก็เยอะเนาะพอเป็นหนี้พวกเนี้ยลักษณะแบบนี้คือเหมือนกับถูกบีบคั้นมากๆแต่ทำให้พระอาจารย์นึกถึงอุปมาที่พระพุทธเจ้าท่านยกขึ้นเรื่องเกี่ยวกับบ่วงนั่นคือกับดักก็เลยจะมาพูดเพิ่มเติมกับคุณสมบัติตรงนี้เป็นประเด็นที่เราให้คุยกันว่าทุกวันนี้คุณสมบัติเรามีในสังคมเราเนี่ยมันจะมีบ่วงโดยที่เขาวางกับดักกันเอาไว้นะบ่วงกับดักเอาไว้อย่างเช่นระบบดอกเบี้ยอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นกับดักที่เขาวางเอาไว้ล่อไว้ให้เราเข้าไปติดแต่คนที่กู้เงินแล้วเนี่ยแล้วถ้าไม่ใช้เงินคืนตามที่
0: ตามสัญญา
1: ตามสัญญานะโอ้ดอกเบี้ยทบต้นขึ้นทบต้นขึ้นนี่โอ
0: ้แล้วมีเบี้ยปรับด้วย
1: นั่นนะโอ้แบบบานเลยพวกหนี้นอกระบบทั้งหนี้บัตรเครดิตหนี้ส่วนบุคคลใดๆเนี่ยแล้วทำไมไปถึงจุดนั้นได้ก็เพราะว่าคุณก็ติดบ่วงอีกอันหนึ่งคือบ่วงทางสังคมนะเช่นฉันต้องเที่ยวต่างประเทศฉันต้องใช้กระเป๋าแบรนด์เนมฉันต้องขับรถดีๆ
0: อันนั้นต้องบอกเลยนะสมควรที่จะโดน
1: ก็นี
0: ่ไม่น่าสงสารเลยเราจะไม่น่าสงสารเลย
1: หรือลูกต้องเรียนโรงเรียนอินเตอร์อย่างเงี้ยนะ
0: โอ้ย
1: ลูดผ่านบัตรเครดิตได้อะไรเงี้ย
0: ครับ
1: แล้วก็พอเป็นหนี้มากขึ้นมันหลุดยากแล้ว
0: ใช่แต่ถ้าบ่วงด้วยความจำเป็นเนี่ยผมเห็นใจนะพระอาจารย์ไม่มีจะกินต้องไปกู้เขาเพื่อที่จะทำทุนเพื่อที่จะหาทำมาหาเลี้ยงชีพเนี่ยบางคนจำเป็นอย่างนี้จริงๆหรือบางคนเนี่ยโอ้ยไม่มีบ้านคืออันนี้อีกอันนึงนะคือโอ้ยบางคนต้องไปกู้เพื่อที่จะซื้อบ้านเพราะไม่งั้นก็ไม่มีบ้านจะอยู่ก็จำเป็น
1: อ
0: ะจำเป็นคือสัญญาสมมติไปกู้แบงก์อาจารย์โอ้โหสัญญามาเป็นปึกตัวหนังสือเล็กนิดเดียวคือด้วยความอยากได้เงินอะไม่อารอดอกเบี้ยเท่าไหร่ก็ไม่สนก็ต้องเซ็นแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้คือหลายคือบ้านมันเป็นปัจจัย4อันนั้นมันก็คือบางคนก็มีความจำเป็นไงคือถ้าทำด้วยความจำเป็นอันนี้น่าเห็นใจกู้เพื่อมามีที่อยู่กู้มาเพื่อทำมาหาเลี้ยงชีพแล้วก็กิจการเจ๊งหรือโดนไล่ออกเลย์ออฟเนี่ยก็สาหัสเหมือนกันแต่ถ้าเกิดกู้เพื่อความฟุ่มเฟือยอันนี้ไม่น่าเห็นใจ
1: ใช่คือมันก็จะมี2ระดับเนี่ยที่เราจะต้องดูแยกกันจริงๆมี3ระดับด้วยเนี่ยคืออันดับแรกที่ว่าคุณมีหนี้ต้องกู้เงินแล้วด้วยความที่ฟุ่มเฟือยนะหรืออันที่2คือด้วยความจำเป็นอย่างที่คุณสมบัติว่าหรืออันดับที่3เนี่ยคุณไม่เป็นหนี้เลยด้วยซ้ำนะมีเงินพอมีแรงต่างมากมายแต่ว่าในทุกระดับเนี่ยมันมีทั้งที่ติดบ่วงและไม่ติดบ่วงก็มี
0: คร
1: ับคำว่าที่บ่วงในที่นี้ก็คือความยึดถือที่คุณได้ยึดถือในเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาหรือเปล่าอย่างเช่นว่าคนที่ต้องยึดถือในสถานะทางสังคมว่าฉันต้อง มีรถมีบ้านไปเที่ยวต่างประเทศลูกเรียนอินเตอร์อันนี้คือยึดถือนี่อันหนึ่งใช่ไหมยึดถือมาก
0: ครับน่าสงสารมาก
1: ในขณะที่อีกคนหนึ่งเขาก็ไม่ได้จะยึดถือจุดนั้นแต่ว่าเขามีความจำเป็นในการต้องใช้เงินไอ้ความจำเป็นตรงเนี้ยเขาก็ยึดถือในความจำเป็นนั้น
0: ครับ
1: คุณโยมเข้าใจไหมคือความจำเป็นของแต่ละคนมัน
0: ไม่เหมือนกัน
1: มันไม่เหมือนกันแล้วมันก็เป็นจุดที่ทำให้เราต้องยึดถือ
0: จริตคนกิเลสคนเนี่ยมันไม่เท่ากันใช่ไหมพยายามจะบอกแบบนี้ใช่ไหม
1: แล้วกิเลสเนี่ยนะคุณโยมมันก็ทำให้สิ่งที่มันดูเหมือนไม่ค่อยจำเป็นว่าจำเป็นขึ้นมา
0: ครับ
1: อย่างคนที่เขาว่าลูกต้องเรียนอินเตอร์เขาก็จำเป็นของเขา
0: ใช
1: ่ลูกที่ฉันต้องขับรถแบบนี้ฉันต้องไปเที่ยวต่างประเทศไม่ก็จำเป็นของฉันอย่างนี้เพราะกิเลสเขาว่าอย่างนี้ใช่ไหมเออเราความจำเป็นของเราอาจจะลดลงเพราะกิเลสคุณเบาบางกว่าแต่มันก็จะมีจุดที่เราจะต้องไปติดอยู่ดีอันนั้นมากหรือน้อยถ้าคุณติดมากคุณก็ถูกรัดแน่นถูกรัดแน่นตัวอุปมาตรงนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับไอ้บ่วงที่เขาทำจากเส้นเชือกที่เป็นเส้นหนังเนาะเส้นเอ็นแล้วมันก็คมด้วยแล้วถ้าตอนแรกๆมันหลวมๆอยู่เราก็ไม่รู้ตัวหรอกแต่พอมันเริ่มรัดแน่นเข้าแน่นเข้าปุ๊บเนี่ยมันจะต้องรัดถึงขาของกวางเนี่ยนะมันก็จะบาดทั้งหนังบาดหนังแล้วก็บาดเนื้อเข้าไปถึงเอ็นจนถึงกระดูกนั่นน่ะแต่เพราะมันรัดแน่นเข้าแน่นเข้าจะปาดกัดก็ไม่ได้เพราะว่าเชือกมันคมอันนี้คือเหมือนกับว่าคนที่ติดบ่วงใดบ่วงหนึ่งแล้วไม่ว่าจะชื่อเสียงเงินทองความสำเร็จอันใดอันหนึ่งแล้วเวลาจะพยายามจะปลดเนี่ยมันก็จะเจ็บด้วย
0: ครับ
1: ก็เลยจะต้องมาดูว่าบ่วงในที่นี้คืออะไรแล้วท่านก็เปรียบกับความยึดถือนั่นเองแล้วความยึดถือเนี่ยเป็นบ่วงของมนุษย์ก็จะแบ่งเป็นสองอย่างบ่วงของมนุษย์ก็คือพวกดอกเบี้ยระบบเงินตราที่เขาวางแผนเอาไว้ระบบเศรษฐกิจเนี่ยเป็นบ่วงอันหนึ่งที่ทำให้ทุกคนต้องขับเคลื่อนไปด้วยกันแล้วคุณหยุดขับเคลื่อนไม่ได้เลยเศรษฐกิจมันเหมือนจักรยานที่คุณต้องปั่นไปข้างหน้าปั่นไปข้างหน้าถ้าคุณหยุดปุ๊บล้มทันทีล้มทันทีไม่ได้ในหลวงเราเนี่ยจึงมีระบบเศรษฐกิจพอเพียงที่จะทำให้การดำเนินไปเนี่ยมันเป็นไปได้หยุดก็ได้ดำเนินไปก็ไม่มีปัญหาแต่ก็ได้มีระบบเศรษฐกิจพอเพียงแต่ว่าเศรษฐกิจของระดับมหาภาคระดับโลกที่เขามีดอกเบี้ยเป็นตัวขับเคลื่อนมันเป็นระบบเศรษฐกิจที่ว่าต้องไปข้างหน้าอย่างเดียวช้าเกินไปก็ไม่ได้เร็วเกินไปก็ไม่ได้เร็วเกินไปเขาต้องเอาดอกเบี้ยขึ้นเพื่อให้เศรษฐกิจมันชะลอลงช้าเกินไปเขาก็ต้องออกดอกเบี้ยลดเพื่อให้เศรษฐกิจมันเดินหน้าแต่ดอกเบี้ยนี่จะเป็นเหมือนกับคันบังคับที่เขาจะปรับแต่คือที่พูดเรื่องนี้เพราะว่าตอนนี้ในสถานการณ์ที่เรากำลังพูดคุยอยู่เนี่ยหลังจากมีประธานเฟดคนใหม่มีเรื่องระบบการเงินใหม่ world order ใหม่เขาเพิ่มดอกเบี้ยแล้วคุณสมบัติ
0: ครับ
1: เพราะว่ารู้สึกเงินมันเฟ้อมากขึ้นแล้วก็เศรษฐกิจล้ำหน้าเกินไปเขาต้องชะลอลงแล้วมันก็จะเข้าสู่ภาวะทั้งเงินฝืดและเงินเฟ้อไปในเวลาเดียวกันแต่ถึงแบบนี้ปุ๊บเราก็จะของก็แพงเงินก็น้อยแล้วมันก็จะเกิดสภาวะต่างๆเกิดขึ้น
0: เขาเรียกว่าข้าวของแพงค่าแรงถูกใช่ไหม
1: ใช่สภาวะนี้แหละทั้งเงินฝืดและเงินเฟ้อในเวลาเดียวกัน
0: ครับ
1: ทีนี้ก็เลยมาถึงจุดที่ว่าถ้าอยู่อย่างเนี้ยธรรมะเนี่ยเราจะช่วยยังไงจะช่วยเรายังไง
0: ช่วยยังไง
1: ช่วยตรงที่ว่า1เวลาที่เราจะหาความสุขตรงความสุขที่เกิดจากในโลกอย่างที่คุณสมบูรณ์พูดมาตั้งแต่ตอนต้นนะว่าดื่มสุรามีความสุขใดๆพวกนี้อันนี้เป็นความสุขที่อยู่ในโลกเราก็เรียกว่าโลกธรรมจะมีเงินทองอาหารปัจจัยสี่ใดๆชื่อเสียงลาภยศสรรเสริญสุขพวกนี้จะมีอยู่ในโลกอยู่แล้วแต่ทีนี้ถ้าเราไปยึดติดตรงนี้เมื่อไหร่ปึ้งฉันชอบเงินทองฉันชอบสิ่งของฉันชอบยศตำแหน่งสรรเสริญเราติดอยู่แล้วปุ๊บเนี่ยเวลามันเสื่อมไปเราจะทุกข์มากไง
0: เราจะทุกข์มาก
1: ตรงนี้ก็คือเราจะมีความยินดีในลาภยศสรรเสริญสุขยินร้ายในเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์อย่างเงี้ยเราจะทุกข์มากคือเราติดบ่วงแล้วเราจะถูกบีบคั้นทีนี้พอถูกบีบคั้นปุ๊บบางทีมันทำชั่วได้เช่นด่าลูกได้ด่าผัวได้ด่าเจ้านายได้ลงโซเชียลโพสต์ลงโซเชียลไม่อายใครกินเหล้าทำอาชญากรรมโกงได้ทุกอย่างอันนี้คือติดกับดักของมารเต็มๆตรงที่ว่ามารก็จะทำให้เราแบบทำไม่ดีไงหรือถ้าเราไม่ไปถึงขนาดทำไม่ดีเราก็จะถูกบีบคั้นเราก็จะแบบโอ้อยู่ไม่เป็นสุขมันก็จะแฮปปี้เราอยู่ไม่เป็นสุข แต่ว่าทางออกอื่นมีแต่ทางออกที่พระพุทธเจ้าให้ไว้ก็คือถ้าเรามีเงินทองมีหนี้เงินทองนี่ขึ้นมาในรูปของหนี้ก็ตามหรือว่าเป็นไม่มีหนี้ก็ตามเนี่ยนะหรือตำแหน่งหรือใดๆเนาะเงินทองสรรเสริญก็คือลาภยศสรรเสริญสุขเนี่ยเราไม่ยินดีในสิ่งนี้เราไม่ยินดีในสิ่งนี้หมายความว่าถ้ามันไม่มีนะเช่นเราไม่มีเงินเรามีหนี้แทนแล้วเราก็ถูกด่าแทนแล้วเราก็ไม่มียศแทนเสื่อมจากยศแล้วเราก็มีความทุกข์อยู่ตรงนี้เราก็จะไม่ยินร้ายที่เรายินร้ายในทุกข์ที่เรามีอยู่ตอนนี้เพราะเรายินดีในสุขที่มันยังไม่เกิดขึ้น
0: ครับ
1: ที่เรายินร้ายในความเสื่อมลาภที่เรามีตอนนี้เช่นเรามีหนี้เพราะเราเดินยินดีในเงินที่เรายังไม่มีเข้าใจไหมเรายินดีในเงินที่เรายังไม่มีเราจึงยินร้ายในหนี้ที่เรามีอยู่ตอนนี้แสดงว่าคุณก็ยังมีความยินดียินร้ายอะไรแต่ถ้าเราไม่ยินร้ายด้วยการที่เราก็ไม่ยินดีงั้นเราไม่ยินดีไม่ยินร้ายเนี่ยเราอยู่กับมันได
0: ้ครับ
1: จุดประสงค์ที่เราต้องอยู่กับมันได้เพราะอะไรก่อนคุณสมบัติเพราะว่าถ้าสมมติเราอยู่กับหนี้เฮ้ยคุณต้องออกจากหนี้นี่นะคุณต้องออกจากหนี้นี่แต่ถ้าว่าจิตใจของคุณเนี่ยมันไม่สมดุลอ่ะมันคิดอะไรไม่ออกเนี่ยมันออกจากหนี้ไม่ได้มันหลุดจากบ่วงนี้ไม่ได
0: ้
1: นึกถึงสัตว์ที่ติดบ่วงเนาะถ้ามันตกใจมันวิ่งมันดิ้นพล่านยิ่งรัดแน่นเข้าแน่นเข้ามีแต่แน่นเข้าเพราะนั้นทำไงให้คุณต้องนิ่งๆก่อนดีดูดีสถานการณ์เป็นไงเนี่ยมันรัดตรงไหนเราจะกัดตรงไหนเราจะหาช่องยังไงเหมือนกันว่าถ้าเราตกอยู่ในตอนนี้เรามีหนี้แล้วถ้าคุณยินดีร้ายโอ้ยินดีในการที่เมื่อไหร่จะปลดหนี้ยินร้ายในตอนที่ว่าฉันมีหนี้อยู่ตอนนี้คุณจะคิดอะไรไม่ออกเลยคิดอะไรไม่ออกพอคิดอะไรไม่ออกปุ๊บมันทำอะไรไม่ได้ทำไงตอนนี้นิ่งๆก่อนตั้งสติดิตั้งสติแล้วไม่ยินดีไม่ยินร้ายแต่พอตั้งสติได้ปุ๊บหนี้มีเท่าไหร่เป็นหนี้แบบไหนแล้วมีค่าใช้จ่ายอะไรเราลิสต์มาดูเสร็จปุ๊บเราจะกำจัดตรงนี้เราจะลดค่าใช้จ่ายตรงนี้เราจะเปลี่ยนหนี้รูปแบบนี้ให้ดอกเบี้ยเป็นงี้มันจะค่อยคิดออกขึ้นมา
0: ครับ
1: มันจะค่อยคิดออกขึ้นมายศก็เหมือนกันตำแหน่งก็เหมือนกันแล้วเสื่อมยศก็เหมือนกันถูกด่าว่าก็เหมือนกันมีดราม่าทางโซเชียลก็เหมือนกันเราต้องนิ่งๆก่อนอย่ายินดีอย่ายินร้ายดูสถานการณ์ให้รอบคอบเราอยู่ตรงไหนอยู่กับมันแล้วเรารู้แล้วเราถึงจะหาทางออกได้ว่าเป็นยังไงซึ่งทางออกนี้นะพระพุทธเจ้าให้แนวไว้แล้วด้วยก็จะประกอบด้วยองค์ประกอบ8อย่างอันประเสริฐ
0: ครับ
1: เดี๋ยวต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ8อย่างนี้ก็คือไม่ด่าใครไม่ว่าใครนี่คือสัมมาวาจาไม่คิดร้ายกับใครนั่นคือสัมมาสังกัปปะเราก็ต้องไปตามทางที่ถูกต้องนั่นคือสัมมาทิฏฐิจ
0: ุ
1: ดเราจะต้องมีความสงบระงับนั่นคือสัมมาสมาธิสัมมาวายามะมีสัมมาสติด้วยมันก็ต้องอยู่ตามแนวศีลสมาธิปัญญาทางต้องออกทางนี้เท่านั้นทางอื่นไม่มีออกเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นพอเราไม่ได้ยินดีไม่ยินร้ายอยู่นิ่งๆแบบตั้งสติดีๆแล้วเราจะเจอทางออกคือมรรคแปดซึ่งจะออกได้จากทุกสถานการณ์ไม่ว่าคุณจะถูกด่าถูกนินทาเป็นหนี้อยู่มีความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เราจะเจอทางออกซึ่งทางออกนี้คือมรรคแปดแน่นอนเราจะออกจากสถานการณ์ที่มันถูกบีบคั้นเนี่ยได้จุดนั้นนี่คือจึงบ่วงและทางหลุดออกจากบ่วงที่อยากจะเพิ่มเติมจากเอพิโซดที่แล้วที่ได้พูดไปด้วยเดือนบาท
0: ครับบ่วงคือภาระผูกพันที่เราสร้างขึ้นในโลกแห่งนี้นะครับแต่ละคนมีบ่วงมากน้อยไม่เท่ากันความจำเป็นก็ไม่เท่ากันดังนั้นหลักการที่พระอาจารย์บอกเนี่ยก็สามารถไปปรับใช้ได้นะครับไม่ใช่กดตายตัวที่จะต้องโอ้ต้องหลุดจากบ่วงสมมติมี3บ่วงเนี่ยเอาทีละบ่วง เอาทีละบ่วงแล้วก็เอาที่เท่าที่ทำได้เท่าที่เราไหวนะครับอันนี้ก็คือบ่วงมันก็เป็นทุกข์นะพระอาจารย์
1: ใช่ป่ะใช
0: ่บางทีคนก็ไม่ได้อยากจะหาบ่วงตรงนี้นักหรอกเพียงแต่ว่าความจำเป็นทางสังคมความจำเป็นในทางชีวิตมันทำให้คนเราเนี่ยไปติดบ่วงโดยที่ไม่รู้ตัวถ้าติดแล้วเนี่ยวิธีการปลดภาระต่างๆเนี่ยก็มียากมีน้อยแตกต่างกันไปนะก็ต้องอดทนแล้วก็สู้กันเป็นวันๆไปนะฮะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเพราะนี่คือรายการสมการชีวิตนะครับธรรมะและปรุลคือต้องใช้ธรรมะไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ไม่มีสูตรตายตัวนะครับจะใช้สูตรนี้ไปใช้กับนายคนนี้แล้วไปใช้กับอีกคนหนึ่ง 100% เป็นไปไม่ได้ต้องค่อยๆปรับใช้ถ้าทำไม่ได้ก็ต้องค่อยๆทำด้วยหลักการที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้
1: ใช่แนวทางก็จะมีคือสูตรตายตัวไม่มีอยู่แล้วแต่แนวทางหลักๆเนี่ยก็คือมรรค8นั่นเองแนวทางหลักๆก็คือศีลสมาธิปัญญาแล้วเราก็มาปรับในอาชีพของเราในสถานการณ์ของเราแล้วก็ค่อยๆปรับแต่อยู่ในแนวทางคือมรรค8นั่นเองเดี๋ยวว่า
0: ครับครับพระอาจารย์เคล็ดลับการมองหาความสุขง่ายๆระหว่างวันในยุคที่ชีวิตเป็นแบบนี้พระอาจารย์ทำยังไงดีครับชีวิตแบบนี้นี่คือสถานการณ์แบบนี้เลยทั้งเศรษฐกิจทั้งสังคมแล้วก็อื่นๆเนี่ยรู้สึกหรือเราหรือผมแก่มากเกินไปทำให้ผมรู้สึกโลกมันโหดร้ายมากคือเด็กๆเนี่ยโลกมันสว่างสวยหมดเลยนะพระอาจารย
1: ์
0: เวลามันผ่านไปช้าๆนะแต่เดี๋ยวนี้เวลาผ่านไปเร็วแล้วก็รู้สึกว่าเรารู้สึกว่าสังคมมันโหดร้ายมากขึ้นคนเริ่มเห็นแก่ตัวกันมากขึ้นแล้วก็สุดท้ายทุกคนก็จะต้องทำเพื่อตัวเองหมดอะแม้แต่ตัวเรา
1: เดี๋ยวบ้านก็สำหรับตัวเองนะสำหรับพระอาจารย์เองเนาะสมมติถ้าแบบวุ่นวายนั่นนี่เนี่ยคือบางทีเรามองเห็นสิ่งต่างๆคุณสมบัติสื่อทางโซเชียลสื่อข่าวสถานการณ์นั่นนี่เนี่ยเรารับรู้ผ่านหูผ่านตาเนี่ยตาเรามองไปข้างหน้าบางทีมันมองข้ามจมูกเราไปนิดเดียว
0: ครับ
1: เข้าใจไหมทางออกจริงๆมันอยู่แค่ปลายจมูกเรานี่เองทางที่จะให้เราหาความสุขระหว่างวันมันอยู่ปลายจมูกเรานี่เองในที่นี้พระอาจารย์ทำไงก็คือดูลมหายใจบางทีเราลืมดูลมไป
0: ครับ
1: เราสนใจกับสิ่งอื่นๆนะคนมาหาข่าวสารในอินเทอร์เน็ตดูไปแล้วมองข้ามจมูกมองข้ามจมูกนี่อะไรลมหายใจเราต้องดูลมพอเราดูลมปุ๊บนี่สติจะมาทันทีสติมาตรงไหนก็คือตรงที่เราระลึกถึงลมลมหายใจเรามีอยู่แล้วใช่ไหมสมมติตอนที่เราไม่มีสติเนี่ยเราก็หายใจไปเฉยแต่พอเราเฮ้ยเราหายใจอยู่นะเรามันนึกถึงลมความระลึกได้นั่นคือสติความระลึกได้คือสติสติมันจะมาช่วยยังไงตรงนี้สำคัญเพราะว่าตอนที่เรามีสติอยู่ลมเราไม่ลืมลมเนี่ยนะเราก็รับรู้เสียงได้เรารับรู้ข่าวได้เราดูสิ่งต่างๆนั่นนี่ได้เราเห็นได้เราได้ยินได้ใช่ไหมแต่เราไม่ลืมลมนะในขณะที่เราไม่ลืมลมเนี่ยคือคุณไม่ลืมเนี่ยคือไม่เผลอไม่เผลอนี่คือไม่เพลินหมายความว่าในขณะที่เรารับรู้ข่าวเราก็ไม่เพลินไปในข่าวเรารับรู้เสียงเขาด่าเราก็ไม่เพลินไปในเสียงที่เขาด่าเพราะอะไรนะเพราะเราไม่ลืมลมไม่ลืมคือไม่เผลอไม่เผลอคือไม่เพลินเรารับรู้เสียงอยู่แต่เราไม่เพลินไปตามเสียงที่ด่านั้นเราดูข่าวอยู่แต่เราไม่เพลินไปตามข่าวที่เราเห็นนั้นแต่นะแต่ถ้าเมื่อไหร่เราลืมล้มลืมคือเผลอคือเพลินจิตของเราจะเพลินไปตามเสียงที่เขาด่านั้นจิตของเราจะเพลินไปตามข่าวที่เราอ่านนั้นพอเพลินไปแล้วปุ๊บจิตเราจะแกว่งเลยคุณสมบัติเขาด่าจิตเราตกเลยเขาชมจิตเราขึ้นเลยข่าวดีจิตเราขึ้นเลยข่าวร้ายจิตเราตกเลยจิตเราจะขึ้นลงซ้ายขวาซ้ายขวาตามกระแสที่มันมากระทบ
0: เพราะ
1: เราเพลินไปตามเสียงนั้นภาพนั้นข่าวนั้นสัมผัสนั้น
0: ครับ
1: การตั้งสติจึงเป็นจุดเริ่มของการที่เราจะหาความสุขณที่นี่เดี๋ยวนี้เราอย่ามองข้ามจมูกของเราไปไงพอเรานึกถึงลมปุ๊บอย่าไม่กันนะนึกถึงลมระลึกถึงลมความระลึกได้นั่นคือสตินึกถึงคือไม่ลืมนึกได้นี่คือไม่ลืมไม่ลืมคือไม่เผลอไม่เผลอคือไม่เพลินเราก็จะไม่เพลินไปตามเสียงที่ได้ยินได้ยินเห็นภาพอยู่แต่ก็ไม่เพลินไปตามภาพที่เห็นนั้นข่าวนั้นแต่ไม่เพลินปุ๊บจิตเราจะไม่แกว่งจิตเราอาจจะรับรู้เฉยๆแต่อาจจะแบบรู้สึกว่ามันสุขรู้สึกว่ามันทุกข์แต่จะไม่แกว่งไปตามสุขและทุกข์นั้นรับรู้อยู่ว่านี่คือสุขรับรู้อยู่ว่านี่คือทุกข์แต่ไม่เพลินคือไม่แกว่งไปตามนั้นมันพออยู่ได้พออยู่ได้แล้วก็ค่อยๆดูว่าจะตัดสินใจยังไงจะพูดอะไรจะคิดยังไงเพื่อให้สถานการณ์มันเป็นยังไงอันนี้มันก็ค่อยเป็นไปได้เราก็ต้องมีสติสัมปชัญญะนั่นเองเดี๋ยวบ้าน
0: สำหรับคนที่ทำงานหนักพักผ่อนน้อย ควรเริ่มต้นสอดแทรกการปฏิบัติธรรมในกิจวัตรประจำวันยังไงบ้างครับพระอาจารย์ครับ
1: โอ้ทำงานหนักพักผ่อนน้อยนี่พระอาจารย์อยากจะให้เน้นเรื่องนอนเลยคุณสมบัติจริง
0: ต้อง
1: เพราะว่าถ้าคุณทำ
0: อะไรบ้าง
1: มันต้องนอนอ่ะนอนนอนแล้วที่นอนมันจะไม่ใช่ว่านอนแล้วแบบนอนไม่หลับแล้วคุณทำงานหนักแล้วคุณพักผ่อนน้อยแล้วนอนมันก็เลยนอนไม่ค่อยหลับไม่ได้เราต้องนอนให้หลับตรงจุดที่ว่าจะนอนหลับนี่คือมันไม่ใช่ว่าเอ็นกายไปนอนไปแล้วเหมือนกับหลับไม่ใช่แต่ว่าต้องอยู่ที่ทำจิตด้วยค
0: ือ
1: เราต้องทำจิตคือเมตตาก่อนนอนและหลังตื่นนอนก่อนนอนเราต้องแผ่เมตตาก่อนคุณสมบัติเพราะว่าถ้าเราไม่แผ่เมตตาคือจิตเราไม่มีเมตตาในการหลับเนี่ยมันจะมี3อย่างนอนก็หลับไม่เป็นสุขตอนฝันก็ฝันร้ายตื่นก็ตื่นไม่เป็นสุขก็มาตื่นไม่เป็นสุขนี่หมายความว่าตื่นมาแล้วยังเหนื่อยอ่อนเพลียเพราะว่าคุณหลับไม่เป็นสุขตื่นก็เลยตื่นไม่เป็นสุขจะให้หลับก็เป็นสุขหมายถึงตอนนอนคุณได้พักผ่อนเต็มที่ระหว่างนอนอยู่ถ้าฝันก็ไม่ฝันร้ายและถ้าตื่นขึ้นมาแล้วก็ไม่เหนื่อยอ่อนมีความสุขร่างกายมีกำลังพลังสามอย่างเรื่องการนอนเนี่ยได้มาจากการแผ่เมตตาทุกคนถ้าเราเหนื่อยอ่อนคุณต้องพักให้เต็มที่ต้องด้วยการเจริญเมตตาก่อนนอนเราแผ่เมตตาเลยก่อนนอนเราเจริญเมตตาเลยแล้วการเจริญเมตตานี่ทำได้ทั้งสามทางเลยเนาะกายวาจาใจกายเรายกไว้เราพูดถึงวาจาอย่างนี้ก็ได้นะสมมติเราคิดในหัวเราต้องมีคำพูดนี้คุณก็พูดบทแผ่เมตตาก็ได้หรือกำหนดจิตแผ่เมตตาไปเลยโดยที่ไม่ต้องมีคำพูดก็ได้ฉันตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาแผ่ให้กับตัวเราเองผ่านไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนเนี่ยเหมือนคนเป่าสังมีกำลังแข็งแรงสามารถเป่าสังให้ทุกคนได้ยินได้แผ่ไปเสร็จปุ๊บแล้วก็นอนไปนอนก็ตั้งจิตไว้ด้วยว่าโอเครู้สึกตัวเมื่อไหร่ก็จะลุกขึ้นทันทีอย่างเงี้ยแล้วการนอนแบบนี้จะทำให้เราสามารถพักผ่อนได้เต็มที่หมายถึงหลับเป็นสุขระหว่างนอนก็ไม่ฝันร้ายแล้วตื่นขึ้นมาก็จะมีกำลังมีพลังตื่นขึ้นมาเสร็จปุ๊บเราก็แผ่เมตตาอีกเราแผ่เมตตาคือตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาเราแผ่ให้กับตัวเราเองผ่านไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนเบื้องล่างเราแผ่ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยจิตที่มีเมตตาแล้วจิตเราจะมีเมตตาได้ไงอยู่ๆเมตตามันจะมาได้ไงแล้วคุณจะเอาเมตตาที่ไหนมาแผ่ใช่ไหม
0: ค
1: ุณก็คิดเรื่องที่ให้มันจะมีอารมณ์ด้วยกับเมตตาขึ้นมาไงเช่นอะไรบ้างเช่นนึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านมีเมตตามีกรุณานึกถึงตอนที่ท่านแผ่เมตตาเรานึกถึงตอนนั้นเราก็ได้กระแสแห่งความรักความเมตตามาหน่อยหนึ่งหรือนึกถึงคนที่มีเมตตากับเราเนี่ยอาจจะแม่เราเจ้านายเราคนที่เขารักเราเขามีเมตตากับเราเราก็จะได้กระแสแห่งความรักความเมตตานั้นมาด้วยนึกถึงได้กระแสแห่งความรักความเมตตานี้มาแล้วเราทำจิตให้เป็นสมาธิแล้วแผ่ไปเนาะเมตตายิ่งใช้ยิ่งมากยิ่งเอามาทำบ่อยๆยิ่งเจริญพอเราเจริญเมตตางี้ปุ๊บเราจะพักผ่อนเต็มที่นอนหลับฝันดีตื่นมามีกำลังพลังแล้วพอจิตใจเราจำใสงี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมามันก็จะไปในทางที่ดีๆหมดเลยนะคุณสมบัติเนาะเพราะว่าพอเราแผ่เมตตาไปเรื่อยๆเนาะคนเขามองมาทางเราหรือนึกถึงเราเนี่ยเขาจะได้กระแสความสุขนี้ไปด้วยก็คือสมมติถ้าเราเปรียบเทียบว่า

0: งานหนักเครียดต่างๆเนี่ยนอนเลยนอนให้ถูกด้วยนะอย่างที่ว่าต้องนอนด้วยเมตตานั่นเองเป็นปะ
1: ถ้านอนไม่หลับพระอาจารย์กังวล
0: อะไรทำไงก็นี่ไงว่าจะนอนให้หลับก็ต้องด้วยเมตตานี่ไงมันจะแก้ปัญหานี้ไปในตัวเพราะว่าถ้าเรานอนไม่หลับแล้วเราเครียดเราก็พักผ่อนน้อยมันยิ่งจะเป็นลูปที่ตกต่ำลงเรื่อยๆไงเขาเรียก vicious cycle ยิ่งแย่ลงยิ่งพอพักผ่อนน้อยปุ๊บสมองไม่แจ่มใสยิ่งคิดงานไม่ออกเครียดอีกก็นอนไม่หลับอีกนอนไม่หลับก็พักผ่อนน้อยยิ่งต่ำลงจ
1: ุ
0: ดที่มันจะพลิกกลับได้คือตรงที่เราต้องเจริญเมตตาตรงนี
1: ้
0: เมตตามันจะคลายปมนี้ได้แล้วเราก็จะก้าวหน้าขึ้นหมายความว่าพอเราพักผ่อนเต็มที่เราจิตใจเราแจ่มใสเราคิดงานออกมันก็ไม่เครียดเราก็นอนหลับสบายไม่เครียดเราก็เจริญเมตตาได้ดีขึ้นนอนหลับสบายจิตใจแจ่มใสคิดงานออกมันก็ไม่เครียดเราก็มีเมตตาได้ง่ายมันก็จิตใจแจ่มใสร่างกายเราก็ดีขึ้นมันจะมีแต่เจริญขึ้นนะ
1: ครับพระอาจารย์ณวันเนี้ยคนเราเนี่ยนะฮะเข้าวัด
0: เยอะขึ้น
1: นะส่วนนึงเนี่ยอาจคนทุกข์มากขึ้นไหมพระอาจารย์หรือพอคิดไปเองพระอาจารย์รู้สึกไหมในฐานะที่พระอาจารย์เนี่ยเป็นพระแล้วอยู่วัด เข้าวัดทุกวันนี้เยอะขึ้นแล้วก็ช่วงวัยรู้สึกว่าจะเด็กลงสมัยก่อนมีแต่คนแก่มันเป็นอย่างนั้นไหมพระอาจารย์ในมุมมองพระอาจารย
0: ์ดูจากสถิติดีกว่านะคุณสมบัติเน
1: า
0: ะเอารุ่นพระอาจารย์ตอนที่มาบวชใหม่ๆแล้วพระบวชที่วัดบวรเนี่ยนะอันนี้บอกได้เลยเป็นสถิติ
1: ยี่สิบปีที่แล้ว
0: เนี่ยพระบวชในพรรษารุ่นพระอาจารย์เนี่ย53 รูปวัดบวรนะรุ่น10 ปีก่อนพระอาจารย์บวชคือรุ่นพระพี่เลี้ยงของพระอาจารย์เนี่ย30 ปีที่แล้วเนี่ย125 รูป
1: โอ้ก็2 เท่ากว่าน
0: ะคือจาก125ลดลงมาเหลือ50 กว่านะแล้วทุกวันเนี้ยจาก10 ปีท่านเองนะ10 ปีนะแล้วทุกวันนี้20 ปีถัดมาเนี่ย30 ปีที่แล้วเนี่ยแล้วมา20 ปีที่แล้วมาจนถึงวันเนี้ยทุกวันเนี้ยพระบวชในพรรษาเนี่ยแค่20 รูป
1: ต่อบวชพระน้อยลง
0: บวชพระน้อยลงพระที่บวชในพรรษาน้อยลงนะแต่พระที่บวชนอกพรรษาบวช15 วันเนี่ยมากขึ้นเป็นแบบ2 เท่า 3 เท่าเลย
1: ครับ
0: ก็คือหมายความว่าคนเข้าวัดอะเยอะขึ้นแต่เข้าวัดแบบสั้นๆแล้วพวกดูอย่างนี้ได้เลยคือคนบวชเนี่ยบวชในพรรษาเนี่ยน้อยลงแต่บวชที่แบบ15 วันบวชระยะสั้นเนี่ยมากขึ้น
1: ครับ
0: ก็คือต้องบอกได้เลยว่าโลกมันก็เปลี่ยนไปนะคนที่จะมาแบบทำอะไรที่มันจริงๆจังๆยาวๆนานๆเนี่ยมันน้อยลง
1: คือคนที่พร้อมจะบวชเต็มพรรษาเนี่ยคือต้องละงานจริงๆไงคือต้องสลัดจริงๆพระอาจารย์พวกเดือนโอ้ขึ้นไปเนี่ยต้องมีบางคนมีเมียมีลูกมีพ่อมีแม่มีอะไรตอนนี้ต้องสลัดทั้งหมดพระอาจารย์ยากงานนึงก็ต้องสลัดทั้งหมดโอ้โหค่อนข้างยากนะค่อนข้างยาก
0: ก็ได้แค่15 วันอย่างเงี้ยนะในระยะสั้นหรือข้อปฏิบัติธรรมนี่เราก็ดูได้คุณโยนข้อปฏิบัติธรรมเนี่ยเราดูแนวโน้มได้เลยว่าเฮ้ยคนอายุมากเนี่ยลดลงคนอายุน้อยนี่เพิ่มขึ้นอันนี้ก็ดูได้ฮะ
1: แล้วทำไมคนอายุมากมันน้อยลงอ่ะ
0: ก็อาจจะเป็นที่ว่าเขาทำเป็นแล้วเขาไปทำที่บ้านหรือเขาก็ตายไปอะไรไปใช่ไหมแต่คนรุ่นใหม่กลับมากขึ้นก็อาจจะด้วยความที่อย่างคุณสมพลตั้งไว้เป็นข้อสมมติฐานนะว่าเขาอาจจะมีทุกข์มากขึ้นหรือเขาอาจจะมีปัญญามากขึ้นก็ได้หรือทำให้เขาเห็นว่าฉันควรจะมาหาความสุขแบบนี้ดีกว่า
1: พระอาจารย์อันนี้ข้อสังเกตผมนะปฏิบัติธรรมเข้าวัดและอะไรอื่นๆผมเห็นผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายจริงไหมฮะผมอันนี้ผมรู้สึกของผมนะผมมองไปทางไหนเนี่ยผู้หญิงหมดเลยผู้ชายเนี่ยคือมีสัดส่วนน้อยกว่า ม
0: ี
1: สัดส่วนน้อยกว่าตรวจมนข้ามปีเนี่ยผมก็เห็นเวลาไม่ได้ไปเองนะฮะกล้องทีวีแพนไปปุ๊บโอ้โหผู้หญิง70-80%ผู้ชายมันหายไปไหนหมดหรือว่าคนเขาแซวไงแบบโอ้ยแสดงว่าผู้หญิงเข้าวัดเนี่ยกิเลสเยอะส่วนผู้ชายเนี่ยสูงส่งแล้วมันไม่ต้องเข้าวัดซึ่งไม่จริงไงก็เลยงงๆแต่จริงๆนะพระอาจารย์ตอนผมไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนไหนสงฆ์ที่ไหนกับพระอาจารย์ผมก็สงสัยเหมือนกันเฮ้ยเพิ่งสังเกตเฮ้ยผู้หญิงเยอะอ่ะ
0: ใช่ใช่
1: ผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายแล้วจริงๆเนี่ยก็มันก็ลำบากนะคือผู้หญิงกับพระเนี่ยมันก็ต้องห้าม
0: ระวังนะต้องระวัง
1: อยู่แล้วไงไอ้ผมก็สงสัย เฮ้ยแล้วทำไมผู้หญิงมันเยอะกว่าผู้ชาย

0: อาจารย์มันก็มองได้สองมุมนะคุณสุพลนะมุมแรกอย่างที่ว่าผู้หญิงอาจจะรู้สึกว่าชีวิตฉันมันทุกข์มากกว่า
1: อ
0: มองมุมนี้ว่าเขาอาจจะมีปัญญามากในการที่จะเห็นทุกข์ได้คนจะเห็นทุกข์ได้นี่ต้องมีปัญญาแหละคุณสมบูรณ์ผู้หญิงก็แสดงว่าผู้หญิงเขาฉลาดกว่าผู้ชายเนี่ยไม่ค่อยฉลาดเลยซื่อบื้อผู้ชายก็ไปหาความสุขแบบว่ากินเหล้าเรียนอะไรแล้วดูสัดส่วนนะอย่างที่คุณสมบูรณ์ว่าปฏิปทามเนี่ย3:1นะไม่ใช่2:1นะเดี๋ยวนี
2: ้
0: ผู้หญิง3ส่วนผู้ชายส่วนเดียว
1: ใช่ครับ
0: แล้วทีนี้เรากลับกันนะไปดูในคุกคุกนี่ก็4:1นะ4 ส่วนผู้ชาย 1 ส่วนผู้หญิง
1: เออครับ
0: โอเคไหมในคุกเนี่ยมันกลับเป็นอย่างนั้นไปใช่ไหมแล้วก็งงๆเหมือนกันนะก็อาจจะมองมุมนี้ได้ว่าเขามีปัญญามากกว่าผู้หญิง
1: แต่ยุคคือแบบ20 ปีที่แล้ว 15 ปีตั้งแต่ปี 40 ที่ผมปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์เนี่ยจนถึงวันนี้ผมก็เห็นสัดส่วนผู้หญิงก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นนะฮะแล้วก็ผู้ชายก็คือสัดส่วนเท่าเดิมเพียงแต่ว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยก็คือว่ามีคนรุ่นใหม่เนี่ยอายุไม่เยอะเนี่ยก็มากขึ้นสมัยก่อนจะเห็นแต่คนอายุเยอะๆแก่ๆมาปฏิบัติธรรมใช่ไหมเดี๋ยวนี้คือแบบสมัยนั้นนะผม30 กว่าผมยังว่าโอ้ผมเด็กสุดแล้วนะเดี๋ยวนี้มีเด็กกว่าผมอีกเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้เรามองได้มุมที่ว่าพอสถานการณ์โลกบีบคั้นมากเนี่ยคนก็จะเห็นทุกข์เยอะขึ้นแล้วคนเห็นทุกข์เยอะขึ้นมันก็จะมีทางออก2 ทางก็คือคนที่จะไปหาความสุขอื่นที่คิดว่าจะมาแทนที่จะมาแทนความทุกข์เนี้ยนะเช่นอย่างที่ว่ากินเหล้าไปเที่ยวเล่นก็อีกทางออกอื่นที่ว่าเอ๊ะทำยังไงนะถึงจะพ้นจากความทุกข์นี้ได้ก็มามีการปฏิบัติธรรมเรื่องของธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือทางศาสนาอื่นๆอันนี้ก็จะเป็นทางออกของความทุกข์ได้2 แบบแล้วมันก็แล้วแต่ว่าเพื่อนหรือสกลายนิมิตจะชวนไปทางไหนทางเลือกเนี่ยเราเลือกได้เราก็เลยอาจจะเห็นได้ว่าผู้หญิงเขาเลือกทางนี้ผู้ชายเขาเลือกทางหนึ่งแต่ผู้ชายที่เลือกทางดีก็มีผู้หญิงที่เลือกทางไม่ดีก็มีแล้วทีนี้การรู้ธรรมเนี่ยมันไม่ได้จำกัดเฉพาะว่าผู้ชายหรือผู้หญิงไงได้หมดไม่จำกัดเฉพาะเด็กหรือแก่คนสมัยปัจจุบันหรือสมัยก่อนนะหรือว่าเป็นเพศทางเลือกหรือเพศสภาพใดๆเขาไม่ใช่จำกัดตรงนั้นเราได้หมดทุกคนเราเปิดกว้างหมดทุกคนประเด็นพอเราเข้าใจจุดนี้ปุ๊บเราพ้นทุกได้นะคนที่ไม่ดีมีก็ไปล่ะคนที่มีดีเราก็มาทางนี้เราก็จะแก้ทุกด้านนี่เจ็ดวัน
1: ครับก็วิธีการพ้นทุกเนี่ยก็คือมีหลายวิธีนะจริงๆแล้วอ่ะไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าวัดอย่างเดียวอยู่บ้านก็ได้ปฏิบัติธรรมก็ได้นะครับสำคัญคือการปฏิบัติใช่ไหมพระอาจารย
0: ์ใช่ใช่
1: คือรู้เยอะแต่ปฏิบัติไม่ได้เนี่ยมันก็เกิดประโยชน์น้อยมันจะไม่เกิดเลยนะปฏิบัติคือถ้ารู้แล้วมันอย่างน้อยมันคิดได้ไงพระอาจารย์
0: ใช่ป่ะคือวิธีการปฏิบัติเนี่ยแนวเนี่ยมันมีอยู่นะแนวก็คือมรรค8แต่รูปแบบเนี่ยมีหลายรูปแบบที่คุณจะพูดมารูปแบบนี้ได้ไม่จำกัดเลยแต่ต้องอยู่ในมรรค8นะไม่ว่าจะรูปแบบของการอยู่วัดไปวัดก็รูปแบบหนึ่งคุณจะต้องหาว่าห่มขาวก็อีกรูปแบบหนึ่งคุณจะอยู่ที่ทำงานแล้วคุณก็พูดดีๆการมีเมตตาการแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งแต่เป็นทางที่จะปฏิบัติทำได้ขับรถเขาจะมาปาดหน้าเราก็ให้ทางเขาเราก็มีเมตตามีอุเบกขานั่นก็เป็นการปฏิบัติธรรมอยู่ในมรรค8อีกรูปแบบหนึ่งได้หลายรูปแบบจริงๆได้ทุกรูปแบบทุกอาชีพทุกเพศสภาพทุกวัยแต่ทั้งหมดเนี่ยอยู่ในมรรค8แนวที่พระพุทธเจ้าทำเป็นทางเอาไว้แต่ถ้าเราไม่หลุดจากทางเนี้ยโอ้เรามันยืดหยุ่นมากหลากหลายมากเราไม่มีข้ออ้างที่ว่าเราจะไม่ทำเลยมันไม่ได้เราทำได้แน่นอน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นทางออกมีอยู่หนทางมีอยู่เดี๋ยวเหมือนพระพุทธเจ้าบอกว่าเอ้ยทางไปทางนี้แม้แต่ว่าถ้าเขาไม่เดินทางนี้จะให้ทำยังไงท่านก็เป็นผู้แต่ได้บอกทางเท่านั้นที่จะเดินไปเราต้องเดินไปเองนั่นเองเราก็จึงมีรายการแบบนี้อย่างคุณจงพลมาพูดกับพระอาจารย์ก็คุยเพื่อที่ว่าจะชักชวนให้ท่านผู้ฟังไปทางที่มันถูกต้องที่จะพ้นทุกข์ได้นั่นเองใช่ไหม
1: ครับผมเชื่อว่าทุกคนก็รู้ผิดรู้ชอบอ่ะรู้ดีรู้ชั่วเอาผมพูดจริงๆนะคนที่ทำผิดเนี่ยในทางโลกเนี่ยอาชญากรผู้ก่ออาชญากรรมเนี่ยบางคนรู้ทุกอย่างพระอาจารย
0: ์
1: กฎหมายรู้แล้วก็เลยพยายามแอบช่องกฎหมายมันรู้หมดแหละ อยู่ที่ว่าเราจะแบบทำไม่ทำ ถามว่าขโมยอ่ะขโมยของเขารู้ไหมว่ามันผิดลักทรัพย์มันผิดโอ้โหรู้ยิ่งกว่ารู้อีกอาจารย
0: ์ใช่
1: เออแต่เขาก็ยังทำนั่นคืออะไรนั่นคือหมายความว่าความจำเป็นของชีวิตสิ่งที่จำเป็นต้องทำอ่ะบางคนทำชั่วเนี่ยแต่สภาพสังคมมันบังคับอ่ะพระอาจารย
0: ์
1: มันก็จำเป็นอ่ะมันเป็นกรรมของแต่ละคนหรือเปล่าพระอาจารย์สมมติผมไม่มีจะกินแล้วผมจำเป็นที่ผมจะต้องทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อจะทำให้ผมมีชีวิตรอดแต่มันไม่ใช่วิธีทางที่สุดจริตค้ายาเสพติดหรืออะไรพวกนี้พระอาจารย
0: ์อืมคือ
1: เป็นกรรมของแต่ละคนหรอหรือเราเลือกไม่ได้
0: คือคำว่ากรรมนี่คือการกระทำอยู่แล้วเขาเลือกได้ว่าเขาจะทำหรือเขาจะไม่ทำใช่ไหมเขาจะทำดีหรือคือคนที่รู้ว่าดีหรือชั่วเนี่ยแสดงว่าเขามีสมาธิถี่แล้วคุณบุญมีสมาธิถี่แล้วรู้แยกแยะได้ว่าอะไรดีอะไรชั่วนี่คือมีสมาธิถี่แล้วแต่เขาอาจจะทำดีไม่ได้ทำดีไม่ได้คือยังไม่มีสัมมาวายามะการลงมือทำจริงแน่แน่จริงเนี่ยเขายังทำไม่ได้ฉันยังมีมิจฉาวายามะอยู
1: ่
0: ฉันยังระลึกถึงความดีไม่ได้ฉันยังมีมิจฉาสติอยู
1: ่
0: พอมีมิจฉาสติมิจฉาวายามะการขับดันไปในทางสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันจึงไปไม่ได
1: ้ครับ
0: พอมีมิจฉาวายามะมิจฉาสติมันก็จึงขับดันไปในทางมิจฉาทิฏฐิไอ้สัมมาทิฏฐิที่มีตะเกียบมันหายไปแล้วเลยเพราะความขับดันจากมิจฉาวายามะมิจฉาสติจึงผลักดันให้มิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันเจริญจึงผลักดันให้สัมมาทิฏฐิเนี่ยมันลดกำลังลงพอเราทำชั่วไปสัก 2-3 ครั้งมันก็ทำได้ง่ายขึ้นไงสัมมาทิฏฐิที่มีมันก็อ่อนลงอ่อนลงมิจฉาทิฏฐิที่มีน้อยมันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะกำลังของมิจฉาสติมิจฉาวายามะที่มันผลักดันไปมันก็จึงเป็นลักษณะการบีบคั้นให้เราไปทำชั่วพอทำชั่ว1ครั้ง2ครั้งโกงแค่แสนหนึ่ง 200,000ต่อไปโกง5ล้าน10ล้านมันง่ายแล้วทำด่าคนคน 1-2 คนไม่เป็นไรรู้สึกไม่ดีแต่พอทำไป4คน5คนมันด่าได้ง่ายขึ้นนะด่าได้แบบไม่ต้องอายใครอย่างเงี้ยก็เพราะมันไปอย่างนี้ไงมิจฉาเพราะเราจึงต้องปรับกายวาจาใจให้ตรงกันหมายความว่าเฮ้ยเราคิดดีอยู่นะโอเคงั้นคุณพูดดีทำดีด้วยมันต้องปรับไปทั้งหมดไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันคิดไม่ดีฉันก็เลยต้องพูดดีๆไม่ได้ฉันก็เลยต้องพูดตามที่ฉันคิดไม่ดีแล้วก็บอกว่าเป็นคนตรงนะคิดยังไงก็พูดอย่างนั้นเออเนี่ยคิดไม่ถูกพูดไม่ถูกคุณต่อให้คุณคิดไม่ดีคุณคิดปรารถนาอะไรกับเขาเงี้ยคุณไม่จริงไม่แบบไม่ชอบเขาเงี้ย
1: เออไม่ชอบ
0: เราก็ต้องพูดเขาดีๆจะพูดไม่ดีกับเขาไม่ได
1: ้ไม่พูดเลยก็ได
0: ้เอาไม่พูดเลยก็ได้ไม่
1: ต้องพูดอะไร
0: เออเขาก็จะทำความดีเขาไม่ทำความชั่วกับเขาไม่ได้ลงมือลงไม้อย่างนี้มาละเพราะนั้นกายวาจาใจเราต้องไปทางเดียวกัน
1: อาจารย์คือบางทีนะคนที่พูดตรงถ้าพูดแล้วเนี่ยไปกระทบกระเทือนใจเขามันก็ไม่ถูก
0: ไม่ถูกแล้วใช่
1: ครั้งที่จะไม่พูดเลยเนี่ยมันดีสุดไหมหรือว่าคือถ้าไปพูดแล้วไปทำในสิ่งที่มันขัดแย้งกับความรู้สึกของตัวเองนะมันจะกลายหาว่าเป็นคนเสแสร้งภาษาหยาบๆเนี่ยมันมีอันนึงนะครับอาจารย์เสแสร้งอันนี้มันจะผิดไหม
0: คือเราต้องดัดจริต
1: ใจเราคิดอย่างนึงอ่ะใจเราคิดอย่างนึงบอกโอ้มันไม่ดีไม่ได้เลยแต่พอถึงเวลาสวัสดีครับอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นคนเสแสร้งไงพระอาจารย์แล้วก็จะถามว่าเฮ้ยไอเนี่ยเสแสร้งหรือเปล่าม
0: ันเป็นอย่างงี
1: ้การละครมั้ย
0: คนเราเนี่ยมันต้องดัดจริตคุณสุพล
1: โอ
0: ้ดัดจริตหมายถึงว่าไงก็ถ้าจริตเรามันไม่ดีเราก็ต้องดัดให้มันดีสิ
1: โอ้
0: ถ้าเราคิดไม่ดีเราต้องดัดความคิดของเราให้ดีนะไม่ใช่ว่าเราจะไปดัดวาจาของเราให้ตามความคิดนะ
1: ครับ
0: เข้าใจไหมคือถ้าเราความคิดเราคิดไม่ดีเขาเราไม่ชอบเขาอย่างเป็นต้นแล้วเราก็เลยจะมาดัดวาจาของเราให้ด่าเขาอย่างคุณจะดัดวาจาให้มันไปเบี้ยวตามความคิดที่ไม่ดีไม่ถูก
1: ครับ
0: ถ้าวาจาเราจะพูดดีๆคุณเป็นปีกวาจาคุณก็อย่าไปพูดแบบประจบประแจงนั่นก็ไม่ดีสุดตรงเพราะความไม่ดีมันสุดตรงสองข้างตกไปทางหนึ่งก็ไม่ได้ต้องเอาตรงกลางกลางก็คือพูดดีๆการไม่กระแนะกระแหนไม่ประชดประชันไม่ประจบประแจงนี่พูดดีๆอย่าไปอีกข้างหนึ่งว่าประจบประแจงกันไปก็ดูออกใช่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่แต่ว่าต่อให้เราคิดไม่ดีกับเขาเราก็ต้องปุยปีวาจาตรงกลางๆสายกลางใช่ไหมแล้วเราก็ต้องปรับจิตของเราให้มันมาตรงกลางอย่าให้พูดไปสุดตรงอีกข้างหนึ่งอ่ะคือไม่ด่าก็จริงแต่อย่าไปประจบมันก็ไม่ดีทั้งคู่ต้องตรงกลาง และเราก็ปรับจิตปรับใจของเราที่มันไม่ดีไม่ตรงให้มาตรงกับวาจาของเราให้มาตรงกับกายของเรากายของเรามีศีลวาจาของเรามีสัมมาวาจาเฮ้ยจิตของเรามันยังคดอยู่ปรับมันมาเคี่ยนมันมาปรับมันมามีสัมมาทิฏฐิมามีสัมมาวายามะมาสัมมาทิฏฐิเราก็จะเจริญขึ้นเราก็จะมาตรงตามทางได้แน่ๆเจริญป่ะ
1: ครับเออครับเอ๊ะพระอาจารย์เวลาวันพระทีไรเนี่ยเขาบอกว่าทำบุญวันพระจะได้บุญใหญ่กว่าวันธรรมดาจริงเหรอครับจริงไหม
0: เออฤกษ์งามยามดีนะเวลาไหนเนี่ยคือเวลาที่เราสะดวกหนึ่งเวลาที่จิตเราเป็นกุศลสองเวลานั้นน่ะคือเวลาที่ดีเลย
1: โอ้
0: จะเป็นวันพระหรือไม่ใช่วันพระจะเป็นคืนเดือนหงายคืนเดือนมืดได้หมดได้หมดถือว่าฤกษ์งามเวลานั้นเช้ากลางวันเย็นดีตรงนั้นที่เรามีความสะดวกและเรามีจิตที่เป็นกุศลแล้วก็พอเขาพูดถึงวันพระนี่ก็เพราะว่าเออนัดหมายกันนะอ่ะถึงซึ่งวันพระเนี่ยตั้งแต่พระพุทธเจ้าคือไม่ได้มีในศาสนาพุทธเอางี้แล้วกันวันพระเนี่ยมีในศาสนาพราหมณ์แล้ว
1: ครับ
0: ถ้าพระอาจารย์จะไม่ผิดน่าจะอุบาสกสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยนะน่าจะเป็นพระเจ้าพิมพิสารหรือว่าอนาถบิณฑิกเศรษฐีนี่แหละขอว่าเออน่าจะมีวันที่เรามานัดทำความดีกันบ้างนะทุกเจ็ดวัน15 วันอะไรเงี้ยท
1: ่
0: านจึงค่อยมาทำเรื่องนี้ภายหลังเดี๋ยวไม่ได้เป็นการที่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนกำหนดมาตั้งแต่แรกซึ่งแนวความคิดของท่านเนี่ยก็คือว่าทุกเวลาเป็นความดีได้หมดเช้ากลางวันเย็นค่ำเดือนมืดเดือนหงายได้หมดนะขอให้มีความสะดวกและจิตที่เป็นกุศลตรงจุดนั้นทำความดีได้บุญมากนั่นเองเดี๋ยวบ้าง
1: ความสะดวกและมี
0: จิต
1: อันเป็นกุศลนะฮะแล้วก็ไม่ต้องไปถือฤกษ์ถือยามใช่ไหมพระอาจารย์
0: ใช่
1: ไม่ต้องไปถือฤกษ์ถือยามคืออย่าคิดว่าทำความดีนิดเดียวจะไม่เกิดผลหรือคิดว่าทำความชั่วนิดเดียวจะไม่เป็นไรเออมันเกิดผลทั้งนั้นนะฮะเอออย่ามองว่าการทำดีและทำชั่วเนี่ยเล็กน้อยจะไม่เกิดผลมันเกิดผลกับตัวเราทั้งสิ้นนะครับแต่ก็สนับสนุนและให้ทุกคนนะทำความดีละเว้นความชั่วแล้วก็แสวงหาการดับทุกข์ที่สมบูรณ์แบบโดยถูกต้องนะฮะโดยถูกต้องเอาละครับทั้งหมดนี้คือ เรื่องราวนะครับที่นำมาพูดคุยกันนะครับในรายการธรรมะรับอรุณช่วงของสมการชีวิตนำธรรมะมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตทุกวันจันทร์นะครับวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วครับผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนาลาท่านฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ
0: เดี๋ยวพอ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีตั้งทีมมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนไทยสู่การเป็นสมาชิก OECD เสริมศักยภาพกลไกทางเศรษฐกิจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
4: Do it now เลือก PEA

0: จะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
1: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: นายกรัฐมนตรีตั้งทีมมหาไทยเดินหน้าขับเคลื่อนไทยสู่การเป็นสมาชิก OECD เสริมสร้างศักยภาพกลไกทางเศรษฐกิจการพัฒนาที่ยั่งยืนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
4: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาไทยเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ของกระทรวงมหาดไทยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการโดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญในการร่วมกันผลักดันประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571โดยคณะกรรมการจะทำหน้าที่ครอบคลุมตั้งแต่การกำหนดนโยบายวางแผนภาพรวมปรับปรุงข้อกฎหมายและกฎระเบียบของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลถือเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปและยกระดับประเทศในหลายมิติเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสิทธามาตรักษาพันธ์รายงาน
3: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่11จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะ 1-3 วันนี้
5: ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่11จังหวัดได้แก่จังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์จันทบุรีและตราดเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะ 1-3 วันนี้เนื่องจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกที่มีฝนตกหนักวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องติยาพันยังเทียนรายงาน
3: เออร์ลิงฮาลันเหมา2ประตูพานอร์เวย์ชนะบราซิล2ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศครั้งแรกในประวัติศาสตร์
6: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายบราซิลพบนอร์เวย์เป็นเกมที่เต็มไปด้วยความเข้มข้นและสูสีทั้ง2ทีมเปิดเกมแรกกันอย่างสนุกผลัดกันรุกผลัดกันรับตลอดทั้งเกมก่อนที่นาทีที่79เออร์ลิงฮาลันจะหม่งประตูให้นอร์เวย์ออกนำ1ประตูต่อ0ช่วงท้ายเกมนาทีที่90ฮาลันคนเดิมมายิงประตูที่2ของตัวเองจากนั้นนาทีที่90บวก10เนมามายิงจุดโทษให้ทัพแซมบ้าไล่ตามมาเป็น1ประตูต่อ2แต่ไล่ไม่ทันจบเกมนอร์เวย์เอาชนะบราซิล2ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปรอพบผู้ชนะระหว่างอังกฤษหรือเม็กซิโกที่จะลงสนามเวลา 7:00 น.นอกจากนี้ยังเป็นการเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของนอร์เวย์อีกด้วยส่วนทัพแซมบ้าตกรอบ16ทีมสุดท้ายในรอบ36ปีปุริมพัชสอนการรายงาน
3: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

เสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569นะคะตรงกับแรม7ค่ำเดือน8ปีมะเมียเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรวงศ์อุบลค่ะและคุณพฤกแก้วพิบูลสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณพิริยาพรในเช้าวันจันทร์แบบนี้นะครับผมแหมสำหรับใครที่เป็นคอกีฬาก็น่าจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์ในช่วงเช้าวันนี้หลังจากที
0: ่ฟุตบอลหรอ
1: บราซิลนะครับผมแชมป์โลกนั้นก็พลาดท่าแพ้นอร์เวย์ไป2ประตูต่อ1ก็ตกรอบนะครับเป็นนอร์เวย์ที่เข้าสู่รอบต่อไปนั่นเองนะครับส่วนวันนี้เดี๋ยว 7:00 นมีลุ้นกันนะฮะคู่ของเม็กซิโกเจ้าภาพเจ้าบ้านด้วยจะเจอกับอังกฤษนะครับ
0: ค่ะเช้านี้นะคะอยู่กับเรา2คนนะคะมาติดตามข่าวสารโอ้โหมาถึงคุณก็อัปเดตเลยนะคือดิฉันให้คุณพักหายใจหายคอก่อนได้นะ
1: อ๋อประเด็นคือยังไม่ได้นอนนั่นเองนะฮะ
0: เพราะว่าดูบอลอยู่เหรอ
1: ดูบอลอยู่ดูบอลอยู
0: ่เช้านี้มาติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะคะมีการแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะวันนี้เป็นฉบับที่13แล้วค่ะสำหรับเรื่องของการแจ้งเตือนพายุไมซักนะคะโดยช่วงเวลา1นาฬิกาของวันนี้ที่ผ่านมาพายุโซนร้อนไมซักค่ะได้มีการอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันแล้วนะคะแล้วก็เมื่อตี4ที่ผ่านมามีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณมณฑลกวางซีที่ประเทศจีนนะคะกวางซีซึ่งก็มีความเร็วของลมเนี่ยสูงสุดใกล้ศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะตอนนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนตะวันออกเล็กน้อยแล้วก็คาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงและจะสลายตัวที่บริเวณประเทศจีนตอนใต้ในระยะต่อไปนะคะซึ่งอิทธิพลของพายุไมซักและก็ร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศแล้วก็อ่าวไทยก็เลยส่งผลทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยยังคงมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่นะคะส่วนภาคกลางภาคตะวันออกนะคะจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่สำหรับภาคใต้ช่วงนี้จะมีฝนน้อยหน่อยนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยตอนนี้มีกำลังปานกลางค่ะทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยมีคลื่นอยู่ประมาณ2เมตรด้วยกันส่วนทะเลอันดามันตอนล่างวันนี้คลื่นสูงอยู่ที่ 1-2 เมตรนะคะก็ยังไงเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงเรื่องของการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะคุณผู้ฟังติดตามเรื่องของการพยากรณ์อากาศการแจ้งเตือนได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าอยากให้คุณผู้ฟังวางแผนการใช้ชีวิตแล้วก็การเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยให้ระมัดระวังให้ดีนะคะแล้วก็ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตามช่องทางต่างๆได้เลยหนึ่งในช่องทางนั้นก็คือหลังจบข่าวต้นชั่วโมงของสวท.เริ่มตั้งแต่9นาฬิกาไปจนถึง16นาฬิกานะคะก็ติดตามพยากรณ์อากาศได้ทุกชั่วโมงเลยค่ะ
1: ครับผมซึ่งในเรื่องของอิทธิพลของพายุไมซักนะครับที่มีผลมาน่าจะประมาณสัก 4-5 วันแล้วนะครับก็อย่างในพื้นที่ที่มีผลกระทบนะครับก็คือในภาคตะวันออกครับก็อย่างเช่นจันทบุรีระยองตราดและชลบุรีนะครับโดยสำหรับในพื้นที่ของชลบุรีนะครับจากข่าวที่มีมาเมื่อวานนะครับก็ในบริเวณของพื้นที่ในซอยเขาน้อยนะครับพัทยาจังหวัดชลบุรีเองนะครับก็มีฝนที่ตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าของเมื่อวานคือวันอาทิตย์นะครับทำให้น้ำเนี่ยท่วมสูงนะครับเลยฟุตบาทไปแล้วก็มีกระแสน้ำที่ค่อนข้างจะไหลเชี่ยวและก็แรงประกอบกับเป็นทางลาดลงเขาทำให้น้ำก็ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำนะครับกระแสน้ำก็จึงเชี่ยวและแรงกว่าเดิมนะครับอย่างเช่นรถเก๋งที่ขับมาตามทางก็มีการประสบอุบัติเหตุด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับพอไปดูกันที่การรายงานของทางปภ.เองนะครับโดยทางปภ.ครับหรือว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับก็มีการเปิดเผยนะฮะว่ามีการแจ้งเตือนประชาชนใน55จังหวัดครับครอบคลุมครับภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคใต้นะครับเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มนะครับตั้งแต่ช่วงของวันเสาร์นะฮะถึงวันนี้คือวันจันทร์ที่6กรกฎาคมครับซึ่งเกิดจากอิทธิพลของพายุไมซักนะครับแม้ว่าจะไม่กระทบโดยตรงแต่ก็มีอิทธิพลที่ทำให้ประเทศไทยในพื้นที่ที่กล่าวไปมีฝนตกค่อนข้างที่จะหนักด้วยนะครับและเมื่อวันที่ผ่านมานะครับก็มีการรับรายงานนะฮะจากปภ.ของพื้นที่ภาคตะวันออกก็คือจันทบุรีระยองตราดและชลบุรีนะครับโดยสำหรับจังหวัดจันทบุรีนะฮะก็มีน้ำท่วมขังเส้นทางการจราจรถนนสุขุมวิทนะครับ หน้าวัดมังกรบุพารามนะครับถนนเส้นทางมะขามขลุงนะครับแล้วก็ภายในบริเวณของชุมชนวัดทองทั่วนะครับแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่ได้มีการนำป้ายเตือนไปติดตั้งแล้วก็เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่นะครับนอกจากนี้มีน้ำท่วมขังแล้วก็เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมสวนผลไม้ในที่ลุ่มต่ำดีว่าเป็นช่วงที่ทุเรียนออกมาน่าจะหมดแล้วเกือบจะหมดแล้วเหมือนกันนะครับก็ในพื้นที่อำเภอเมืองจันทบุรีนะครับอำเภอเขาคิดชะกูดอำเภอมะขามอำเภอท่าใหม่และอำเภอขลุงนะครับซึ่งตรงนี้คาดว่าถ้าเกิดฝนไม่ตกลงมาเพิ่มเติมก็น้ำจะเข้าสู่ภาวะปกติได้นั่นเองนะครับส่วนขยับมาที่จังหวัดระยองนะครับช่วงเช้านะฮะเมื่อวานเนี่ยมีการเกิดเหตุวัตภัยหรือว่าเรื่องของลมพายุครับในพื้นที่บ้านวังว่าหมู่ที่1ตำบลวังว่านะครับก็มีบ้านเรือนเสียหาย5หลังคาเรือนนะครับรวมไปถึงครับในพื้นที่ได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะฮะขนาด8นิ้วแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือนะครับที่ถนนสายวังตาพินนะครับห้วยปราบน้ำมีการท่วมผิวจราจรความสูงประมาณสัก15เซนติเมตรนะครับยาวเกือบ300เมตรนะครับส่วนตราดก็มีฝนตกหนักพื้นที่อำเภอบ่อไร่นะครับน้ำหลากเนี่ยเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนนะครับในพื้นที่ของอำเภอบ่อไร่เนี่ย16หลังคาเรือนด้วยกันนะครับนอกจากนี้ครับยังมีในพื้นที่นะครับอีกหลายๆพื้นที่นะครับผมที่มีความเสียหายนะฮะอย่างที่อำเภ ตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่ก็มีอีก7หลังคาเรือนครับส่วนชลบุรีนะฮะหนักเลยนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของอำเภอบางละมุงก็คือพัทยาหรือว่าอำเภอศรีราชาตำบลบ่อวินนะครับมีน้ำท่วมน้ำหลากเข้าท่วมนะฮะบ้านเรือนประชาชนเนี่ยก็ท่วมเรื่องของถนนแล้วก็มีกองวัสดุโฟมเนี่ยที่ถูกพัดมากับน้ำเนี่ยนะครับไหลเต็มถนนแล้วก็มีการเข้าบ้านเรือนประชาชนนะครับที่อำเภอศรีราชาตรงนี้ก็ทางท้องถิ่นนะครับแล้วก็ทางอปพร.อาสาสมัครก็ช่วยกันในการสำรวจความเสียหายบางคนบอกว่าเอ๊ะโฟมตรงนี้มาจากไหนนะครับส่วนหนึ่งถ้าเกิดใครได้ไปชลบุรีบ่อยๆแล้วเส้นทางที่เป็นสะพานเลียบชลมารคแล้วก็จะออกมาเส้นที่จะมากรุงเทพเส้นสายเก่าก็จะเห็นว่ามีโฟมเนี่ยขายกันเยอะมากนะครับซึ่งโฟมส่วนหนึ่งอาจจะมาจากผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการเก็บรักษาอาหารทะเลพวกปลากุ้งหรือปูก็ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าก็มีปริมาณค่อนข้างจะเยอะนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ครับปภ.ก็มีการเน้นย้ำในพื้นที่เสี่ยงนะครับให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและวันนี้เข้าวันที่6ยังเป็นอีก1วันที่ต้องเฝ้าระวังด้วยนะครับ
0: ค่ะนอกจากนี้วันนี้กรมทรัพยากรธรณีมีการแจ้งเตือนเฝ้าระวังนะคะที่จะเสี่ยงเกิดดินถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่11จังหวัดค่ะโดยศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้มีการออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากค่ะก็ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนในพื้นที่11จังหวัด11จังหวัดคือที่จังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์จันทบุรีและจังหวัดตราดนะคะเฝ้าระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะ 1-3 วันนี้เนื่องจากอิทธิพลของพายุไมซักค่ะและร่องมรสุมที่พัดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนแล้วก็นอกจากนี้นะคะส่งผลทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะมีฝนตกหนักวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยได้มากกว่า100มิลลิเมตรนะคะแล้วก็เริ่มมีน้ำป่าเนี่ยไหลหลากบางพื้นที่แล้วด้วยนะคะซึ่งเขาเฝ้าระวังกันคาดว่าอาจจะส่งผลทำให้ดินถล่มได้ยังไงขอให้อาสาสมัครเครือข่ายนั้นเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีค่ะเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังแล้วก็วัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องด้วยถ้าเกิดว่าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นนะคะให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้กับประชาชนในหมู่บ้านนั้นรับทราบแล้วก็แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเข้าปฏิบัติตามแผนที่เฝ้าระวังกันไว้ที่ได้มีการอบรมกันไว้แล้วค่ะนอกจากนี้นะคะยังได้มีการออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยมีการขอให้อาสาสมัครนะคะเครือข่ายเนี่ยแล้วก็11จังหวัดเนี่ยเฝ้าระวังกันไว้นะถึง 1-3 วันนี้นะคะก็ยังไงคุณผู้ฟังติดตามเรื่องของสภาพอากาศตรวจเช็คดีๆว่าเอ๊ะน้ำในหมู่บ้านเราคอยสังเกตสังกากันให้ดีมันเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนหรือบางทีเนี่ยใครที่จะต้องเดินทางขึ้นทางเขาหรืออะไรเงี้ยระวังหน่อยฝนตกหนักๆเนี่ยดินมันอุ้มน้ำอาจจะมีการแบบสไลด์หรือถล่มลงมาได้นะคะ
1: ครับช่วงนี้จะไปไหนเดินทางไปที่ไหนก็ดูเรื่องของอากาศ ้วยแล้วก็ดูเรื่องความปลอดภัยด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าเราเข้าสู่หน้าฝนแล้วนะฮะแล้วฝนก็ยังไม่ทิ้งช่วงนะครับก็จากประกาศกรมอุตุก่อนหน้านี้ก็คือฝนจะทิ้งช่วงประมาณสักกลางๆเดือนกรกฎาคมฉะนั้นตอนนี้ถ้าพูดถึงว่าเป็นเรื่องที่ต้องระวังก็คือฝนตกหนักก็ต้องระวังเรื่องของน้ำท่วมแต่ถ้าพูดถึงว่าเป็นมุมในแง่ดีก่อนที่ฝนจะทิ้งช่วงถ้าพื้นที่ไหนอ่างเก็บน้ำไหนนะฮะหรือว่าพื้นที่เก็บน้ำของเกษตรกรที่ไหนสามารถจะเก็บได้คือต้องเป็นช่วงนี้ที่เก็บน้ำแล้ว
0: ใช่ก็เหมือนเป็นการเติมน้ำ
1: แต่อาจจะเติมน้ำเยอะนิดนึงก็ล้นตลิ่งด้วยก็มีเหมือนกันนะครับมาดูกันที่เรื่องที่จะเกิดขึ้นในช่วงประมาณสักอีก3เดือนจากนี้ไปเดือนกรกฎาคมสิงหากันยาแล้วก็ตุลาอีก3เดือนจากนี้ไปจะเป็นงานใหญ่นะครับผมงานใหญ่นะฮะเป็นงานระดับโลกคือถ้าฟุตบอลก็บอลโลกแต่งานนี้ก็เป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจการคลังเรื่องของการเงินก็คืออันนี้เป็นงานระดับโลกนั่นคือการประชุม IMF แล้วก็ World Bank นั่นเองนะครับซึ่งไทยเราครับพร้อมจะเป็นเจ้าภาพจะประชุม IMF World Bank ช่วงเดือนตุลาคมนี้นะครับเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพในการจัดการกับวิกฤตและการพัฒนาของประเทศสู่เวทีโลกครับซึ่งเรื่องนี้ครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิครับเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF World Bank Annual Meeting 2026ครับซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้แล้วนะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับซึ่งเรื่องนี้ครับกระทรวงการคลังได้ร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทยและฝ่ายเลขาธิการของการประชุมครับเพื่อเตรียมงานอย่างใกล้ชิดซึ่งขณะนี้ไทยเรานะครับความพร้อมอยู่ในระดับ A ก็คือพร้อมเกือบจะที่สุดแล้วถ้ามากกว่านี้คือ A บวกบวกบวกบวกแล้วนะครับโดยเฉพาะในส่วนของบุคลากรที่มีการอบรมเจ้าหน้าที่ในการประสานงานดูแลซึ่งเป็นการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ข้าราชการจากกระทรวงการคลังจากธนาคารแห่งประเทศไทยและจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐรวมไปถึงน้องๆนิสิตนักศึกษาอาสาสมัครที่ความสนใจสมัครเข้ามามากกว่าจำนวนที่ต้องการหลายเท่านะครับทั้งนี้ครับไทยเราในฐานะเจ้าภาพจะมีการแสดงบทบาทสำคัญโดยมีการหารือถึงการจัดการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งคาดว่าจะมีผู้แทนของประเทศไทยและตัวแทนจากกลุ่มประเทศอาเซียนเข้าร่วมพูดคุยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องครับเพื่อเป็นการแสดงจุดยืนครับและเป็นตัวแทนของกลุ่มประเทศในภูมิภาคนี้ครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางท่านผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็ย้ำนะครับว่าโอกาสนี้สำคัญกว่าเพียงแค่จำนวนผู้ที่มาเยือนหรือเม็ดเงินสะพัดในช่วงหนึ่งสัปดาห์แต่เป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะได้พื้นที่ในการสื่อสารสู่สาธารณะให้คนทั้งโลกเห็นความพร้อมและการจัดการภายใต้วิกฤตนอกจากนี้ครับในช่วงเวลาเดียวกันยังมีการประชุมของกลุ่มประเทศสำคัญอื่นๆเช่นกลุ่ม G7 หรือว่ากลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาตินะครับและกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา24ประเทศหรือว่า G24ครับซึ่งจัดขึ้นในครั้งนี้ด้วยนะฮะก็จัดขึ้นที่ไทยเหมือนกันนะครับจะยิ่งช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านบวกให้กับประเทศไทยจึงเชื่อมั่นว่าความพร้อมในครั้งนี้จะสร้างผลกระทบสำคัญในด้านบวกให้กับประเทศครับซึ่งไทยเราเคยเป็นเจ้าภาพครั้งแรกนะฮะย้อนไปนะครับเมื่อปี2534ก็คือเกือบจะ20กว่าปีแล้วนะครับเปรียบเทียบกับครั้งนี้ซึ่งห่างกัน35ปีจึงมีความแตกต่างกันนะครับชัดเจนเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องการสื่อสารนะครับอดีตการทำข่าวมีข้อจำกัดด้านอุปกรณ์และเวลาแต่ปัจจุบันครับทุกเรื่องที่ถูกประชุมอยู่นั้นจะมีการเผยแพร่ออกไปได้แทบในวินาทีนั้นถ้าเป็นเรื่องที่สามารถเผยแพร่ได้นะครับการสื่อสารข้อมูลต่างๆจะไหลไปเร็วครับผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตอินเทอร์เน็ตครับเชื่อว่าจะเกิด impact สำคัญนะครับนอกจากนี้ครับทางศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับการประชุมครั้งนี้ซึ่งสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อ35ปีที่แล้วเพื่อรองรับการประชุมเมื่อครั้งแรกนะครับครั้งนี้จะได้กลับมาเป็นสถานที่แห่งการประชุมอีกครั้งก็มีการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของกรุงเทพครับและไทยในช่วงที่ผ่านมาที่มีการเปลี่ยนแปลงไปมากเป็นโลกยุคที่อินเทอร์เน็ตดังนั้นแอร์ไทม์จึงมีค่าอย่างยิ่งที่จะใช้ประโยชน์ร่วมกันผมเปรียบเทียบอย่างนี้ครับอย่างตอนนี้บอลโลกง่ายๆเลยคืองานใหญ่ของฟุตบอลของกีฬาตอนนี้เม็กซิโกเป็นเจ้าภาพทุกสื่อจับตาที่เม็กซิโกเป็นเจ้าภาพเขาสามารถเสนออะไรได้มากมายอย่างเช่นวันนี้เขาเจออังกฤษเขาก็ให้แฟนบอลไปจุดพลุหน้าโรงแรมที่อังกฤษพักอันนี้เป็นความได้เปรียบของเจ้าภาพซึ่งอาจจะไม่ใช่เรื่องดีนะแต่ก็เป็นความได้เปรียบของเจ้าภาพฉะนั้นปีนี้ไทยเราเป็นเจ้าภาพเราก็น่าจะมีความได้เปรียบอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันที่แสดงให้โลกได้เห็นในการประชุมที่เป็นประจำปีหรือเป็นที่สุดของงานด้านเศรษฐกิจการคลังนั่นเองนะครับ
0: ค่ะชาวกรุงเทพมหานครนะคะในช่วงเดือนตุลาคมเนาะก็จะต้องเตรียมพร้อมนะคะในการที่จะเป็นเจ้าบ้านในการจัดประชุมครั้งยิ่งใหญ่เลยนะคะ IMF World Bank 2026แล้วก็มีการประกาศวันหยุดด้วยนะ
1: เฉพาะในกรุงเทพนะ
0: ใช่แค่ในกรุงเทพมหานครนะ
1: แต่เราไม่ได้หยุดนะรู้เปล่า
0: โอ้เรามีเวรเน
1: า
0: ะ
1: เออเรามีเวรเราไม่ได้หยุดเน
0: า
1: ะ
0: เศร้าเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: เราต้องน่าจะทำตามข่าวแล้วก็ดำเนินการ
0: ใช่แต่เราต้องรายงานความเคลื่อนไหวคุณผู้ฟังได้ติดตาม
1: หยุดนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้หยุดนะฮะแล้วแต่หน่วยงานนั้นๆพิจารณานะฮะหรือถ้าหยุดทำงานที่ออฟฟิศก็ work from home ส่วนเราสองคนไม่ได้หยุดนะ
0: ไม่ได้หยุดค่ะเพราะว่ามาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ
1: มีข่าวเช้าเนาะมีข่าวยามเช้าด้วย
0: ใช่ถูกต้องนะคะมาอีกหนึ่งเรื่องค่ะมาดูเรื่องของการยกระดับนะคะมาตรการปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลกันหน่อยค่ะตอนนี้รัฐบาลได้มีการยกระดับมาตรการการปราบปรามยาเสพติดรอบด้านพร้อมที่จะเดินหน้าปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดค่ะเพื่อเป็นการตัดวงจรเครือข่ายข้ามชาตินะคะแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นการถอนรากถอนโคนผู้กระทำความผิดค่ะโดยเรื่องนี้นะคะคุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าตอนนี้ปัจจุบันเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยคือมีความซับซ้อนมากขึ้นแล้วก็จะใช้ช่องทางการคมนาคมขนส่งกระทำความผิดรัฐบาลจึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานค่ะบูรณาการทำงานร่วมกันในทุกมิติทั้งเรื่องของการข่าวบังคับใช้กฎหมายแล้วก็ความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะเพื่อปิดทุกช่องทางของกลุ่มผู้ค้าสำหรับปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดนะคะครอบคลุมแผนปฏิบัติงาน7ด้านด้วยกันค่ะก็คืออาจจะมีการยึดทรัพย์เครือข่ายค้ายาและเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องมีการลดผลกระทบต่อประชาชนการจัดตั้ง1อำเภอ1ศูนย์บำบัดและการแก้ไขปัญหาผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดซึ่งเขาดำเนินการมาเรามาดูกันในช่วง8เดือนที่ผ่านมา8เดือนที่ผ่านมาก็เริ่มตั้งแต่1ตุลาคม2568นะคะถึง31พฤษภาคม2569ที่ผ่านมานั้นก็เรียกได้ว่ามีผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมเราได้เห็นกันก็คือการปราบปรามนะคะก็สามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้กว่า 200,000-300,000 รายด้วยกันตรวจยึดยาบ้าได้กว่า997ล้านเม็ดไอซ์กว่า39ตันและอายัดทรัพย์สินได้มูลค่ากว่า 7,600 ล้านบาทนะคะในด้านการป้องกันและบำบัดเนี่ยเขาก็นำผู้เสพนะคะไปเข้าสู่กระบวนการบำบัดกว่า 40,000 คนแล้วค่ะพร้อมกับขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันกับชุมชนและสถานศึกษามีการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงแล้วก็ให้ความรู้เยาวชนผ่านโครงการครูตำรวจแด่ที่ย่อมาจาก DARE นะคะกว่า 20,000 ขออภัยค่ะ 250,000 คนนอกจากนี้เนี่ยจากกรณีที่เป็นข่าวโด่งดังพนักงานต้อนรับสายการบินหนึ่งที่เกิดขึ้นท่านนายกรัฐมนตรีก็กำชับเลยค่ะให้หน่วยงานด้านการบินและความมั่นคงนั้นต้องยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภายในท่าอากาศยานโดยให้ยึดหลัก Zero Trust นะคะหรือว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานเดียวกันกับทุกคนเพื่อปิดช่องโหว่การลักลอบขนสิ่งผิดกฎหมายอย่างสิ้นเชิงค่ะซึ่งท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็ย้ำนะตอนนี้รัฐบาลมุ่งขับเคลื่อนเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดถือว่าเป็นวาระแห่งชาติเพื่อตัดวงจรเครือข่ายแล้วก็บำบัดรักษาผู้เสพค่ะรวมไปถึงสร้างสรรค์สังคมไทยคือให้ปลอดจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะ
1: ครับผมพูดถึงเรื่องของยาเสพติดนะครับเป็นคดีเป็นกรณีที่ทำให้หลายๆภาคส่วนก็ตื่นตัวมากขึ้นนะครับทั้งวงการที่เกี่ยวกับเรื่องการปราบปรามและวงการของสายการบินต่างๆนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรครับได้มีการสั่งยกระดับการดำเนินคดียาเสพติดในลักษณะขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติหลังเกิดคดีของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะครับชาวไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมพร้อมกำชับให้เร่งสืบสวนขยายผลไปถึงผู้บงการนายทุนและเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังนะครับรวมไปถึงเดือนหน้ายึดทรัพย์และตัดวงจรการลักลอบลำเลียงยาเสพติดอย่างเป็นระบบครับหลังจากมีข่าวนี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีข่าวเรื่องของยาเสพติดที่อินโดนีเซียด้วยเหมือนกันนะครับส่วนข่าวนี้ครับคดีนี้ความคืบหน้าล่าสุดนะครับเจ้าที่สามารถจะจับกุมผู้ต้องหาที่ทำหน้าที่บรรจุยาเสพติดใส่กระเป๋าผ้าลายช้างได้แล้วพูดว่าบรรจุไม่พอนะฮะต้องเรียกว่าลักลอบเพราะตั้งใจแอบยาไว้ในกระเป๋าผ้าแล้วเย็บอย่างดีเลยนะครับจากการสอบสวนนะครับพบว่าผู้ต้องหารับกระเป๋าที่ซุกซ่อนเฮโรอีนจากอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาก่อนนำมาเก็บไว้ที่ห้องพักในอยุธยาครับโดยระหว่างการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบกระเป๋าและคราบเฮโรอีนซึ่งเป็นพยานหลักฐานสำคัญครับขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลติดตามผู้ว่าจ้างและผู้ร่วมขบวนการที่เหลือซึ่งคดีดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติจึงเตรียมแจ้งข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับพร้อมประสานความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจนะครับของทางสหพันธรัฐออสเตรเลียซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ของกลางเพื่อยืนยันน้ำหนักและจะทำรายงานผลอย่างเป็นทางการครับพร้อมกันนี้ครับทางรองเจรตำรวจแห่งชาติครับพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ในฐานะของโฆษกทางสำนักตำรวจชาตินะครับมีการยืนยันว่า การดำเนินคดีนั้นจะไม่หยุดเพียงแค่การจับกลุ่มผู้ลำเลียงแต่จะสืบสวนขยายผลไปถึงผู้สั่งการผู้สนับสนุนและผู้ได้รับประโยชน์จากขบวนการทั้งหมดโดยใช้ข้อมูลข่าวกรองและการตรวจสอบเส้นทางการเงินการพิสูจน์หลักฐานและความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศเพื่อรื้อถอนเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติทั้งระบบเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับที่ไม่ใช่เป็นแค่ประเทศไทยแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ต้องส่งผลไปถึงประเทศอื่นอย่างเช่นออสเตรเลียด้วยเหมือนกันเอง
0: ค่ะคือหลังจากนี้เนี่ยคนที่ถือพาสปอร์ตไทยเนี่ยก็คือลำบากหน่อยนะคือ
1: โดยเฉพาะการเข้าออสเตรเลียนะ
0: ถูกแต่ดิฉันว่าหลายประเทศอ่ะใครที่เข้าต่างประเทศบ่อยๆก็จะรู้ว่าคือจริงๆอ่ะเขาก็ตรวจเข้มงวดเหมือนกันนะ
1: โดยเฉพาะ
0: โดยอย่างเกาหลีอย่างเงี้ย
1: ถ้าญี่ปุ่นไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร
0: ่ใช่แต่ว่าถ้าอย่างเกาหลีอย่างถ้าถือพาสปอร์ตไทยเนี่ยคือโอ้โหโดนเพ่งเล็งแล้วเพ่งเล็งอีก
1: จริงๆก็คือมีที่มานั่นเองเพราะว่าเรามีผีน้
0: อ
1: ยผีน้อยคือแรงงานที่ไปก็คืออาจจะเป็นลูกทัวร์ก่อนพอถึงเกาหลีปั๊บฟิวว
0: าร์ป
1: วาร์ปแล้วผีน้อยเราที่เกาหลีเยอะมากอย่างเช่นถ้าใครจำได้ตอนช่วงของโควิด-19ที่เราต้องรับผีน้อยเหล่านี้กลับมาเพื่อจะมารักษาหรือกลับมาจากเกาหลีอ่
0: ะ
1: ทั้งหมดคือโอ้โหเป็นพันที่เป็นแรงงานเถื่อนนะฮะก็เลยผีน้อยเกาหลีเขาก็เลยเฝ้าระวังโดยเฉพาะคนไทยว่าเอ๊ะคนไทยคนนี้จะมาเที่ยวจริงหรือจะมาแล้วก็จะวาร์ปเลยนั่นเองนะฮะ
0: โอ้บางคนดูน่าเชื่อถือแต่ยังไม่ผ่านตม.ก็มีนะก็เลยส่งผลเนี่ยอย่างเรื่องยาเสพติดแบบเนี้ยก็ออสเตรเลียใครจะเดินทางช่วงนี้ก็คืออาจจะลำบากหน่อย
1: โดยเฉพาะคนไทยเราก็ลำบาก
0: แต่ถ้าคุณปกติคุณไม่มีอะไรก็ดิฉันว่ามันก็
1: แต่ความถ้าสมมติว่าเราสองคนถ้าเราเพิ่งเคยไปออสเตรเลียใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แล้วเราบริสุทธิ์จริงๆอ่ะแต่เราอาจจะภาษาอังกฤษไม่คล่
0: อง
1: เราอาจจะไปหาเพื่อนถ้าเราโดนซักเยอะๆโดนเข้าห้องเย็นเราอาจจะแบบ
0: ก็
1: เครียดก็ได้
0: ค่ะก็มันก็ส่งผลหลายอย่างนะเพราะฉะนั้นก็ต้องจับตามองเรื่องนี้ว่าสรุปจริงๆแล้วเนี่ยคือจะยังไงในฝั่งของแอร์โฮสเตสสาวที่มีการโดนจับกุมไป
1: อันนั้นคือเรื่องต่างประเทศจริงๆมีเรื่องในประเทศอยากคุยคนเรื่องนึงด้วย
0: เรื่องอะไร
1: เรื่องกรณีเมื่อวานที่เราสองคนขับรถด้วยกันทั้งคู
0: ่
1: เรื่องกรณีที่มีท่านหนึ่งแล้วกันไม่พูดแล้วกันเอารถไปจอดไว้ตรงหน้าบ้านฝั่งตรงข้ามและประเด็นคืออิฐของบ้านฝั่งตรงข้าม
0: ล่วงลง
1: ใส่รถประเด็นนี้เป็นประเด็นที่เมื่อวานที่ผ่านมานะฮะในสื่อต่างๆเรียกว่าถกเถียงกันร้อนแรงนะคร
0: ับ คุณคิดเห็นว่าไง
1: ผมพูดได้เหรอผมพูดว่า
0: ก็ความคิดเห็นส่วนต
1: ัวคนดีๆเขาไม่จอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่น
0: อันนี้จริงอันนี้หนึ่งก็คือคุณผิดตั้งแต่คุณไปจอดขวางหน้าบ้านคนอื่นแล้วไหมอ่ะ
1: ใช่ต่อให้บ้านนั้นจะเป็นบ้านที่ไม่มีคนอยู
0: ่
1: แต่ก็เป็นทรัพย์สินที่ไม่ควรถ้าเกิดวันดีคืนดีเขากลับมาแล้วขวางหน้าบ้านเขาจะต้องมีธุระต้องไปเอาเอกสารเร่งด่วนอันนี้ก็ผิดแล้วแล้วบ้านตัวเองมีที่จอดก็ไม่จอดนั่นเอง
0: แล้วทำไมไม่จอดบ้านตัวเองงง
1: อย่างนะอย่างซอยบ้านคุณที่ผมเคยไปอ่ะ
0: ค
1: ่ะโอ้ไม่มีใครจอดขวางหน้าบ้านคนอื่นเลยนะเพราะว่าน่าจะมีความสตริกหรือว่าอาจจะตะโกนด่าก็ได
0: ้คือแต่ละหมู่บ้านเนาะเดี๋ยวยิ่งหมู่บ้านใหม่ๆสมัยเนี้ยเขามีความเข้มงวด
1: ใช่
0: อย่างหมู่บ้านที่ฉันก็คือห้ามจอดหน้าบ้านเลยค
1: ุณถ้าหน้าบ้านตัวเองก็ไม่ได้
0: ฮะคือถ้าส่งของเล็กๆน้อยๆแป๊บเดียว10นาทีอะไรเงี้ยได้แต่ถ้าคุณจะจอดครึ่งวันเป็นวันข้ามคืนไม่ได้
1: คือเพราะว่าหมู่บ้านคุณพลอยเขามีที่จอดรถในบ้านให้แล้วก็กรุณาเอามาจอดในบ้านส่วนถ้าผมไปเนี่ยผมเป็นผู้ไปเยี่ยมเยียนก็มีที่จอดส่วนกลางที่ก็ต้องแลกบัตรเพื่อจอดนั่นเองก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: จอดส่วนกลางได้หน้าส่วนได้แต่อย่ามาจอดหน้าบ้านนั่นเอง
0: ใช่ถูก
1: ในเคสนี้ก็แล้วแต่มุมมองแล้วกันนะครับ
0: ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้6:30 นะคะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนช่วงหน้ากลับมาติดตามตีคล้องร้องข่าวกันค่ะ
1: ครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะ ขนหายไปแล้ว
6: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจ

0: สได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร
1: ์ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
2: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดข่าวแรกนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงสงศพเป็นกรณีพิเศษพระราชทานพวงมาลาและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่พระภิกษุที่มรณภาพจากเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนขณะเดินธุดงค์กับพระราชทานตะกร้าสิ่งของพระราชทานแก่ญาติของพระภิกษุสงฆ์ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่4กรกฎาคม2569เวลา 16:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพพระภิกษุที่มรณภาพจากเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนขณะเดินธุดงค์เหตุเกิดบริเวณหน้าตลาดนาสีนวลถนนมุกดาหารดอนตาลขาเข้าเมืองตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารครับจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคม2569และตั้งศพ บำเพ็ญกุศลณวัดน้ำขุ่นอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีแล้วในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชทานน้ำหลวงสงศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของพระภิกษุสงฆ์ที่มรณภาพด้วยยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของพระภิกษุสงฆ์อย่างหาที่สุดมิได้ครับไปกันที่ภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เดินทางไปเปิดงานที่ชื่อว่า Thailand Gold Summit 2026ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่5กรกฎาคม2569นางสาวสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานกล่าวเปิดและปาฐกถาในงาน Thailand Gold Summit 2026ภายใต้หัวข้อที่ชื่อว่า Thailand's Golden Opportunity โอกาสทองของประเทศไทยในโลกยุคใหม่ครับซึ่งจัดโดย Business Tomorrow ได้ร่วมกับทันโลกกับ Trader KP ณ True Digital Park กรุงเทพมหานครโดยในช่วงหนึ่งนั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์ยังเร่งขยายตลาดใหม่ควบคู่กันทั้งการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA กับสหภาพยุโรปซึ่งมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงการเปิดตลาดใหม่ในแอฟริกาลาตินอเมริกาและการผลักดันการเจรจา FTA กับประเทศที่มีศักยภาพประเทศไทยมีจุดแข็งที่สำคัญนั่นคือความเป็นกลางในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีทำเลที่ตั้งเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชีย และมีเครือข่ายความตกลงการค้าเสรีกับประเทศต่างๆจำนวนมากมายจึงเป็นปัจจัยสำคัญแล้วครับที่ช่วยดึงดูดการค้าและการลงทุนจากทั่วโลกโดยรัฐบาลจะใช้ศักยภาพดังกล่าวนี้สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนว่าประเทศไทยเป็นพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่พร้อมเติบโตไปด้วยกันบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันแม้ว่าสถานการณ์โลกจะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่จากแนวทางการดำเนินนโยบายดังกล่าวก็ส่งผลให้การส่งออกของไทยในช่วง5เดือนแรกของปี2569คือตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมปี2569เติบโตในระดับสูงต่อเนื่องเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าเกษตรที่กลับมาขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีสะท้อนว่าการกระจายตลาดการสร้างมูลค่าเพิ่มและการใช้จุดแข็งของประเทศไทยกำลังเดินมาถูกทางแล้วนั่นเองครับไปกันที่ประเด็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งให้หยุดทันทีทันใดเลยครับหลังพบพื้นที่เอกชนปล่อยตะกอนไหลลงทะเลบริเวณเกาะสิเรจังหวัดภูเก็ตเสี่ยงกระทบระบบนิเวศชายฝั่งครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่5กรกฎาคม2569นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเร่งตรวจสอบกรณีมีการเผยแพร่ภาพและข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่ามีตะกอนจากพื้นที่เอกชนไหลลงสู่ทะเลบริเวณเกาะสิเรตำบลรัศดาอำเภอเมืองภูเก็ตเมื่อวันที่3กรกฎาคม2569พร้อมสั่งให้ระงับการปล่อยตะกอนลงทะเลโดยทันทีทันใดไม่ต้องรอเพื่อป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยให้ดร.ปิ่นศักดิ์สุรัสวดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่10ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนที่สุดแล้วแล้วจากการตรวจสอบก็พบแล้วครับว่าพื้นที่ดังกล่าวนี้เป็นพื้นที่ของเอกชนเนื้อที่ประมาณ39ไร่3งาน83ตารางวาเจ้าหน้าที่จึงได้ยื่นหนังสือแจ้งต่อผู้จัดการบริษัทผู้ครอบครองที่ดินแปลงดังกล่าวบอกว่าให้ยุติการกระทำหรือกิจกรรมที่ทำให้ตะกอนหรือวัสดุไหลลงไปในทะเลในทันทีพร้อมกำหนดให้จัดทำมาตรการป้องกันและควบคุมการชะล้างพังทลายของดินเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในระยะยาวกันด้วยแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปหากตรวจพบว่าการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็จะดำเนินการตามพระราชบัญญัติ

น้องที่รักทั้งหลายนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้เปิดเผยถึงกรณีที่มีข่าวฝนตกหนักมวลน้ำและเศษขยะไหลทะลักลงมาปะทะรั้วหมู่บ้านจนพังถล่มที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนั้นได้มีการสั่งการนายพรยศกลั่นกรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมบอกว่าให้ไปประสานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีสิไปเข้าตรวจสอบกันหน่อยหากพบหลักฐานอย่างเช่นมีการใช้เครื่องจักรอย่างเช่นรถตักรถโฟกลิฟต์มีการจ้างคนงานที่เข้าเกณฑ์และมีการประกอบกิจการในลักษณะคัดแยกหรือฝังกลบหรือรีไซเคิลจะถือว่าสถานที่ดังกล่าวนี้เข้าข่ายเป็นโรงงานตามกฎหมายกันด้วยซึ่งถ้าเข้าองค์ประกอบความเป็นโรงงานครบถ้วนแล้วทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีก็จะบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติโรงงานพุทธศักราช2535ทันทีเลยแหละครับโดยดำเนินคดีฐานตั้งและประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตคือฝ่าฝืนมาตรา12นั่นเองครับอันนี้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทด้วยกันหรือทั้งจำทั้งปรับก็ได้ตามมาตรา50และมาตรา52ครับและนอกจากนี้ก็สามารถสั่งการให้ระงับการกระทำที่ฝ่าฝืนโดยหยุดการประกอบกิจการทันทีพร้อมสั่งให้ปรับปรุงลานกองเก็บเศษโฟมให้มันปลอดภัยได้ทันทีแล้วครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นตนเองคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ย้ำให้ทางอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมบอกว่าให้ไปติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดและรายงานความคืบหน้าให้ตนได้ทราบและประชาชนได้รับทราบเป็นระยะกันต่อไปด้วยครับและไปกันที่ภารกิจรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโดยได้สั่งการให้สคบเร่งช่วยเหลือผู้เสียหายกว่า150คนด้วยกันกรณีถูกหลอกซื้อแพ็กเกจแสวงบุญอุมเราะห์พร้อมเตือนพี่น้องประชาชนบอกว่าให้ตรวจสอบใบอนุญาตประกอบธุรกิจก่อนชำระเงินทุกครั้งครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวไทยมุสลิมทั้งหลายโปรดฟังทางนี้ครับพี่น้องชาวไทยมุสลิมในเรื่องนี้นั้นนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้มอบหมายให้นางสาวพัชรินทร์ซัมสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไปลงพื้นที่ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรับฟังข้อร้องเรียนและเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องมุสลิมทั้งหลายแหล่จากจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า150คนแล้วครับที่ได้รับความเสียหายจากการซื้อแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์แต่ว่าไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนดเวลาพร้อมสั่งการให้ทางสคบนี่แหละไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเพื่อติดตามดำเนินคดีและเร่งคืนความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายโดยเร็วที่สุดแล้วครับในเบื้องต้นนั้นก็พบผู้ได้รับผลกระทบประมาณ150คนด้วยกันมูลค่าความเสียหายกว่า3ล้าน7แสนบาทเลยแหละครับโดยผู้เสียหายได้ชำระเงินค่าแพ็กเกจคนละ 25,000 บาทขณะที่การตรวจสอบก็พบอีกว่าองค์กรผู้รับดำเนินการนั้นไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวครับและผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์เรียบร้อยแล้วโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมผู้ต้องหาและแจ้งข้อกล่าวหาในเบื้องต้นพร้อมทั้งได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนชาวไทยมุสลิมทั้งหลายนะครับบอกว่าที่ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์บอกว่าให้ตรวจสอบใบอนุญาตของผู้ประกอบการกับกรมการท่องเที่ยวก่อนชำระเงินนะครับย้ำให้ตรวจสอบใบอนุญาตของผู้ประกอบการกับทางกรมการท่องเที่ยวก่อนชำระเงินครับและเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ทุกครั้งหากถูกละเมิดสิทธิ์ก็สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือศูนย์ดำรงธรรมสายด่วน1567เพื่อรับการช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิ์ตามกฎหมายนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องโซล่าภาคประชาชนตอนนี้บอกว่าสมัครออนไลน์ได้แล้วโซล่าภาคประชาชนผ่านเว็บไซต์กฟน.คือการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟผ.หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปลี่ยนหลังคาบ้านเป็นแหล่งผลิตไฟ
ช่วยลดค่าไฟขายไฟส่วนเกินสร้างรายได้เสริมอีกต่างหากครับพี่น้องเอ้ามาฟังรายละเอียดกันหน่อย

0: พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิริกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการโซล่าภาคประชาชนเพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าของบ้านอยู่อาศัยได้ติดตั้งโซล่ารูฟท็อปผลิตไฟฟ้าใช้เองลดภาระค่าไฟและแถมยังจำหน่ายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบเป็นการเปิดทางให้พี่น้องประชาชนก้าวจากผู้ใช้ไฟฟ้าสู่ผู้ร่วมผลิตพลังงานสะอาดของประเทศไทยนั่นเองครับพร้อมทั้งมีส่วนช่วยลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลในระยะยาวกันด้วยทีนี้ประชาชนเองก็สามารถยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการดังกล่าวผ่านระบบออนไลน์ได้แล้วนะครับโดยผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการสมัครผ่านระบบ My Energy ของการไฟฟ้านครหลวงหรือตัวย่อกฟน.ส่วนผู้ใช้ไฟฟ้าในจังหวัดอื่นๆนั้นก็สมัครผ่านระบบ PPIM ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือตัวย่อกฟผ.โดยโครงการนี้จะมีการรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยเป็นเวลา10ปีด้วยกันโดยสามารถเสนอขายไฟฟ้าได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์และทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลก็มอบหมายให้ทางกระทรวงมหาดไทยการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปบูรณาการร่วมกันในการให้บริการแบบ One Stop Service แหละครับเพื่อลดขั้นตอนแล้วก็อำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายพร้อมทั้งเป็นการผลักดันให้การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดเกิดขึ้นในทุกภาคส่วนโดยเริ่มจากครัวเรือนของพี่น้องประชาชนก่อนนี่แหละครับและไปกันที่เรื่องใกล้ตัวของผู้ทำงานผู้ใช้แรงงานต่างๆเรื่องของผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39นั่นแหละครับโดยรัฐบาลมุ่งที่จะดูแลผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39หนุนสิทธิประโยชน์ช่วงตั้งครรภ์3กรณีด้วยกันคือค่าตรวจและฝากครรภ์รวมสูงสุด 1,500 บาทจนถึงคลอดบุตรอีก 15,000 บาทให้เงินสงเคราะห์บุตรอีก 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนไม่เกิน3คนตั้งแต่แรกเกิดจนครบ6ปีเลยทีเดียวครับเอ้ามาฟังรายละเอียดข่าวดีนี้กันว่ายังไงครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่5กรกฎาคม2569นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่าจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ส่งผลให้ผู้ประกันตนนั้นมีภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลบุตรเพิ่มขึ้นทางรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือและบรรเทาภาระทางการเงินเพิ่มความมั่นคงในการเลี้ยงดูบุตรของผู้ประกันตนทั้งหลายโดยผู้ประกันตนทั้งหลายตามมาตรา33และมาตรา39ที่มีบุตรก็สามารถใช้สิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมได้3กรณีด้วยกันประกอบไปด้วยกรณีที่1คือค่าตรวจและฝากครรภ์ผู้ประกันตนหญิงรวมถึงผู้ประกันตนชายก็สามารถเบิกค่าตรวจและฝากครรภ์โดยสำนักงานประกันสังคมจ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 1,500 บาทครับส่วนกรณีที่2นั่นก็คือกรณีคลอดบุตรครับผู้ประกันตนตามมาตรา33และมาตรา39ที่ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า5เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนเดือนที่ใช้สิทธิ์ก็มีสิทธิ์ได้รับเงินกรณีคลอดบุตรจำนวน 15,000 บาทต่อการคลอด1ครั้งครับและสามารถเบิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งส่วนกรณีที่3นั่นก็คือกรณีสงเคราะห์บุตรครับผู้ประกันตนตามมาตรา33และมาตรา39ที่มีการนำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนภายในระยะเวลา36เดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิ์โดยจะจ่ายให้บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงอายุครบ6ปีบริบูรณ์เดือนละ 1,000 บาทต่อบุตร1คนคราวละไม่เกิน3คนครับและทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ประกันตนก็สามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนผ่านระบบ e-self service หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศไทยเลยแหละครับหรือว่าจะเป็นสายด่วน1506 1506ซึ่งเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงสำหรับสายด่วน1506ครับพี่น้อง และไปกันที่ประเด็นเรื่องของศิลปะไทยๆที่เป็นที่อนุรักษ์และตกทอดมาตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดคือโขนนี่แหละครับศิลปะโขนไทยตอนนี้ถือว่ายังได้ใจคนรุ่นใหม่อยู่แน่ๆนอนๆแล้วล่ะครับเพราะว่าอะไรครับมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงมากมายเลยทีเดียวเอ้ามาดูกันครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เปิดพื้นที่สำหรับการคัดเลือกนักแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาระหว่างวันที่4ถึงวันที่5กรกฎาคม2569ณสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ศาลายาจังหวัดนครปฐมครับซึ่งก็มีเยาวชนผู้มีความสามารถด้านนาฏศิลป์ไทยจากทั่วประเทศไทยแล้วครับเข้าร่วมในการออดิชั่นรวมทั้งสิ้น 1,135 คนซึ่งก็เพิ่มสูงขึ้นกว่าทุกปีที่ผ่านมาการที่มีผู้สนใจเข้าร่วมออดิชั่นเพิ่มสูงขึ้นกว่าทุกปีที่ผ่านมาอย่างนี้มันก็สะท้อนให้เห็นแล้วล่ะครับว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจเยาวชนรุ่นใหม่สะท้อนความสนใจของเยาวชนรุ่นใหม่ต่อศิลปะการแสดงโขนซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ตกทอดมาตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดของเราซึ่งก็ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติแล้วครับและทั้งนี้ทั้งนั้นการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาจัดขึ้นเพื่อสนองพระราชเสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยก็ไปดูกันได้เลยครับพี่น้องและปิดท้ายกันที่ประเด็นเรื่องของการเยือนประเทศไทยของคณะเครือข่ายรัฐสภากองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือตัวย่อ IMF และกลุ่มธนาคารโลกภายใต้โครงการที่ชื่อว่า Parliamentarians in the Field พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายโครงการ Parliamentarians in the Field เป็นเวทีสำคัญเลยครับที่เปิดโอกาสให้สมาชิกรัฐสภาจากนานาประเทศได้มีการลงพื้นที่เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงด้านเศรษฐกิจและในปีนี้โครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นที่ประเทศไทยนี่แหละครับซึ่งประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี่แหละครับโดยระหว่างวันที่23ถึง25มิถุนายนที่ผ่านมาคณะผู้แทนได้มีการเข้าเยี่ยมชมและหารือเชิงนโยบายกับหน่วยงานสำคัญในหลายภาคส่วนด้วยกันทั้งรัฐสภากระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรอบด้านการศึกษาดูงานครั้งนี้ก็ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจเชิงลึกต่อแนวทางการพัฒนาและการรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเหล่านี้ก็ล้วนสอดคล้องกับบทบาทการสนับสนุนของ IMF และกลุ่มธนาคารโลกแหละครับซึ่งสะท้อนพลังความร่วมมือระหว่างประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างครอบคลุมยืดหยุ่นและยั่งยืนครับพร้อมทั้งเป็นการต่อยอดสู่เวทีโลกในการประชุมสำคัญที่จะมีขึ้นณประเทศไทยระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ด้วยครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
2: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
1: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
2: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
1: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
2: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง

0: 6:56กลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าในช่วงท้ายนะครับผม
1: ค่ะช่วงนี้ทักทายคุณผู้ฟังค่ะทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีคุณพงศักดิ์ค่ะสวัสดีป้าวันดีนะคะแล้วก็พี่สุนทรหนองน้ำขาวบอกชัดเจนตีคล้องร้องข่าวนะคะคุณมาลีสวัสดีน้องพลอยน้องพีสวัสดีด้วยนะคะ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ครับ
1: สวัสดีคุณพงษ์นเรศน้องชาตรีคุณนิดหน่อยพี่คณาวุฒิสวัสดีค่ะพี่ติมคลองเตยนะคุณเจนจิราแล้วก็พี่พัทรพรคุณจิรารัตน์นะคะสวัสดีทุกท่านค่ะทักทายมานะคุณเขมิกาบอกสวัสดีค่ะยามเช้าที่เขาชะการฝนตกนะแล้วก็คุณอนนาคุณนพรสวัสดีค่ะโอ้คอมเมนต์รันเร็วมาก
0: พื้นที่ภาคตะวันออกตอนนี้ฝนตกนะครับฝนตกหนักด้วยนะครับผมมาปิดท้ายกันนิดหนึ่งข่าวก่อนจะไปฟังข่าวภาค7:00 นนะครับก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเราก็คือการประกาศปรับราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ประกอบด้วยสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่8ริ้วนะครับแล้วก็สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรีนะครับมีสหกรณ์ของเชียงใหม่ลำพูนนะครับแล้วก็มีผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อยนะฮะมีการออกมาประกาศแจ้งสมาชิกแล้วก็เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ให้ใช้ราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มสำหรับไข่น้ำหนัก 20.5 กิโลกรัมขึ้นไปที่ฟองละ3.80 บาทนะฮะหรือว่า114 บาทต่อแผงคือเป็นการปรับเพิ่มขึ้นนะครับ20 สตางค์ต่อฟองจากราคาเดิมนะครับโดยจะใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงราคาในครั้งต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามครับก่อนหน้านี้นะครับก็มีการปรับราคาตั้งแต่3.40 บาทนะครับมาเป็น3.60 บาทนะครับตั้งแต่28 มีนาคมตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณเกือบจะ4 เดือนก็มีการปรับเพราะว่ามีการตรึงราคาไว้เป็นเวลา3 เดือนนะครับตอนนี้ปรับเพิ่มขึ้นเป็น3.80 บาทหรือว่า114 บาทต่อแผงนะครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการข่าวยามเช้าแล้วค่ะคุณผู้ฟังติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะคะวันนี้ขอบคุณการติดตามทุกๆช่องทางค่ะหมดเวลาลงแล้วดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
0: ผมฤทธิ์แก้วพิบูลย์นะครับแล้วก็ทีมงานคุณบุญประกอบอบกลิ่นและทีมงานนิวมีเดียลาไปก่อนพบกันได้ใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 นถึง 7:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หน่วยงานด้านการบินและความมั่นคงยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในท่าอากาศยานเดินหน้าปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดนายกรัฐมนตรีตั้งทีมมหาไทยขับเคลื่อนไทยสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาภายในปี2571
1: ผู้นำสหรัฐเตรียมพบหารือกับผู้นำยูเครนระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือเพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนอร์เวย์ชนะบราซิล2-1ผ่านเข้ารอบ8ทีมในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026